0: กภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
1: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7 แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40 จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22 ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
2: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
1: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา8 นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4 จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุม นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
3: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
1: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ 66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
5: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3 จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่า การถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
3: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
3: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงบราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป2-0เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด4x100เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดง ึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลั่งทักษิโณทก
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
19: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
21: ค่ะสวัสดีค่ะ
20: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
21: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะ คือโรคฉีดหนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อเอามาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักๆหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68อะค่ะก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามัธยสาร5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการอาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
20: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
21: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
20: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
21: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่อมไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องกล้ามเนื้อน่อง นะคะได้มากๆนะคะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไป
0: ค่ะ
21: อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแค่ 3-4 วันละอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลืองมีตัวเหลืองหรืออาจจะมีค่าไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วๆไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมออะค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี่ NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแปรหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลเพาะเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ 1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
20: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายแล้วก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
21: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำกันแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณอย่างนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ฉี่หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กนะคะที่ร้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้นหรือหญิงให้นมบุตร หรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากและถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันเหล่านี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
0: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรี

0: ผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
2: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
1: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง 11.50 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
3: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคืนคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า 11.50 ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเงี้ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าคนมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
1: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวบุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนาเล่นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง2027ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศ

0: นางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยนับเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
1: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซลเข้ามา
0: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุทรกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
2: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
0: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาลิชโยรายงาน
3: ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
5: การที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
4: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติ เกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
5: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้ที่ผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านทำกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
4: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามบันทึกสถานการณ์ได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทีมงานของเราวันนี้นะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับติดตามประเด็นต่างๆนะครับช่วงนี้น้ำหนักข่าวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆไม่เพียงแต่กรุงเทพนะฮะกรุงเทพน้ำลดแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับในหลายๆจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเคหะคลองจันบางกะปิลาดกระบังร่มกล้าวเนี่ยนะฮะแถบๆนั้นฮะคลองจันร่มกล้าวนี่เขาบอกว่าจมมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาพฤหัสไม่นับนะฮะยกเอาไว้ให้นะครับเจอตั้งแต่วันศุกร์วันนี้ก็ปาเข้าไปสู่วันที่6แล้วนะครับอีก1วันจะครบ7วันนะครับตอนนี้สถานการณ์แม้จะดีขึ้นแต่ในหลายชุมชนบอกว่าน้ำยังล้อมรอบรถยังจมน้ำอยู่นะฮะครึ่งคันนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปดีนะครับเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะครบเงาะเคาะงบฮะไม่ใช่เคาะไม่ใช่งบเคาะฮะเคาะงบ 4,700 ล้านบาทนะครับเยียวยาน้ำท่วมส่วนเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ทราบนะครับยังไม่ได้กำหนดเงื่อนไขกันออกมาแต่ว่าถ้าเกิดเอาเงื่อนไขล่าสุดที่ไปเยียวยาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เนี่ยจะเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็จะมีเรื่องของการซ่อมบ้านเนี่ยก็จะต่างหากให้นะครับยอดสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่หลักหมื่นนะฮะไม่ใช่ว่า 9,000 เอาไปซ่อมบ้านนะครับแต่มีงบซ่อมบ้านอีกส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็จะชดเชยให้อีกส่วนหนึ่งคำถามของผมคือว่าถ้าคนในกรุงเทพเนี่ยมีรถยนต์ไว้ใช้ในแต่ละบ้านรถยนต์แต่ละคันเนี่ยที่ขับพาไปทำงานเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือไม่ฮะถือคือถ้าเกษตรกรเนี่ยเครื่องจักรในการเกษตรเนี่ยรถไถรถอะไรเนี่ยใช้แน่นอนแต่คนเมืองเนี่ยถ้าจะตีความตามกฎหมายคำถามว่ารถที่ถูกจมน้ำไปเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพไหมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตีความถ้าตีความเข้าข้างตัวเองเนี่ยถือว่าใช่
2: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดตีความตามตัวบทเนี่ยนะมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่แท็กซี่อ่ะ มันไม่ใช่แท็กซี่หรือว่าเป็นกรงเป็นแกร็บหรือว่าจะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ถ้าเป็นแกร็บปุ๊บเนี่ยหรือว่าไปลงทะเบียนในการขับขี่ยศรถยนต์สาธารณะนี่แหละถือว่าคุณใช้พาหนะในการประกอบอาชีพเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพคุณมีสิทธิ์ได้เงินตรงนี
2: ้ะ
1: นะฮะรู้สึกว่าจะได้เป็นหลักหมื่นอันนี้เงินเยียวยาในรูปแบบเดิมนะฮ
2: ะ
1: แต่เงินในรูปแบบใหม่เนี่ยหลังจากที่ประชุมเมื่อวานที่บอกว่าเคาะ 4,000 กว่าล้านเยียวยาน้ำท่วมเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ออกส่วนชาวนานะครับคุณสุริยะชาจุงเรื่องดวงกิจนะฮะรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยก็เผยมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนะฮะเมื่อวานนี้เห็นว่าก็มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมีคนโพสต์เป็นท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันดูนะฮะส่วนประเด็นเรื่องของกระเป๋าการบินไทยนะฮะล่าช้า
2: ค่ะก
1: ็เป็นยังไงเมื่อวานนี้เห็นว่าก็มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมีคนโพสต์เป็นท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันดูนะฮะส่วนประเด็นเรื่องของกระเป๋าการบินไทยนะฮะล่าช้า
2: ค่ะก็
1: เป็นยังไง
2: สร้างความเดือดร้อนงานออกมาทำงานไม่ได
1: ้ออกมาทำงานไม่ได้
2: ใช่ก็กลายเป็นว่าพนักงานที่เขาจะต้องประจำจุดแต่ละจุดเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะคะฉะนั้นมันก็เลยทำให้กระเป๋าล่าช้านะคะไฟล์บินดีเลย์
1: ไฟล์บิน
2: 100% เลยทีเดียว
1: แล้วก็คนที่ลงมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเอากระเป๋าไปไม่ได
2: ้
1: ต้องกลับโรงแรมไปก่อน
2: ะ
1: นะฮะแต่ว่าคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยปัญหาจะน้อยหน่อยกลับไปนอนบ้านหลับไป1คืนแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็กลับมารับได้แต่ถ้าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาประเทศไทยมาสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติแล้วปรากฏว่าคือของเขาอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วไงฮะเออแล้วถ้าเกิดเขาจะไปโรงแรมแล้วจะเอาอะไรเปลี่ยนชุดนะ
2: ใช่
1: เออคือของสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่
2: ในกระเป๋า
1: ในกระเป๋าหมดแล้ว
2: ค่ะ
1: ก็เอาออกมาไม่ได้นี่แหละคือปัญหาแล้วฝนก็ตกหนักเนี่ยมันก็สร้างความโกลาหลเนี่ยแล้วมันก็ไปทั่วโลก
2: ค่ะ
1: ภาพเนี่ยมันไปทั่วโลกนะฮะมันก็เลยมีปัญหาแล้วมันไปไทยแอร์เวย์ด้วยไง
2: ใช่
1: แล้วสายถามว่าสายการบินอื่นมีปัญหาไหม
2: เออเหมือนยังไม่ได้ยินข่าวนะคะ
1: แอร์เอเชียเวียดเจ็ตไม่
2: ม
1: ีไม่มีเออทำไมมีแต่การบินไทย
2: ะ
1: นะฮะเขาบอกว่าเออมันไม่ใช่ว่าพนักงานเนี่ยไม่มาเลยนะฮะแต่ว่าบางจุดบางที่เนี่ยที่จะต้องดำเนินการเนี่ยมันมีปัญหาเช่นคนเปิดไอตัวลำเลียงกระเป๋าเนี่ยไม่มีปุ๊บพนักงานยกของเนี่ยมันยกไม่ได
2: ้
1: กระเป๋าไม่มาจะยกได้ยังไงเข้าสู่สายพานเออมันมีระบบตรงนี้มันมีปัญหาตรงนี้ก็มีการแก้เหมือนกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้เลยตามเลยก็มีการระดมทหารเนี่ย100 กว่านายนะฮะโดยทางด้านของกลาโหมฮะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยได้รับการประสานเนี่ยจากคุณทางรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้รัฐมนตรีท่องเที่ยวชื่ออะไร
2: คุณสุรศักดิ์
1: สุรศักดิ์ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เลยตามเลยก็มีการระดมทหาร

0: ารเนี่ย100 กว่านายนะฮะโดยทางด้านของกลาโหมฮะรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยได้รับการประสานเนี่ยจากคุณทางรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้รัฐมนตรีท่องเที่ยวชื่ออะไร
1: คุณสุรศักดิ
0: ์สุรศักดิ์มันไม่มีคนมาประสานเลยคือทหารไปก
1: ็ประสานงานยาก
0: คือไม่รู้จะยกกันยังไงก็อีหลักอีเหลืออยู่พักหนึ่งนะฮะก็ทำได้แล้วก็ได้ยินอันนี้ได้ยินนะฮะได้ยินมาว่าเนี่ยปรากฏว่าสายการบินอื่นที่เขาไม่มีปัญหาเนี่ยก็คือทางการบินไทยเนี่ยเอาพนักงานไปช่วยเพราะว่าพนักงานคือถ้าไม่ช่วยปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในข้อสัญญาว่าถ้าเกิดล่าช้าหรือไปทำให้เขาเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วการบินไทยจะต้องจ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าเกิดตนเองเป็นเองเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเนี่ยมันไม่มีปัญหาตรงนี
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็ต้องแก้กันไปนะฮะนี่แหมปัญหาทำไมมันประเทศไทยเราประเทศไทยเรา
1: ปีนี้หนักเหมือนกันนะคะ
0: นะฮะส่วนเรื่องบาร์โค้ดนะฮ
1: ะ
0: คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็ศาลตัดสินแล้วนะฮะบอกว่ารับแบบมีเงื่อนไขนะฮะก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยกกต.ก็จะต้องไปกลับไปทบทวนแล้วก็ไม่ควรทำแบบนี้อีกแล้วนะฮะบาร์โค้ดแล้วก็คิวอาร์โค้ดนะฮะนะก็ถือว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไม่เป็นโมฆะนะครับเอาไปดูประเด็นกันบ้างนะฮะประเด็นลึกๆนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพเป็นอย่างไรผมรายงานให้ก่อนละกันบางกะปิยังคงมีปัญหา
1: ค่ะ
0: บางกะปิยังคงมีปัญหาในบางพื้นที่แล้วก็หน้าบริเวณแถวพงเพชรเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังบางจุดนะฮะบางจุดยังไม่ได้แห้งสนิทรถก็ชะลอตัวนะฮะส่วนแจ้งวัฒนะบริเวณทางลงแจ้งวัฒนะนะฮะบริเวณหน้าไทยวัสดุที่เป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมมาหลายวันแล้วเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนก็เลือกก็แห้งหมดแล้วนะครับขึ้นลงทางด่วนแจ้งวัฒนะสามารถทำได้แล้วก็เย็นวานนี้เนี่ยหน้าห้างแมคโครเนี่ยน้ำก็ลดระดับลงแล้วนะครับน้ำก็ลดระดับลงแล้วแจ้งวัฒนะอาจจะเรียกได้ว่าเอาแค่หลัก4จนถึง5แยกปากเกร็ดนะฮะก็อาจจะเรียกได้ว่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปกติแล้ว 90% นะฮะแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยที่จะเป็นปกติยังจมบาดาลกันอยู
1: ่
0: นะฮะไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าที่อยู่กรุงเทพจมมา5วันแล้วหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องเจ้าของรถก็คิดไม่ถึงแล้วก็ขับรถออกไม่ทันนะครับก็มองดูรถตัวเองเนี่ยจมน้ำกันไปแล้วก็ตอนนี้น้ำส่งกลิ่นเหม็นเศษขยะเน่าเสียก็เต็มพื้นที่นะฮะส่วนที่เคหะคลองจันทน์เมื่อวานนี้รัฐบาลบอกว่าเปิดไฟให้เรียบร้อยแล้วนะฮะบางพื้นที่ก็ถูกตัดไฟนะครับเพราะว่าน้ำท่วมนะฮะแล้วก็เมื่อวานท่านนายกก็ลงพื้นที่นะฮะไป2จุดเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันฮะไปดูภาพรวมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพฮะพร้อมด้วยรองผู้ว่ากรุงเทพก็พูดถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำกรุงเทพนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับพื้นที่ชั้นในและสายหลักเนี่ยเริ่มกลับมาสัญจรได้ก็คือถนนวิภาวดีรังสิตส่วนหมู่บ้านชินเขตและซอยลาดพร้าว80หลายจุดเริ่มแห้งแล้วส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกฝั่งตะวันออกเนี่ยมีบางจุดต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะลาดกระบังซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำมากเนื่องจากเป็นคลองสายยาวขณะที่มีนบุรีสถานการณ์ดีขึ้นสายไหมต้องติดตามน้ำล้นข้ามคลอง6วาสายล่างจากฝั่งจังหวัดปทุมธานีนะฮะอันนี้เห็นเพื่อนผมที่สายไหมก็บอกเหมือนกันบอกว่าน้ำยังอยู่ที่นักแข่ง
1: โอ้ก็ยังสูงอยู่นะคะ
0: บริเวณถนนแถวสะพานใหม่ตรงหน้าทออกองทัพอากาศอันนี้ก็บอกน้ำล้อมรอบเหมือนกันไม่บ้านไม่ท่วมแต่ว่าน้ำมันล้อมรอบไปหมดนะครับออกจากบ้านทีก็ต้องเสี่ยงชีวิตไม่รู้ว่ารถจะดับเมื่อไหร่นะฮะอันนี้ก็ยังคงมีปัญหาในห่วงวันนี้นะครับคาดว่าอีก2วันเนี่ยถนนสายหลักประมาณ 90%นะครับจะกลับมาแห้งและสัญจรได้ตามปกติสายรองใช้เวลานานหน่อยชุมชนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลานาน7 วันกรอบเวลาดังกล่าวเป็นเป้าหมายในการดำเนินการไม่ใช่ระยะเวลาที่ยืนยันได้แน่นอนขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่แอ่งกระทะต้องเร่งกู้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นคลองจันทน์ร่มเกล้าลาดกระบังขณะนี้กรุงเทพมหานครดูอยู่ในระหว่างการวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำดึงน้ำออกจากพื้นที่คลองสายหลักให้ลดลงเอื้อต่อการระบายน้ำส่วนกรณีที่น้ำผุดขึ้นตามท่อตามระบายน้ำฮะเช่นพระโขนงเนี่ยชี้แจงว่าเป็นผลชั่วคราวจากการเร่งสูบน้ำบายพาสน้ำมวลใหญ่สู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงอยู่จึงเกิดแรงดันน้ำย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำฮะ
1: ค่ะก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในจุดหลักในการดูแลมากยิ่งขึ้นอย่างในชุมชนขนาดเล็กในซอยลึกๆนะคะที่เข้าถึงยากก็มีการจัดส่งอาหารนะคะลำเลียงอาหารเป็น

0: นะคะก็มีการขอสนับสนุนรถยกสูงนะคะเพิ่มประสานทั้งเรือขนาดเล็กนะคะเจ็ตสกีแล้วก็ภาคเอกชนเองก็มีการลำเลียงอาหารถุงยังชีพนะคะแล้วก็ของใช้จำเป็นนะคะอย่างบางพื้นที่ก็จะมีเด็กเล็กนะคะนมผงเด็กผ้าอ้อมสิ่งของจำเป็นเข้าไปในซอยแคบๆด้วยนะคะส่วนสายด่วนนะคะที่มีการติดต่อมาขอความช่วยเหลือนะคะก็คือสายด่วน1555นะคะที่มีการเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในเคสของผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็มีการติดตามไปแล้วกว่า300รายค่ะก็มีการกำชับนะคะทางกทมบอกว่าต้องได้รับการช่วยเหลือทุกเคสนะคะส่วนโรงเรียนในสังกัดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปรับเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าตอนช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของการสอบปลายภาคนะคะของเด็กๆนะก็ต้องดูว่าแต่ละพื้นที่จะมีการปรับการเรียนการสอนยังไงเนื่องจากว่าหลายแห่งก็ถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็เป็นครัวกลางด้วยช่วงนี้ก็อยู่ใกล้ช่วงการปิดภาคเรียนแล้วนะคะก็ท่านผู้ว่าได้ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมการสนับสนุนแล้วก็กระจายกำลังเร่งช่วยเหลือนะคะเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการประกาศสิ้นสุดสถานการณ์สาธารณภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่21เขตนะคะแต่ว่ายังคงไว้อีก29เขตนะคะที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ทั้งในระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติ ศรีธิพันธ์นะคะก็มีการลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ฝนตกหนักยุติลงแล้วค่ะแต่จากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่นะคะก็ยังมีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยก็คือ21เขตส่วนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะปานกลาง14เขตแล้วก็ได้รับผลกระทบสูงอีก15เขตนะคะก็มีการประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตเนี่ยสิ้นสุดลงก็ยังคงเหลืออีก29เขตนะคะก็ให้ทางผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการนะคะตามพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะเป็นระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะส่วนเขตที่สิ้นสุดสถานการณ์แล้วนะคะ21เขตเนี่ยก็จะมีอย่างที่คลองเตยคลองสานนะคะจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยนะคะบางขุนเทียนบางคอแหลมบางรักปทุมวันเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเขตพระนครภาษีเจริญยานาวาราชบุรณะลาดพร้าวสัมพันธวงศ์สาทรแล้วก็หนองแขมนะคะส่วนที่ไม่ได้อยู่ในเขตที่กล่าวไปเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่ยังคงประสบภัยอยู่อาจจะเป็นในระดับสูงหรือว่าระดับปานกลางก็คือยังมีบางส่วนนะคะที่ยังไม่คลี่คลายนั่นเองค่ะ
1: ครับบิ๊กคลีนนิ่งนะฮะจัดการขยะน้ำท่วมนะฮะพอน้ำลดแล้วนะฮะขยะเต็มบ้านเลยฮะบางทีไม่ใช่ขยะบ้านเราขยะบ้านเขามากองหน้าบ้านเราหรือบางทีโซฟาอะไรของเราเนี่ยมันพังแล้วก็ไม่รู้จะยกออกไปยังไงนะฮะการกำจัดขยะหลังน้ำลดฮะกรุงเทพมหานครนะฮะก็ได้ประสานกับสำนักงานเขตให้ประสานกำลังสนับสนุนจากส่วนต่างๆหรือว่าส่วนกลางนะครับเขาเรียกว่าเขตจับคู่เขตนะฮะเช่นเขตนี้นะฮะจะเอาเจ้าหน้าที่เฉพาะเขตอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ไหวนะฮะให้เอาเขตข้างเคียงหรือเขตอื่นๆก็ได้ที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยกันหน่อยนะฮะแล้วก็อาสาสมัครอะไรต่างๆเนี่ยจัดส่งเรือและอุปกรณ์เพื่อช่วยขนย้ายขยะและในพื้นที่ที่น้ำลดนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเคหะท่าทรายนะครับคาดว่ามีปริมาณขยะสะสมกว่า100ลูกบาศก์เมตรฮะพร้อมใช้แนวทางจับคู่เขตช่วยเขตระดมกำลังพลรถขยะแล้วก็เครื่องจักรจากเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยเข้าช่วยสนับสนุนนะฮะเพราะว่าเขตเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงนะฮะคือการทำงานร่วมกันได้เนี่ยจะต้องมีหัวเรือใหญ่หัวโต๊ะเนี่ยเคาะโต๊ะและมอบอำนาจแล้วก็มอบนโยบายบอกต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี
0: ้
1: ไอ้ครั้นเนี่ยลูกน้องเนี่ยจะไปทำเองไปช่วยกันเองเนี่ยมันอยู่ข้ามเขตเนี่ยมันทำได้ยากนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเวลาจะทำงานร่วมกันในแต่ละหน่วยงานทำไมมันยากจังเพราะมันหาเจ้าภาพไม่ได
0: ้
1: เจ้าภาพในการที่จะบอกว่าคนนั้นต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ทำตามแนวทางแบบนี้เลยเนี่ยในระบบราชการไทยเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีหัวโต๊ะเนี่ยเคาะโต๊ะปึ้งมาเขาเลยบอกว่าบูรณาการจริงๆเนี่ยคือมันจะต้องมีเจ้าภาพอย่างแท้จริงเนี่ยอย
0: ่
1: างกรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้ว่าชัดชาติก็สั่งไปรองผู้ว่ารองผู้ว่าก็บอกแต่ละเขตบอกต้องร่วมมือกันนะอย่าไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเขตเธอไม่เกี่ยวกับเขตฉันขีดเส้นอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้ระดมกำลังพลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะฮะ แล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนำขยะน้ำท่วมขยะชิ้นใหญ่มารวมกันไปนะฮะที่จุดรวบรวมชั่วคราวที่สำนักงานเขตเขากำหนดเอาไว
0: ้
1: นะฮะถามว่าแล้วจุดไหนบ้างอ่ะจุดไหนล่ะฮะไปดูที่เว็บไซต์นะครับ greener.bangkok.go.th ฮะ greener greener นะฮะจุดแล้วก็ bangkok นะฮะแล้วก็ .go.th นะฮะขณะเดียวกันร่วมกับตำรวจนครบาลเทศกิจฮะเร่งย้ายรถยนต์ที่จอดขีดขวางการจราจรไปแล้ว 1,000 คันโดยจัดรถลากเคลื่อนที่ย้ายไปจุดที่เหมาะสมหรือชิดขอบทางเพื่อคืนพื้นผิวจราจรในถนนสายหลักพร้อมขอความร่วมมือเจ้าของรถเร่งเคลื่อนย้ายรถในวันนี้หากไม่พบรถทำไงฮะติดต่อสอบถามที่สำนักงานเขตในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: เพราะว่ามันต้องเปิดการจราจรแล้วนะฮะเช้าวันนี้คือสถานการณ์แม้มันจะไม่ปกติฮะใครบอกปกติผมบอกไม่ปกติเพราะว่าแต่ต้องทำให้เป็นปกติมากที่สุดเพราะว่าถ้ารถมันจอดกีดขวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะรถติดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือใครที่เอารถไปจอดบนสะพานเอารถไปจอดบนถนนใหญ่เนี่ยถ้าไปแล้วปุ๊บไม่เจอรถตัวเองเนี่ยก็ต้องโทรไปติดต่อที่สำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆหรือว่าสถานีตำรวจในพื้นที่นั้นๆท่านก็จะรับคำตอบว่ารถท่านอยู่ที่ใดเท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้าเกิดในพื้นที่เขตจตุจักรมักกะสันเนี่ยเขาอาจจะยกรถท่านเนี่ยไปไว้ที่ถนนกำแพงเพชร7หรือว่าจุดว่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะจอดรถท่านได้นะฮะก็มีการเคลื่อนย้ายกันไปแล้วแต่เชื่อเถอะว่าเจ้าของรถเนี่ยก่อนที่เขาจะย้ายรถเนี่ยเป็นห่วงรถต้องไปเลื่อนรถอยู่แล้วนะครับแต่รถที่ไม่ถูกเลื่อนเนี่ยก็น่าจะเป็นรถที่จมน้ำไม่สามารถเคลื่อนย้ายได
0: ้
1: ยังไงก็อยู่ที่บ้านเนี่ยพอทราบข่าวนี้แล้วเนี่ยโทรติดต่อไปในพื้นที่ของสำนักงานเขตที่รถท่านเสียท่านก็จะพอรู้ชัดว่ารถท่านอยู่ที่ใดแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยไปรับรถนะครับ
0: ค่ะส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภายหลังจากกลางดึกของวันที่29ที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนนะคะเขตสายไหมไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะ3เขตของพื้นที่กรุงเทพนะคะจะต้องมีการจัดการอย่างไรหรือไม่นะคะท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมในการสูบน้ำออกอย่างเดียวนะคะแล้วก็หวังว่าถ้าหากไม่มีฝนมาเติมเนี่ยโดยเราได้ประสานกับทางกรมชลประทานตอนนี้ให้ประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยนะคะไม่ใช่การใช้รถสูบน้ำออกไปนะคะแต่ว่าเขื่อนเนี่ยก็เอาน้ำมาเติมอีกนะคะตรงนี้ซึ่งจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการประชุมกันนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานประสานการทำงานกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของประสิทธิภาพในการเร่งนำน้ำออกไปจากพื้นที่นะคะซึ่งมีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณ 3-4 แห่งนะคะก็มีการสั่งการไปเรื่องของเครื่องสูบน้ำซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ระดมได้ถึงประมาณ300ถึง400เครื่องนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำข้างนอกยังสูงกว่านะคะก็จะนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดนะคะตอนนี้ก็มีการระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในทุกๆภาคส่วนทั้งเรื่องของข้าวปลาอาหารนะคะของใช้ยามจำเป็นนะคะก็ต้องเข้าถึงชาวบ้านให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการจัดเตรียมเรื่องของไฟฟ้าน้ำนะคะถ้าตรงไหนไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็จะมีการต่อไฟฟ้าให้นะคะโดยท่านผู้ว่าการไฟฟ้าก็มีการจัดเตรียมทีมเคลื่อนที่เร็วเอาไว้แล้วนะคะส่วนทางด้านท่านนายกนะคะท่านก็มีการตั้งทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนรัฐมนตรีที่สามารถสั่งการหน่วยงานราชการนะคะท่านบอกว่าเปรียบเสมือนนายกสั่งการด้วยตนเองนะคะแล้วก็คอยทำงานร่วมกับทางกทม.ด้วยนะคะก็เป็นการมีการดำเนินการนะคะในหลายๆเรื่องซึ่งถึงแม้ในกฎหมายเนี่ยรัฐบาลจะไม่สามารถดำเนินการอะไรกับกทม.ได้ก็เป็นเรื่องของพื้นที่ที่ประชาชนเลือกผู้ว่ามานะคะแต่ว่าพอมีการประกาศภาวะฉุกเฉินหรือว่าภาวะประสบภัยเนี่ยก็เข้ามาได้เต็มที่นะคะก็มีการประสานการทำงานร่วมกันนะคะนอกจากนี้ก็วันที่มีการประชุมครม.นะคะก็มีการอนุมัติงบประมาณด้วยกว่า 4,000 ล้านกว่าบาทนะคะที่กันเอาไว้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเยียวยากับผู้ประสบภัยนะคะส่วนโครงการไหนไม่จำเป็นเร่งด่วนเพราะว่ายังเหลืออีก2วันก็จะเอางบตรงนี้เนี่ยมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะ
1: ครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ฮะที่ทำเนียบรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ในส่วนของงบกลางฮะเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน 4,731 ล้านบาทนะฮะ 4,731 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเงินตรงนี้จะเอาไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี69ทั้งหมด24จังหวัดตามที่ปภ.เนี่ยไปสำรวจแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานะฮะทั้งหมดเป็นเงิน 4,731 ล้านบาทจะต้องไปถึงมือประชาชนโดยเร็วนะฮะซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงกทม.ด้วยนะครับในการดำเนินเอาเงินเนี่ยงบประมาณไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุดนะฮะและยังบอกว่านายกกำชับหากมีข้อติดขัดในการดำเนินการในข้อราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้หน่วยงานต่างๆท่านรองนายกและรัฐมนตรีเนี่ยทำเรื่องรายงานถึงนายกโดยเร็วเพื่อจะได้ใช้อำนาจในการดำเนินการต่อไปนะฮะเพราะว่าเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยต้องการให้ไปถึงมือประชาชนโดยเร็วไม่มีการเรียกเก็บหัวคิว
0: คะ
1: นะฮะคือประชาชนตอนนี้มี2เรื่อง1เยียวยาเงื่อนไขอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ข้อที่2จะได้เงินกี่โมงนะฮะจะได้เงินกี่โมงนายกก็เลยกำชับบอกว่าถ้ามันติดขัดในเรื่องไหนมีการล่าช้าอย่างไรมอบให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปจัดการดำเนินงานโดยเร็วไม่ต้องมาถามนายกนะฮะคือท่านมอบอำนาจให้แล้วต่อไปการดำเนินการที่ต้องรวดเร็วเนี่ยคือหน่วยงานของท่านแล้วนะครับส่วนเรื่องของการช่วยเหลือชาวนานะครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เผยถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยหลักการเดิมกำหนดช่วยไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อ1ครัวเรือนนะฮะหรือสูงสุด 10,000 บาทว่าวันนี้ท่านนายกได้บรรจุวาระดังกล่าวเข้าสู่การประชุมครม.ซึ่งจะครอบคลุม 2.3 แสนครอบครัวนะฮะวงเงิน 1,150 ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้ชาวนาที่รอคอยโครงการดังกล่าวอยู่นะครับได้ข่าวดีกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเอ๊ะยังไม่เห็นว่าเขาอนุมัติหรือยังเนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นข่าวเรื่องของการอนุมัติมีแต่การนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะเอ๊ะแล้วเหมือนมีส.ส.ท่านหนึ่งโพสต์บอกว่าอนุมัติแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปเช็คข่าวให้นะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับฝนตกน้ำท่วมทีไรนะครับไม่ว่าจะท่วมหรือหลังจะหรือจะลดนะฮ
0: ะ
1: เรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าพอน้ำลดแล้วปุ๊บเนี่ยถนนอาจจะสุดได้นะครับถนนบางเส้นเนี่ยอาการยังไม่ออกแต่พอหลังจากนี้อีกสัก 2-3 สัปดาห์อาจจะมีอาการออกอันนี้ผมคิดเองนะครับไม่ได้มีหน่วยงานไหนเนี่ยมาบอกนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วปุ๊บเนี่ยหลังน้ำท่วมเนี่ยได้สักระยะหนึ่งเนี่ยถนนเนี่ยมักจะมีปัญหาเพราะพื้นด้านล่างเนี่ยอาจจะถูกกัดเซา
0: ะ
1: หรือมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับถนนเนี่ยมันจะทำให้คนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเสี่ยงสูงสุดตกหลุมตกบ่อถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็ผลกระทบอาจจะน้อยหน่อยเต็มที่ซ่อมรถแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับผู้ที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดนอกจากถนนท่วมหรือว่าถนนลื่นก็มีปัญหาแล้วถ้าเกิดถนนซุดเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาด้วยนะฮะอ้าวไปดูความเสี่ยงกันฮะการป้องกันอุบัติเหตุช่วงน้ำท่วมนะฮะแล้วก็น้ำลดนะฮะผู้ประสานตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับติดต่อได้ไหมครับได้ไหมฮะ
0: จะกำลังติดต่ออยู
1: ่ไม่ได้ ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะเรื่องของอุบัติภัยทางถนนนะฮะว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลกันอย่างไรนะฮะกับการใช้รถใช้ถนนฮะไปดูเรื่องของกรุงเทพมหานครนอกจากคลีนนิ่งแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยท่านนายกก็ลงในพื้นที่สายไห
0: ม
1: นะครับดอนเมืองอ๋อสายไหมเนี่ยอยู่ที่ไหนกรุงเทพมหานครสายไหมดอนเมืองแล้วแหละแถวๆนั้นนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามสถานการณ์ต่างๆกันนะฮะส่วนเรื่องที่จะนำเข้าสู่สภาเนี่ยแน่นอนแล้วฮะตอนนี้ความเสียหายเกิดขึ้นในเมืองหลวงนะฮะหลายพื้นที่เมืองหลวงเนี่ยจมบาดาลในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าเคหะลาดกระบังนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ประชาชนหลายคนเนี่ยก็มีเสียงบ่นเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำที่รุนแรงหรือว่าเสียงสะท้อนอะไรต่างๆเนี่ยคือรัฐบาลก็รับฟังนะครับรับฟังในปัญหาต่างๆความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ได้ตั้งการ์ดนะฮะแต่ว่าก็ยกกาต่ำนะครับไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนคุณอนุทินลงพื้นที่มาตั้งแต่กลับจากต่างประเทศเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนะฮะในตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะกลับมาปุ๊บเนี่ยไปลงชุมชนหลัก4แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนก็ไปลงที่สายไหมก่อนหน้านี้ก็ไปลงที่เคหะคลองจันทน์ก็ไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนมีทั้งถ้อยคำที่ชื่นชมมีทั้งถ้อยคำที่ด่าทอแล้วก็รุนแรงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลรับฟังแล้วก็จะมาแก้ไขปัญหาอุทกภัยขออภัยมหาอุทกภัยเกิดขึ้นก็คือแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับต่อไปเนี้ยคำว่าเอาอยู่เนี่ยคงไม่พูดอีกต่อไปแล้วนะครับทุกรัฐบาลเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยในทุกๆรัฐบาลเนี่ยหรือเมื่อเกิดปัญหาภาวะวิกฤตเนี่ยในแต่รัฐบาลเนี่ยมักจะมีการแก้ไขที่ไม่ตรงใจประชาชน 100% อันนี้พูดถึงทุกรัฐบาลนะฮ
0: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์รัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้เวลาเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ย crisis management เนี่ยมันทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะต่อไปเราก็จะต้องมีการถอดบทเรียนแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างให้มันดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาปีที่แล้วพฤศจิกาปีที่แล้วก็เพิ่งถอดบทเรียนไปนะฮะที่สงขลาใช่ไหม
0: ใช่
1: สงขลาหาดใหญ่มหาอุทกภัยเนี่ยถอดไปแล้วครั้งนี้ก็คงจะต้องถอดอีกถอดจนคนก็บอกว่าไม่เหลือ
0: ไม่เหลือแล้ว
1: ไม่เหลือเสื้อไม่เหลือกางเกงแล้วนะฮะคือถอดบทเรียนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขการแก้ไขต่างๆเนี่ยในเรื่องของปัญหาน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องมอง วิสัยทัศน์แล้วว่าถ้าเราจะต้องแก้ไขปัญหาน้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสวท. NBT จะต้องจัดรายการร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมเนี่ยต่อไปทุกปีจะเห็นไหมฮะมีทุกปีถี่มากยิ่งขึ้นปัญหาน้ำปัญหาเรื่องของสาธารณภัยมากขึ้นมากขึ้นทุกปีเห็นไหมฮะจุดบริจาคอะไรมันก็
0: มากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ตรงนี้เองฮะมันเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำซากทุกปีเราจะปล่อยให้ปัญหานี้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆหรือเกิดปัญหาแล้วแก้เกิดปัญหาแล้วแก้ต้องไปดูถอยออกมาแล้วดูที่ต้นเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเราควรที่จะแก้ไขปัญหาในระบบชลประทานหรืออะไรต่างๆหรือไม่ไม่อย่างนั้นอ่างทองอยุธยาก็จะต้องรับน้ำอย่างนี้ต่อไป
0: ใช่
1: นะฮะแล้วกรุงเทพก็ต้องรอว่าเฮ้ยจะท่วมไหมอย่างนี้ต่อไปนะฮะความมั่นคงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็หดหายไปนะฮะอันนี้จะต้องคิดกันละว่าเราจะถอดบทเรียนเราจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึง5ปี10ปีเนี่ยมันไม่ได้เพราะคุณสังเกตนะฮะว่าปีที่แล้วก็สงขลาปีก่อนโน้นพายุเซินกาก็ที่ไหนอ่ะอีสาน
0: ใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีที่เชียงรายอีก
1: เชียงราย
0: ช่วงต้นปี
1: น่านแล้วก็ในพื้นที่ต่าง
0: ๆใช
1: ่เกิดบ่อยเกิดขึ้นทุกปีเราจัดรายการพิเศษขึ้นทุกปีแล้วก็มีบริจาคเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะฮะจะทำยังไงดีกับปัญหาตรงนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันในช่วงท้ายรายการแต่ว่าช่วงนี้ไปดูเรื่องของความปลอดภัยทางถนนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลากน้ำลดครับมีสิ่งใดที่จะต้องพึงระวังแล้วก็ตระหนักบ้างครับพูดคุยในประเด็นนี้กับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิศราแล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็การป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงที่น้ำท่วมหรือว่าหลังน้ำลดเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังกันบ้างไหมคะคุณหมอ
8: ก็หลักๆสำหรับสถานการณ์ตอนนี้เนาะผมคิดว่าพอน้ำท่วมความเสี่ยงสำคัญก็คือการที่เรามาขับไปแล้วเรามองไม่เห็นนะ
1: ครับ
8: มองไม่เห็นตัวถนนหรือขอบเขตที่ชัดเจนว่ามีหลุมมีบ่อหรือว่าเป็นเขตทางไปสิ้นสุดตรงไหนเพราะนั้นความเสี่ยงนี้จะเป็นพื้นฐานเลยนะฮะแล้วจริงๆสถานการณ์ตอนนี้มันก็มีเคสมาเรื่อยๆนะฮะในลักษณะนี้ อย่างเมื่อวานเนี่ยที่เราเห็นก็คือขับแล้วก็เป็นเด็กนะฮะเด็กที่เป็นเคสที่หินกองเมื่อวานเนี่ยน้องๆเขาขี่มา11ขวบ
1: ครับ
8: ไม่รู้ว่าตรงนั้นท่อระบายน้ำเปิดไว้แล้วเพราะว่าน้ำมันท่วมกลายไปว่าน้องเขาตกเข้าไปในท
1: ่อครับ
8: แล้วก็มันเป็นการระบายที่ลงคลองก็ดูดน้องเข้าไปเลยนะครับเคสนี้น้อง11ขวบก็เสียชีวิตนะเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เองนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเลยโจทย์แรกที่ต้องให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยหรือเป็นหน่วยงานว่าจุดไหนที่น้ำยังท่วมหรือเป็นจุดที่ระบายน้ำเนี่ยแล้วมีการเปิดฝาท่อไว้เนี่ยต้องเตือนหรือต้องมีอะไรกั้นไว้เลยฮะให้รู้คือเราอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่พ่อแม่ก็ไม่ง่ายฮะคุณทรงพล
1: คุ
8: ณนิชลาว่าแล้วบางทีลูกหลานเขาก็ไปใกล้ๆตรงเนี้ยแต่เขาก็ไม่รู้อ่ะว่าเฮ้ยข้างล่างท่อมันเปิดอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่สำคัญอีกกรณีหนึ่งจากเหตุการณ์น้ำท่วมผมพูดถึงเคสเมื่อวานอีกเคสหนึ่งที่เป็นรถขับเร็วฮะที่อันนี้เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนั่นเองเป็นการขับมาแล้วมันมีคลื่นน้ำที่มันกระแทกให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยตกลงไปในคลองข้างๆ
1: คร
8: ับ นะฮะอันนี้ก็ทำให้กว่าจะช่วยคนขึ้นมาได้เคสนี้ไม่เสียชีวิตแต่ว่า มอเตอร์ไซค์ก็หายไปกับน้ำไปเลย
1: ครับ
8: นะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงพื้นฐานเนาะคือจากการมองไม่เห็นส่วนอีกอันนึงครับที่เป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าเราเห็นทุกครั้งเลยของเวลามีน้ำท่วมก็คือรถที่ลงอุโมงค
0: ์
8: ครับเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่าทำไงเจ้าของถนนก็ดีเจ้าของพื้นที่ก็ดีที่มีอุโมงค์ที่มีปัญหาเรื่องการระบายหรือ ไม่สามารถจะระบายได้ทันเนี่ยถ้าประเมินแล้วพบว่ามีน้ำขังหรือว่ามีปัญหาต้องปิดเลยฮะเพราะอย่างเคสที่นครปฐมเนี่ยในช่วงน้ำท่วมวันแรกๆอันนี้เขาไม่รู้เขาก็ลงไปนะในอุโมงค์สุดท้ายกว่าจะรู้อีกทีอ้าวน้ำท่วมมาเกือบมิดคันแล้วก็ต้องทิ้งรถเลยฮะแล้วก็รีบแน่นออกมารีบเปิดประตูแล้วก็ออกมาแต่เคสนี้ดีนะฮะคุณทรงพลคุณปณิสอาจจะสังเกตว่าพอเขาไม่มั่นใจเขาเปิดกระจกไว้
1: คร
8: ับ แล้วพอคือตรงนี้ถามว่ามันช่วยยังไงหรือสมมุตินะถ้าเราลงอุโมงค์หรือลงในจุดที่มีน้ำท่วมเนี่ยแล้วเราปิดกระจกเนี่ยพอน้ำมันขึ้นสูงจนกระทั่งมาถึงกระจกเราเปิดประตูไม่ได้แหละ
0: ค่ะ
8: เพราะแรงดันน้ำจากข้างนอกเนี่ยมันแรงมากจะไม่สามารถเปิดประตูได้แต่ถ้าเราเปิดกระจกไว้แล้วก็ค่อยๆวิ่งไปต่อให้น้ำมันไหลเข้ามาเราก็ยังเปิดประตูได้ครับเพราะแรงดันข้างในกับข้างนอกมันเท่ากันเคสนี้ก็ไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่มันก็สะท้อนว่าทุกครั้งของน้ำท่วมเราก็จะมีเคสอุโมงค์นะฮะหรือเมื่อน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี61นะฮะก็มีการท่วมแถวย่านประเวศอันนั้นเป็นอุโมงค์ที่เครื่องปั๊มน้ำเสียนะครับแล้วก็จะเข้าหมู่บ้านนะฮะลอดมอเตอร์เวย์เข้าหมู่บ้านแต่เคสนี้คนในหมู่บ้านเป็นนักธุรกิจนะฮะผู้หญิงเขาขับลงไปแล้วเขาไม่รู้ว่ากว่าจะรู้อีกทีเนื่องจากเครื่องปั๊มน้ำเสียเนี่ยพอน้ำไหลเข้ามาเนี่ยมันไหลเข้ามาไม่หยุดแล้วเจ้าตัวไม่ออกมาไม่ทันในตอนแรกสุดท้ายเคสนี้ก็เสียชีวิตนะฮะจมไปในอุโมงค์เลยดังนั้นผมคิดว่าจุดหลักๆก็คือณเวลามีน้ำท่วมก็คือต้องมีการจัดการจุดเสี่ยงที่มองไม่เห็นนะก็คือพวกฝาท่อพวกจุดก่อสร้างจุดที่จะมีการพัดลงคลองหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องมีอุปกรณ์มาป้องกันรวมไปถึงอุโมงค์นะฮะเพราะงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการส่วนอีกอันนึงที่มันจะมากับช่วงนี้แล้วก็ช่วงน้ำลดคือเคสที่เราเจอนะฮะ
1: ครับ
8: มันจะเป็นกลุ่มคือเขาพักผ่อนน้อยฮะเวลาเกิดน้ำท่วมอาจจะอดนอนพักผ่อนน้อยหรือโดยเฉพาะพวกกู้ชีพกู้ภัยฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันมีเคสที่ขึ้นไปช่วยน้ำท่วมสองปีที่แล้วที่เชียงรายปรากฏว่าทีมกู้ชีพกู้ภัยเขาเข้าใจว่าคงอดหลับอดนอนฮะขากลับเขาหลับในฮะแล้วก็เสียหลักตกข้างทางอันนี้ก็เสียชีวิตเพราะงั้นอีกอันหนึ่งของความเสี่ยงก็คือเรื่องของการพักผ่อนไม่พออดนอนแล้วก็หลับในนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมๆเนาะแต่อันนึงสังเกตไหมฮะคุณทรงพลคุณปณิศราคือ
0: ค
8: ทำไมน้ำท่วมคนก็ยังขับเร็ว
1: อยากจะหนีให้พ้นน้ำไหมฮะ
8: อันนั้นส่วนหนึ่ง
1: คร
8: ับแต่ส่วนหนึ่งคือว่าถนนมันโล่งด้วยฮะคือในจุดที่มันไม่ได้ท่วมมากเช่นในจุดที่มันมีน้ำปนคนขับเร็วอะคือหลายเคสที่เกิดขึ้นก็คือการขับเร็วนะฮะอย่างเคสที่ไปชนแบรีเออร์ที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ก็ขับเร็วมากเลยนะฮะก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงน้ำท่วมต้องขับเร็วอ๋อพอสังเกตดีอ๋อถนนมันโล่งมากเลยพอถนนโล่งก็ขับเร็วแล้วขับเร็วเนี่ยก็มีความเสี่ยงอีกอย่างนึงที่จะเกิดถ้าน้ำมันขังอยู่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้รถมันเหินน้ำฮะเพราะว่าล้อที่วิ่งผ่านน้ำที่มันเคลือบอยู่เนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยเหินก็แปลว่าหมายความว่าตอนนี้เขาจะคุมทิศทางของรถไม่ได
1: ้
8: มันก็อาจจะพุ่งข้ามเกาะหรือว่าอาจจะพุ่งลงข้างทางเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าโดยหลักๆก็ต้องเตือนแต่เพราะว่าโจทย์ใหญ่จริงๆตอนนี้คือว่าทำยังไงหน่วยงานรัฐหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องรีบออกไปทำเครื่องหมายหรืออุปกรณ์เตือนว่าตรงนี้มีการระบายน้ำฝาท่อมันเปิดอยู่ห้ามเด็กเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับหรือตรงนี้ห้ามผ่านเด็ดขาดตรงนี้อะไรเงี้ยฮะคือเราอาจจะบอกว่าก็เตือนด้วยป้ายแล้วนี่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเข ขาอาจจะสื่อสารแล้วไม่เข้าใจที่ว่าตัวเองไปได้นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ของบ้านเราของหน่วยงานรัฐคือเรื่องการเตือนเนี่ยนะว่าทำไงจะเตือนแบบภาษาบ้านๆที่ชาวบ้านเข้าใจอันนี้รวมไปถึงเตือนน้ำท่วมด้วยนะครับคุณตงพลครับ
1: ครับครับตอนนี้เห็นกรมอุตุเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงบริบทแล้วคำพูดเยอะมากขึ้นนะฮะแทนที่จะเป็นภาษาราชการภาษาวิชาการเนี่ยเดี๋ยวนี้สามบรรทัดเข้าใจง่ายเช่นหัวจะปวด5ถึง10ตุลาคมฝนจะตกอีกแล้วอย่างเงี้ยหรือ
8: โอ้ดีเลยครับจริงๆทั้งสื่อทั้งสวทก็ใช้ภาษาบ้านๆด้วยก็ดีแต่ผมฟังส่วนใหญ่ก็ภาษาบ้านๆอยู่แล้ว
1: ถ้าแดด
8: นั้นชาวบ้านเก็ทเลยคร
1: ับเหมือนแดดออกแล้วก็บอกว่าผ้าไม่แห้งมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับเออเอามาตากได้แล้วครับวันนี้จนถึงวันที่เท่านี้นะฮะเออนะ
8: หรืออย่างผมเคยฟังอย่างจสร้อยเขาเวลาฝนตกหนักเขาจะบอกว่า

0: คยใช้เป็นภาษาวิชาการเนี่ยตอนจนสุดท้ายเนี่ยต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าคนบ่นมาเยอะนะฮะเพราะว่าเออมันเป็นภาษาวิชาการคนไม่เข้าใจส่วนหนึ่งเนี่ย
1: คือ
0: ด้วยความเป็นราชการอาจารย์นะความเป็นราชการแล้วก็ถ้าเป็นเพจทั่วๆไปที่เขาเขียนข้อความเนี่ยเขาความรับผิดชอบเขาน้อยมากความรับผิดชอบเขาน้อยมากเต็มที่ปิดเพจนะฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นกรมอุตุเนี่ยถ้าเกิดเขียนอะไรไปที่มันนิดเดียวเนี่ยมากหรือน้อยไปเนี่ยจำเลยสังคมเลยนะอาจารย์คือบางทีก็ผมก็เห็นใจกรมอุตุเหมือนกัน
2: ต้องสื่อสารทั้งสองในยะเลยครับคุณทรงพลก็คืออาจจะพูดภาษาวิชาการราชการด้วยแล้วก็มีอีกบรรทัดหนึ่งหรือเส้นใต้แล้วก็ขีดเส้นใต้เป็นภาษาชาวบ้านที่เขาเก็ตเหมือนอันหนึ่งที่ผมทำงานด้านความปลอดม
0: ัน
2: ภาษาคมนาคมอ่ะเวลารถขึ้นลงเขาที่มีความลาดชันอันตรายมันจะอยู่ที่ถ้าความลาดชันเนี่ยมันเกิน 7% นะ
0: ครับ
2: หมายความว่ารถลงมาถ้าคุณไม่ใช้เกียร์ต่ำเนี่ยคุณเอาไม่อยู
0: ่
2: แล้วยิ่งถ้าลาดชันลงมานะต่อเนื่องเนี่ยยังไงก็เอาไม่อยู่ถ้าไม่ลงเกียร์ต่ำเพราะนั้นแต่ป้ายมันเขียนว่า 7% ไง
0: ครับ
2: เพราะงั้นมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เก็ต
0: ใช่
2: แปลว่าอะไร 7% เพราะนั้นมันอาจจะต้องมีอีกป้ายหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็ทำแล้วว
0: ่
2: าต้องเกียร์ต่ำนะฮะลงเขาต่อเนื่องต้องเกียร์ต่ำอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องสื่อสารให้รู้เลยครับว่าไอ้คุณเราคนใช้รถใช้ถนนต้องทำอะไรครับ
0: ครับเท่ากับว่าภาษาวิชาการเนี่ยบางทีเราก็จะต้องปรับให้เป็นภาษาที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจได้ใช่ไหมถ้าชาวบ้านเข้าใจได้ระดับด็อกเตอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงฮ
1: ะ
0: ชาวบ้านรู้เรื่องเนี่ยด็อกเตอร์ก็ต้องรู้เรื่องนะฮะแล้วเรื่องของปัญหามอเตอร์ไซค์ล่ะครับกลุ่มเนี่ยเขาได้รับความเสี่ยงสูงนะครับเวลาถนนลื่นแล้วก็ถนนซุดทำไม น้ำท่วมเนี่ยมันจะมีปัญหาถนนซุดไหมฮะโดยหลักแล้ว
2: จริงๆโดยพื้นฐานคือตัวถนนเนี่ยโดยเฉพาะในจุดที่เป็นคอสะพานเนี่ย เวลาน้ำมันมาคือคลองที่มีสะพานข้ามน้ำมันมามันไม่ได้วิ่งผ่านคลองอย่างเดียวครับคุณทรงพลมันก็จะซ้อดินที่อยู่ข้างใต้ที่อยู่ข้างๆคอสะพานคือตัวสะพานเนี่ยเขาอาจจะฝังคอนกรีตก็จริงอ่ะฝังลงไปแต่ดินเนี่ยดินมันถ้ามันมีโพรงข้างล่างนะสมมติว่าตอนก่อสร้างมีโพรงหรือมีท่ออะไรสักอย่างแล้วมันเกิดไม่ได้ซีลให้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ดินข้างล่างเนี่ยมันถูกเซาะไหลไปด้วยพอดินข้างล่างซุดก็แน่นอนถนนที่อยู่ติดกับคอสะพานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสซุดเหมือนข่าวที่เราเห็นนะที่รถขับมาถึงคอสะพานอ้าวตกลงไปเลยเพราะว่าดินข้างๆมันซุดมันไปหมดแล้วแต่ตัวสะพานยังโอเคนะ
0: ฮะ
2: แต่หมายความว่าดินที่อยู่ข้างๆตรงคลองนะครับ
0: ครับแสดงว่าจุดเสี่ยงจุดที่ต้องเฝ้าระวังและอันตรายมากที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องไปดูที่คอสะพานดังนั้น
2: ใช่ครับรวมไปถึงจุดที่เป็นท่อที่เราคุยกันเคสแรกของน้องที
0: ่ตกท
1: ่อ
2: ตกท่อครับว่ายังไงเสียตอนนี้ทุกชุมชนเนี่ยต้องเร่งระบายน้ำเพราะนั้นจุดที่เป็นท่อหรือจุดอะไรพวกนี้เขาก็พยายามให้มีน้ำระบายออกมากๆแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคือต้องไม่ให้มีเด็กๆหรือให้มีคนไปขี่ตรงแถวนั้นนะเพราะว่าขี่ไปแล้วไม่รู้ว่าข้างๆคือท่อเพราะว่าเวลาขี่น้ำท่วมเราไม่รู้เขตทางไงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอ้อท่อมันอยู่ตรงฟุตบาทเพราะแต่มันอยู่ข้างๆเราตกปุ้งไปเลยครับ
0: เวลาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับคุณหมอครับตกท่อคอสะพานตกคอสะพานมั่งมีปัญหาอะไรบ้างเข้าอุโมงค์แล้วน้ำท่วมรถเวลาเราจะไปเรียกหาความรับผิดชอบจะไปเรียกหาความรับผิดชอบจากใครได้ฮะงงๆกันอยู่นะฮะประชาชนเนี่ยนะฮะ
2: ก็ยังไม่ง่ายครับเพราะส่วนใหญ่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐหรือหน่วยงานเนี่ยเตือนแล้วแต่ก็กลับมาที่โจทย์เราครับว่าการเตือนของเขาเช่นห้ามลงอุโมงค์หรือต้องระมัดระวังเนี่ยมันก็ยังเป็นการเตือนกว้างๆอย่างงั้นในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยบางทีคนเขาอาจจะมีความจำเป็นหรือเร่งรีบหรืออะไรเขาอาจจะประเมินแล้วหรือคาดการแล้วว่าเอ้ยไปไหว
0: คือ
2: มันต้องทำให้คนมีจุดตัดสินใจฮะคุณทรงพลว่าเฮ้ยไม่เสี่ยงดีกว่าไม่คุ้มคือตรงเนี้ยสำคัญมากเลย
0: คือ
2: บางทีคนก็ถามว่าเขารู้ไหมรู้เขาเห็นน้ำอย่างเงี้ยเขาคิดว่าเขาไปได้อะอย่างเช่นเริ่มเห็นน้ำขึ้นมานิดเดียวก็ขับลุยไปก่อนแต่สักพักหนึ่งอ้าวไม่ได้คือการเตือนเนี่ยมันต้องเตือนเลยว่าข้างหน้าสมมติมีน้ำท่วมแล้วก็มีความสูงเท่าไหร่ตรงนี้การประเมินเนี่ยมันจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันชัดขึ้น
0: ครับครับถ้าเป็น

0: บริเวณชายฝั่งชายทะเลเนี่ยปักธงแดงจบเลยเข้าใจได้แต่บนถนนนี่แบบปักธงแดงไม่ได้อาจารย์ปักธงแดงไม่ได
1: ้คือสถานการณ์มันอาจจะต่างกันเพราะว่าบนถนนเนี่ยสถานการณ์เดี๋ยวน้ำก็อาจจะไปแล้วแปลว่าขับผ่านได
2: ้
1: แต่ในทะเลถ้าจุดนั้นแบบว่าถ้าสิทธิ์นะช่วงเวลานั้นเสี่ยงคือเสี่ยงตลอดอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างนี้แล้วค่ะถนนหนทางเราควรออกแบบหรือว่าปรับปรุงยังไงบ้างคะเพื่อให้ลดความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ให้มีความปลอดภัยในระยะยาวอะค่ะ
1: โอ้ตรงนี้เป็นโจทย์ทางวิศวกรรมเลยครับคุณปณิศราก็ถ้าเป็นไปได้นะคุณทรงพลคุณปณิศราผมว่าหน้าทางรายการน่าจะเชิญตัวแทนอย่างวิศวกรหรือว่าผังเมืองเนี่ยเพราะว่าโจทย์ที่เราเห็นเนี่ยหลายเมืองเนี่ยเอาข้างจริงอาจจะเป็นจากเรื่องผังเมืองก็ดีหรือเป็นเรื่องของถนนที่เวลาก่อสร้างเนี่ยแล้วเขาต้องถมแล้วก็ต้องยกสูงกลายไปว่าตัวถนนเนี่ยเป็นกึ่งเขื่อนไปเลยฮะเอาอย่างเคสพัทยาก็ดีหรืออะไรเนี่ยเวลาฝนตกด้านบนใช่ไหมแล้วปกติธรรมชาติมันจะไหลลงทะเลเงี้ยแต่พอเจอสุขุมวิทก็ไหลไม่ได้แล้วหรือถ้าเขาบอกเขาทำคลองแล้วนี่จะคลองมันอาจจะแคบๆหรือมันกว้างไม่พอไม่โฟลว์ให้เลยเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องเนี้ยทางสวทน่าจะลองเชิญทางผังเมืองก็ดีหรือหน่วยงานที่ดูแลระบบภาพใหญ่เนาะว่ามันต้องทบทวนไหมกับการทำเรื่องของระบายคือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันมีโอกาสตกในปริมาณขนาดนี้ได้แล้วถ้าเราถูกออกแบบเมืองเช่นการดูดซับน้ำหรือออกแบบเมืองเรื่องการระบายโฟลของน้ำแล้วก็จัดการระบบพวกนี้ให้ดีก็แปลว่าเราสามารถอยู่กับการที่มีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมระดับนี้ได้ครับ
0: ครับ คือเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะฮะในช่วงน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำรถก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะฮะวันนี้ทางรายการครับ
1: ฝากเน้นเรื่องลดความเร็วฮะคุณทรงพลเพราะว่าคนอาจจะเห็นว่าถนนโล่งแต่พอเอาเข้าจริงมันอันตรายฮะต้องลดความเร็วคร
0: ับ ต้องลดความเร็วนะฮะเพราะว่าถนนโล่งนะฮะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าโอ้ยจะรีบขับไปเดี๋ยวน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวมันจะท่วมนะฮะก็ต้องขับในความเร็วต่ำๆนะฮะความเร็วต่ำๆเพราะไม่งั้นอะไรตัดหน้ามาหรือเจออะไรมาเนี่ยมันเบรกไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ถึงบ้านนะครับเอาละครับทางรายการขอบคุณนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะฮะที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเพียงสุขครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: ครับนี่คือภาวะวิกฤตนะฮะน้ำท่วมน้ำลดน้ำลดก็ยังวิกฤตฮะ
2: ค่ะ
0: น้ำลดแล้วความทุกข์ก็ยังอยู่ในบ้านเรือนประชาชนนะครับ
2: ใช่
0: บ้านยังเข้าไม่ได้ก็มีนะฮะไฟฟ้าที่ถูกตัดขาดเนี่ยต้องซ่อมแซมนะครับปลั๊กไฟเน่าไปหมดแล้วนะฮะชั้นล่างแล้วก็มีบางชุมชนในบางพื้นที่เช่นลาดกระบังล่มเกล้าปางกะปิบางพื้นที่เนี่ยแม้เอาดีที่สุดเลยนะฮะน้ำลดแล้วแต่ก็ยังออกจากบ้านไม่ได
2: ้
0: เพราะแถบนั้นมันท่วมกันหมดนะครับคือลาดกระบังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยร่มเกล้าเนี่ยร่มเกล้าเนี่ยเมื่อก่อนจะไม่ค่อยได้ยินข่าวสักเท่าไหร่เคยจริงๆเคยมีที่น้ำท่วมลาดกระบังเมื่อปีก่อนใช่ไหมแต่ร่มเกล้าในสมัยก่อนเลยนะบ้านเรือนชุมชนจะไม่เยอะขนาดนี้หลังๆเนี่ยบ้านเรือนชุมชนเยอะมากมันจึงทำให้มีข่าวเกี่ยวกับบ้านเรือนเดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมากนะเมื่อก่อนร่มเกล้าเนี่ยคนน้อยนะฮะหรือว่าแถวๆลาดกระบังเนี่ยถือว่าคนไม่เยอะมากความเป็นเมืองเนี่ยมันเริ่มขยายไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่รับน้ำเนี่ยที่มันน้อยลงบ้านเรือนที่ปลูกมากยิ่งขึ้นความเสียหายน้ำที่เคยลงไปในพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันก็ไปลงที่บ้านของประชาชนที่สร้างอยู่เหนือพื้นที่รับน้ำนะฮะก็คือปัญหาที่เราต้องแก้กันไปนะผมถึงบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องมาอ่านข่าวอย่างนี้ทุกปีหร
2: อ
0: ทุกเดี๋ยวน้ำใต้อีกแล้ว
2: ใช่
0: เดี๋ยวปลายปีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจัดรายการพิเศษภาคใต้อีกแล้วนะฮะปีใหม่ก็จัดสัญจรปลอดภัยเมษาสงกรานต์ก็สัญจรปลอดภัยเมาแล้วขับนะฮะเป็นเทศกาลอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเราจะไม่มีการจัดการตั้งแต่ต้นทางเลยไห
2: ม
0: นะก็คือต้องสื่อสารภาครัฐต้องสื่อสารความจริงและประเมินสถานการณ์ให้ชัดและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการแก้ไขปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งตอนนี้ รับฟังนะฮะ
2: ค
0: ือนายกลงไปเนี่ยนายกรับฟังนะฮะเสียงด่าจากประชาชนนะฮะในพื้นที่ตอนแรกผมดูนะผมถ้าผมเป็นนายกนะผมจะถอยแรง
2: ๆ
0: ด่าแบบโอ้โห
2: ก็เข้าใจความอัดอั้นตันใจ
0: เขาไปฟังคือจะไม่เข้าไปฟังก็ไม่ได้เพราะประชาชนโกรธพอโกรธมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแรงด่าแล้วแรงด่ามากๆหลายๆคนเนี่ยมันจะทวีขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นการชุมนุม
2: ใช่
0: แล้วรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได
2: ้
0: ดังนั้นรัฐบาลต้องฟังคำวิจารณ์และต้องนำไปสู่การแก้ไขโดยเร็วและสิ่งที่รัฐบาลควรทำณตอนนี้คือ1บอกมาเลยว่าเยียวยาจะได้เท่าไหร
2: ่ค่ะ
0: และประชาชนต้องทำอะไรและจะได้กี่โมงเนี่ยแหละคือ3ส่วนที่ประชาชนอยากฟังณตอนนี้นะฮะไปดูข่าวจากสมาคมคนตาบอดกันบ้างนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ก็มีข่าวนะคะจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็เร่งช่วยเหลือนะคะคนตาบอดที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะส่งผลกระทบในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะรวมไปถึงคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้มีการเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือว่าไม่สามารถที่จะออกจากที่พักได้นะคะเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือนะคะตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะทางสมาคมเองก็มีการลงพื้นที่ไปอย่างที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะเคหะชุมชนร่มเกล้านะคะที่กรุงเทพก็นำเรื่องของอาหารน้ำดื่มนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเอาไปมอบให้นะคะทั้งคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะส่วนบุคลากรของทางสมาคมตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็วางแผนการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะส่วนทางท่านนายกสมาคมนะคะคุณเอกมลแพทยานันท์ค่ะท่านก็บอกว่ามีความเป็นห่วงพี่น้องคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ลำพังนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เดินทางเข้าออกยากนะคะก็มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งสำรวจความเดือดร้อนนะคะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ด้วยส่วนสิ่งที่สำคัญในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็คือการให้ความช่วยเหลือไปถึงคนตาบอดที่กำลังเดือดร้อนโดยเร็วโดยเฉพาะคนที่ไม่สามารถออกมาขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองได้นะคะก็มีการประสานความช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังนะคะพร้อมกับฝากถึงคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะว่าถ้าหากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยก็ให้ติดต่อทางสมาคมนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลแล้วก็ความต้องการก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเร่งประสานความช่วยเหลือไปตามสถานการณ์แล้วก็ความจำเป็นด้วยส่วนพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานนะคะหรือว่าภาคีเครือข่ายที่จะร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือนะคะหรือว่าร่วมบริจาคนะคะก็สามารถบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นผ่านทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้นะคะก็จะมีการประสานจากทางสมาคมนำความช่วยเหลือไปยังคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022463835นะคะหมายเลขโทรศัพท์022463835นะคะหรือว่าติดต่อผ่าน LINE Official @ นะคะ TABINFO นะคะซึ่งเป็น LINE ของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะ
0: ครับอ่ะมาดูเรื่องการบินไทยกันบ้างนะครับคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับเรื่องของปัญหาสัมภาระผู้โดยสารนะครับที่ตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นจำนวนมากนะฮะก็ได้ลงพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะบอกว่าผลกระทบเกิดขึ้นเนี่ยจากความล่าช้าการลำเลียงกระเป๋าทำให้ไฟล์การบินอื่นได้รับผลกระทบต้องดีเลย์ไปด้วยนะฮะเพราะเครื่องบินที่มีกระเป๋าตกค้างบนเครื่องไม่สามารถบินได้จะไปบินเครื่องเปล่าแล้วก็เอาคนไปเนี่ยกระเป๋าไม่ไปไม่ได้ไม่งั้นก็สองรอบสิท่านก็บอกขอตำหนิผู้บริหารสายการบินไทยที่ไปรับผิดชอบสายการบินในเครืออื่นด้วยเพราะต้องนำเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไปช่วยเหลือสายการบินอื่นในเครือเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจึงทำให้สายการบินที่แย่ที่สุดในวันนี้คือสายการบินไทยซึ่งท่านนายกและรัฐมนตรีอื่นๆได้รับทราบปัญหาแล้วก็รู้ว่าการบินไทยเริ่มกลับมาได้มีกำไรมากยิ่งขึ้นแต่กลับเจอปัญหาเช่นนี้จึงต้องตำหนิไปยังผู้บริหารสายการบินไทย ทั้งที่กลาโหมเนี่ยได้นำทหารเนี่ยไปช่วยเหลือแต่ไม่มีอาหารที่พักให้ทำให้ทหารต้องกลับไปกินอาหารที่หน่วยเองแล้วกลับมาลำเลียงกระเป๋าใหม่การบินไทยยังไม่ให้ข้อมูลใดในการช่วยเหลือไม่พยายามแก้ไขปัญหาที่เป็นภาพลักษณ์ของประเทศกระทบการท่องเที่ยวภาพลักษณ์สายการบินระดับประเทศนะฮะส่วนทางการบินไทยคุณชายเอี่ยมสิรินะครับดีๆการบินไทยก็บอกว่ากระเป๋าทั้งหมด 5,600 ใบจะเคลียร์ให้ได้ภายใน72ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พร้อมขอโทษนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
0: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับอธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส4สำหรับจัดการแหล่งน้ำซื้อเครื่องจักรกลแก้ PM 2.5 ช่วยชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อยจ่ายเพียง 2% เท่าเดิมเพื่อใช้จัดการแหล่งน้ำในไร่ขุดสระปรับพื้นที่ปลูกหรือซื้อเครื่องจักรการเกษตรรถตัดรถคีบโดรนก็กู้ได้สบายใจแถมลดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนโอกาสทองถึงปี70เท่านั้นสอบถามและสมัครได้แล้ววันนี้ที่โรงงานน้ำตาลคู่สัญญาหรือโทร024306814ต่อ4830
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยทุกจุดให้ใช้ศักยภาพเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยให้กรมชลประทานบริหารการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานให้สอดคล้องกันเพื่อเร่งนำน้ำกลับเข้าสู่ระบบและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนของการระบายน้ำกำชับให้ติดตามศักยภาพและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและจุดระบายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำลงฝั่งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยพร้อมเร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเป็นข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อให้ทุกจุดสามารถรองรับและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่การบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังสถานการณ์น้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้เขื่อนมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแบ่งเบาภาระด้านท้ายเขื่อนด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมทั้งใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาช่วยชะลอน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าท่วมถนนราษฎรยินดีจนกระทบผิวการจราจร
9: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีเริ่มมีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำดันย้อนผ่านท่อระบายน้ำขึ้นมาบริเวณถนนราษฎรยินดีทำให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างลำบาก ขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมจากรถที่ผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำไหลเข้าบริเวณบ้านเรือนริมถนนประชาชนต้องเร่งนำกระสอบทรายมาหว่างกั้นทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าภายในทั้งนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำมากขึ้นผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อลดแรงกระเพื่อมและป้องกันน้ำกระแทกเข้าบ้านเรือนประชาชนสุภพรเดชเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ด้านกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได
10: ้แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ดราชบุรีด้วยแต่เรื่องแรกเลยครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของสถานการณ์เรื่องของภาพรวมของน้ำกันก่อนเลยคุณนิกครับ
1: ครับในวันที่30กันยายน2569นะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเนี่ยก็ได้มีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำนะครับอย่างข้อแรกนั่นคือสถานการณ์น้ำฝนสูงสุดหลายภาคนะครับทางภาคเหนือเองจังหวัดลำพูนครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดสระบุรีครับภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีแล้วก็ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซึ่งวันนี้เองประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้นั้นยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างนะครับซึ่งคาดการว่าในช่วงวันที่1ถึงวันที่3ตุลาคม2569นี้ประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดปกคลุมตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยนั่นเองครับ
0: มาติดตามกันในเรื่องของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำครับโดยภาพรวมคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าสถานการณ์ภาพรวม 79% ของความจุของการกักเก็บน้ำตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในหลายๆจุดนะครับยังคงต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็การเฝ้าระวังน้ำทะเลที่หนุนสูงตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ29กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายภาคต้องบอกว่าที่ภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับมีปริมาณน้ำเนี่ยสูงนะครับ 19,825 ลูกบาศก์เมตรซึ่งแล้วก็บอกว่าอีกจุดนึงครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีปริมาณน้ำ 8,118 ล้านลูกบาศก์เมตรภาคกลางก็เช่นเดียวกันครับมีปริมาณน้ํา 1,375 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับรวมถึงภาคตะวันออกด้วยแล้วก็จุดที่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมติดตามอยู่มีการประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในห่วงวันที่29กันยายนคือเมื่อวานไปจนถึง4ตุลาคม2569สืบเนื่องจากอิทธิพลครับของลมมรสุมนะครับตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งต้องบอกว่าในหลายๆจุดเลยส่งผลให้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันครับแล้วก็ภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยทำให้จุดบริเวณดังกล่าวเหล่านี้ครับคลื่นลมมีกำลังแรงประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเนี่ยไหลลงมาสมทบพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้ครับก็คือริมแม่น้ำบางปะกงริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำท่าจีนริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับชุมชนนอกคันกั้นน้ำนะครับนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำต้องระวังเป็นพิเศษเส้นทางที่สัญจรต้องควรติดตามสถานการณ์คือถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2แล้วก็มี8จังหวัดใช่ไหมครับที่ต้องเฝ้าระวัง
1: คอยเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามประชาชนในพื้นที่นะครับที่เสี่ยงควรเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของการติดตามประกาศและระดับน้ำจากหน่วยงานราชการนะครับรวมถึงเตรียมยกสิ่งของและทรัพย์สินมีค่านั้นขึ้นที่สูงให้เฝ้าระวังน้ำล้นเข้าบ้านในพื้นที่ชุมชนนะครับรวมถึงการวางแผนในการเดินทางแล้วก็ตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนที่จะออกเดินทางออกจากบ้านนะครับหากในพื้นที่ที่นอกเหนือจากแนวป้องกันน้ำควรเตรียมรับมือแล้วก็ติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงนะครับและที่สำคัญก็คือขอให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับพี่บอล
0: ใช่ครับต้องบอกว่าเนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับส่งผลให้อย่างที่บอกริมแม่น้ำบางปะกงนะครับแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะสูงขึ้นดังนั้นครับจะกระทบกับเส้นทางสัญจรจุดสำคัญคือสุขุมวิท แล้วก็มีสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนพระราม2ในห้วงวันที่29กันยายนยาวไปจนถึง4ตุลาคม2569ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่ทั้งฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามต้องติดตามแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้มีการออกประกาศเตือนเมื่อวันก่อนนี้ที่เราได้ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาการสื่อสารในโซเชียลมีเดียนี่หลายคนชื่นชม
1: ครับ
0: สับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นล่าสุดครับเข้าไปส่องในโซเชียลมีเดียของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพูดแบบนี้เลยครับเขาบอกว่าแดดออกยังไม่ทันอุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยฝนรอบใหม่มาจ่อคิวอีกแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยห่วงเวลาของวันที่5ตุลาคมถึง10ตุลาคมก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกแล้วคุณนิก
1: ครับผมครับซึ่งสาเหตุและปัจจัยของทางอุตุนิยมวิทยานะครับก็เนื่องมาจากมรสุมและล่องมรสุมการเลื่อนพาดผ่านของร่องมรสุมกลับเข้าสู่ทางภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานรวมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมยอมความกดอากาศต่ำนะครับมีแนวโน้มที่จะก่อตัวแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับซึ่งพื้นที่ที่เฝ้าระวังแล้วก็รับผลกระทบที่คาดการณ์นะครับทางภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับที่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ครับมีโอกาสที่จะเจอน้ำท่วมขังรอการระบายในจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ฝนอาจจะตกบางแห่งแล้วก็เคลื่อนลมบริเวณทะเลมีกำลังปานกลางนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำต้องเฝ้าระวังมวลน้ำสะสมเดิมที่จะผสมลงกับฝนระลอกใหม่นะครับแนะนำให้ประชาชนนั้นติดตามการแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรวมถึงปภ.อย่างถี่ถ้วนแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางจราจรก่อนออกเดินทางด้วยรวมถึงโดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วนนะครับในเขตเมืองเนี่ยรวมถึงเกษตรกรในการที่จะป้องกันผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็กระโชกแรงนั่นเองครับ
0: นี่นะครับก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามอยู่แล้วก็เข้าไปติดตามในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าเข้าใจง่ายขึ้น
1: เข้าใจง่ายขึ้น
0: แล้วก็ใช้คำต่างๆเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปโอ้เข้าไปดูในโซเชียลมีเดียในเพจ Facebook เนี่ยมีคนกดถูกใจกันเยอะนะครับแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมว่าให้ไปกดติดตามด้วยจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยในส่วนของกรุงเทพมหานครครับเห็นบอกว่าล่าสุดก็มีการประกาศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำในหลายๆจุดของกรุงเทพมหานครคลี่คลายแล้วด้วยล
1: ่
0: าสุดเนี่ยมีการประกาศปรับลดพื้นที่นะครับที่ประสบเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยเหลือเพียงแค่29เขตแล้วคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าล่าสุดจากกรุงเทพมหานครครับที่มีการเคยประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเดิมเนี่ย50เขตถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจำได้นะครับเมื่อย้อนกลับไปช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ย50เขตเนี่ยโดนกันทั้งเรียกว่าท่วนหน้าเลยแต่ณล่าสุดครับต้องบอกว่าทางด้านของกรุงเทพมหานครได้มีการปรับลดพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมล่าสุดนะครับประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวครับเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งครุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อเขตบางนาครับเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเขตราชเทวีครับเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่และเขตห้วยขวางครับซึ่งตามที่กองอำนวยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศเรื่องของพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครซึ่งประกาศในวันที่25กันยายน2569นะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีการเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็จราจรติดขัดนะครับซึ่งกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ของรัฐเองด้วย อันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550นั้นบัดนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงเรียบร้อยแล้วนะครับและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่ก็พบว่าพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบปานกลางอีก14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในประกาศของทางกทม.นะครับซึ่งทั้ง21เขตเนี่ยก็ยังคงเป็นจุดที่น่าต้องเป็นห่วงแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ
0: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีการประกาศจากทางด้านของกรุงเทพมหานครเรื่องของการประกาศปรับลดพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับจาก50เขตอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนต้นเหลือเพียงแค่29เขตเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ในบางจุดตอนนี้เนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแล้วตามที่เราได้มีการติดตามข้อมูลเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำแห้งหลายจุดแล้วนะครับประชาชนก็กลับมาใช้ชีวิตเริ่มที่จะไปทำงานกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภาพที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือการบิ๊กคลีนนิ่ง
1: แน่นอนครับหลังจากที่น้ำลดไปเรียบร้อยแล้วครับทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำการเร่งบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดนะครับระดับระดมกำลังที่จะเคลียร์ขยะในพื้นที่นะครับแล้วก็รวมถึงขยะชิ้นใหญ่เนี่ยในพื้นที่พร้อมที่จะเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางก่อนที่จะเปิดให้กลับมาสู่ในภาวะปกติได้นะครับซึ่งในวันที่29กันยายนนะครับกรุงเทพมหานครนั้นระดมเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำลดเดินหน้าบิ๊กคลีนนิ่งรวมถึงจัดการเก็บขยะน้ำท่วมแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่นะครับพร้อมทั้งประสานกับเจ้าหน้าที่ในการเร่งเคลื่อนย้ายรถที่มีการจอดหนีน้ำตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับเพื่อที่จะคืนความสะอาดแล้วก็พื้นผิวจราจรเนี่ยรวมถึงมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติรวมถึงในการเดินทางในการทำงานในวันนี้นั่นเองนะครับโดยการเร่งเคลียร์ขยะน้ำท่วมแล้วก็ขยะชิ้นใหญ่นั้นมีการเร่งระดมเจ้าหน้าที่ทั้งเครื่องจักรเร่งเก็บขยะในพื้นที่น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่ที่มีการน้ำลดลงไปแล้วและประชาชนก็ได้นำสิ่งของที่เสียหายนี่ออกจากบ้านแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับให้นำขยะเนี่ยมารวมไว้ในจุดที่ทางสำนักงานเขตเนี่ยกำหนดเพื่อที่เจ้าหน้าที่นั้นจะได้จัดเก็บแล้วก็ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งเครื่องรถทั้งรถเองทั้งเครื่องจักรแล้วก็กำลังของเจ้าหน้าที่ในการที่จะมาประเมินสถานการณ์แล้วก็เป็นกำลังเสริมให้กับพื้นที่ที่เหมาะสมในทุกๆพื้นที่นั่นเองนั่นครับ
0: ครับมาดูในส่วนของอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มีการจับคู่เขตช่วยเขตซึ่งต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ช่วยกันนะครับอย่างเช่นการเสริมกำลังที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมยกตัวอย่างเช่นเขตหลักสี่เนี่ยเขาไปจับคู่กับเขตสายไหมแล้วก็เขตดินแดงจับมือกันในการที่จะเข้าไปบิ๊กคลีนนิ่งให้กับพี่น้องประชาชนทั้งขยะทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ได้มีการนำทั้งกำลังคนนะครับกำลังรถแล้วก็อุปกรณ์จากส่วนกลางนะครับเพื่อไม่ให้เขตที่ประสบอันตรายต่างๆจากเรื่องราวของการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ต้องรับภาระเพียงลำพังก็คือการจับไม้จับมือกันในการเข้าไปช่วยเหลือนั่นเอง
1: ครับซึ่งบางทีในพื้นที่นั้นอาจจะไม่ได้ท่วมหนักมากอาจจะใช้กำลังของอีกเขตหนึ่งมาช่วยอีกพื้นที่เขตหนึ่งในการบิ๊กคลีนนิ่งในครั้งนี้นั่นเองนะครับ
0: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่อย่างที่นำเรียนกันเรื่องราวของกรมชลประทานครับได้มีการออกเตือนนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดครับนั่นก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนกันว่าจะเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำครับในวันนี้30กันยายน2569ก็ขอให้ประชาชนครับริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำครับได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดผ่านทางรายการของเรานี่แหละนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเตรียมพร้อมครับให้พี่น้องประชาชนรับมือกับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนั่นเองครับ
1: แน่นอนครับซึ่งวันที่28กันยายนเวลา6โมงเช้านั่นเองนะครับทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ได้มีการแจ้งปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับอยู่ที่840ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งคิดเป็น 96.49% ของความจุอ่างนะครับและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องประมาณ737ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับขณะที่มีการระบายน้ำอยู่ที่25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเข้าเขื่อนเนี่ยเพิ่มประมาณ373ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางกรมชลประทานเองจึงมีความจำเป็นจะต้องทยอยการเพิ่มการระบายน้ำเพื่อที่จะควบคุมระดับแล้วก็ปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองครับกำหนดในการทยอยเพิ่มการระบายน้ำนะครับในวันที่30กันยายนนั่นก็คือวันนี้นั่นเองระบายอยู่ที่115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 9.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับวันที่1ตุลาคมระบายอยู่ที่ประมาณ 19.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับแล้วก็ในวันที่2ตุลาคมเนี่ยจะระบายอยู่ที่ประมาณ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับ
0: นี่นะครับก็ขอแจ้งเตือนนะครับพี่น้องที่ได้ติดตามข่าวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังจากได้มีการทยอยเพิ่มการระบายน้ำนะครับในวันนี้30กันยายน2569ซึ่งก็จะส่งผลนะครับให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นยังอยู่ภายใต้ลำน้ำนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนบริเวณจุดสำคัญครับติดตามประกาศแล้วก็สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ให้มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินครับที่อยู่ในจุดเสี่ยงนะครับให้ขึ้นที่สูงตามความเหมาะสมหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรจะเตรียมปรับแผนรับมือแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์เรื่องการระบายน้ำเป็นระยะให้สอดคล้องครับกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าและก็สถานการณ์ในพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแจ้งเตือนแล้วก็ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยนั่นเอง
1: ครับก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างเมื่อวานล่าสุดนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเอกนิติธันประภาสนะครับท่านก็ได้ลงไปยังพื้นที่สมุทรปราการครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงมีการระดมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการที่จะเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันที่29กันยายนที่ผ่านมาครับนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพครับตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็ได้มีการสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการครับและได้มีการรับฟังข้อมูลสถานการณ์น้ำแนวทางการระบายน้ำและก็การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการระบายน้ำครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการแล้วก็ทำงานเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องครับซึ่งทางท่านรองนายกนั้นก็ได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการระบายน้ำให้สอดคล้องต่อสถานการณ์นะครับโดยระดมสรรพกำลังรวมถึงทรัพยากรเครื่องมือเพื่อที่จะให้มีการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเครื่องสูบน้ำเช่นเครื่องผักดันน้ำหากไม่เพียงพอนั้นให้ขอรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลรวมถึงการหาพื้นที่ชะลอน้ำเพื่อบรรเทาการรุนแรงของการอุทกภัยนะครับนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดกรณีอุทกภัยซ้ำโดยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนครับแล้วก็มีการเตรียมศูนย์พักพิงการเตรียมการอพยพในพื้นที่แล้วก็มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะเตรียมตัวรับมือก่อนที่จะเกิดอุทกภัยได้ครับ
0: นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสนะครับลงพื้นที่ไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับที่ยังคงสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ท่านก็ไปควบคุมเองไปจัดการเองนะครับที่บริเวณนั้นเลยเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพที่ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงแล้วก็มีที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิที่ตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการด้วยก็เรียกว่าดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่เมื่อกี้นี้พาคุณผู้ชมไปที่สมุทรปราการโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสที่ท่านไปดูแลเรื่องนั้นอยู่ที่สมุทรปราการอีกหนึ่งจุดสำคัญครับก็เป็นที่แม่กลองเห็นบอกว่าแม่กลองก็ ต้องบอกว่าต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับเรื่องของการแจ้งเตือนในการเพิ่มระดับการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองนะครับฉบับที่4สำนักงานชลประทานที่13ครับได้มีการแจ้งเตือนเรื่องของการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับซึ่งอัตราการระบายน้ำคาดว่าจะปรับเพิ่มอยู่ที่มากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งผลที่อาจจะกระทบนั้นได้แก่ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนอาจจะมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า80เซนติเมตรครับจากระดับปัจจุบันครับซึ่งจังหวัดที่อาจจะต้องได้รับผลกระทบนะครับซึ่งได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีครับข้อควรปฏิบัติก็คือให้รีบยกของขึ้นที่สูงก่อนครับรวมถึงการเฝ้าระวังผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีที่น้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนแบบฉับพลันนะครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำและบริเวณขอบลำน้ำนะครับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยครับ
0: นี่นะครับที่เขื่อนแม่กลองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบครับต้องบอกว่านี่คือด่วนที่สุดปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองผลกระทบครับก็คือกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีนะครับข้อควรปฏิบัติอย่างเร่งด่วนในห่วงเวลานี้ก็คือยกของขึ้นที่สูงนะครับเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนแบบฉับพลันก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับบริเวณดังกล่าวนี่แหละทั้งกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเกาะติดสถานการณ์น้ำกันจากหลายๆจุดครับที่ได้มีการติดตามกันในวันนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญรัฐบาลครับต้องบอกว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนโดยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดก็ได้มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการต่างๆนะครับโดยทางด้านของกระทรวงการคลังตอนนี้ครับเพิ่มเติมในการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือครับผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับบริเวณจุดสำคัญนั่นก็คือที่บริเวณกระทรวงการคลังจุดนี้คุณผู้ชมครับเป็นจุดที่ทั้งรับเรื่องนะครับทั้งให้ข้อมูลทั้งในส่วนของการประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวบรวมมาตรการต่างๆแล้วก็ช่องทางในการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในจุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับซึ่งจะมีการตั้งศูนย์ประสานงานการทำงานกับสถาบันทางการเงินนะครับเฉพาะกิจทั้ง7แห่งนะครับซึ่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นั่นเองครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับหรือว่าบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหรือว่าคปภ.นั่นเองโดยจะมีการให้ข้อมูลรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมาตรการพักชำระหนี้นะครับสินเชื่อเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องในการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินนะครับตลอดจนข้อมูลสิทธิและก็การคุ้มครองด้านกรมธรรม์ของประกันภัยนะครับพร้อมที่จะรับเรื่องในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายนะครับซึ่งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนั้นจะเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงการคลังครับจะเปิดทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะครับหรือคุณผู้ชมที่จะประสานก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1689กด1หรือว่า4นะครับเพื่อที่จะสอบถามมาตรการต่างๆเนาะในการที่จะแจ้งปัญหาแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือหรือว่าขอให้ศูนย์ประสานงานเนี่ยที่จะประสานงานในเรื่องไหนต่อไปนั่นเองนะครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคร
1: ับ
0: หลายๆคนหลายๆท่านที่เดือดร้อนจากเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็ได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับณบริเวณกระทรวงการคลังพูดถึงกระทรวงการคลังครับแน่นอนผู้ที่ดูแลพี่น้องประชาชนครับท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็สั่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนเครียดอยู่แล้วคุณนิกน้ำท่วมปัญหานี่ก็ต้องมาดูแลเร
1: ื่
0: องของหนี้สินต่างๆตอนนี้ครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจครับช่วยเหลือทันทีผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทั้งในส่วนของการพักชำระหนี้เติมสภาพคล่องเข้าไปในระบบด้วยแล้วก็สนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยนะครับโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยครับว่ากระทรวงการคลังได้มีการประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนในห่วงเวลาของน้ำท่วมโดยจะดูแลทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมนะครับเงินทุนสำหรับการซ่อมแซมบ้านแล้วก็กลับมาได้ใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งนึงด้วย
1: ครับส่วนมาตรการที่เตรียมไว้นะครับครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินนะครับแล้วก็สินเชื่อในการฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์การปรับเงื่อนไขในการชำระหนี้นะครับจากธนาคารออมสินทอส.ทพว.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนมาตรการของบริษัทประกันภัยสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อที่จะบรรเทาภาระกับผู้กู้นะครับโดยให้แต่ละแห่งนั้นเร่งแจ้งหลักเกณฑ์แล้วก็ช่องทางในการติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นั่นเองนะครับนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับสำนักงานคปภ.และธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายนั้นก็ได้มีการแนะนำนะครับให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ครับพี่บอลครับ
0: ครับมีหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกคือตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไลน์นะครับมีแอดด้วยมีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามคุณผู้ชมได้ติดตามกันก็คือเรื่องของการเก็บหลักฐานความเสียหายนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็แจ้งเหตุทันทีครับสามารถที่จะดำเนินการได้รวมถึงการเตรียมเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนให้ครบถ้วนเอาละครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับตอนนี้นะครับจะมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามเรื่องราวของสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้เดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเชิญรับชมครับ
2: กรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นเขาเรียกเป็นหน่วยงานเจ้าภาพนะครับทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นเขาเรียกเป็นหน่วยงานเจ้าภาพนะครับทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นเขาเรียกเป็นหน่วยงานเจ้าภาพย่อยดำเนินการต่อแล้วก็ทางอธิบดีกรมป้องกันภัยก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหลายเพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมในทุกๆเช้าเพื่อรับข้อสั่งการแล้วก็การดำเนินการต่อไปครับ
3: นายกครับเก็บนัดแรกเนี่ยเป็นพื้นที่ไหนที่รายงานแล้วต้องแสดงต้องเป็นตัวอะไรบ้างทั้งใน
2: ก็ในจังหวัดที่มันอยู่ในพื้นที่ประสบภัยมีความเสี่ยงแล้วจะมีการเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการแจ้งนะครับ ามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ในรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางท่านจากนี้ไปก็พรุ่งนี้แล้วก็ถามท่านเซมเบ้นะท่านอธิบดีนิรัตที่จะทำหน้าที่เป็นอธิบดีกรมป้องกันภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
4: นายก
2: ท่าน
4: เนี่ยเดี๋ยวลงพื้นที่เองค่ะเหมือนประชาชนจะต้องการอะไร
2: เขาก็ต้องการให้เร่งระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุดครับแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องขอบคุณในความเข้าใจแล้วก็ความอดทนอดกลั้นของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมน้ำขังในครั้งนี้การที่ผมลงไปในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ลงไปเพื่อจะไปแจกข้าวแจกน้ำแจกถุงอย่างที่แต่ทำให้เราได้สัมผัสถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือการสนับสนุนการตัดสินใจอย่างไรการที่ได้ลงไป 3-4 แห่งในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างน้อยก็ทำให้ทุกหน่วยงานเกิดการบูรณาการกันแล้วก็มาให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จากวันแรกที่เข้าไปทุกคนบอกอาหารไม่พออาหารขาดไม่ได้กินข้าวมาแล้วหลายวันไม่มีการช่วยเหลือไม่มีไฟไม่มีน้ำก็เริ่มที่จะสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปจนตอนนี้อาหารนะครับก็สามารถที่จะให้การเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นการที่เข้าไปแล้วก็เห็นสถานการณ์ไม่มาคอยรับฟังรายงานอย่างเดียว
4: การบูรณาการการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมีมาตั้งแต่แรกท
2: ่
4: านนายกย
2: ัง
4: ก
2: ัง
4: วลเร
2: ื่อง
4: อะไรอ
2: ยู่ครับมันก็ต้องกังวลจนกว่าน้ำมันจะออกไปนะครับตอนนี้เนี่ยมันระบายไม่ได้เพราะว่าน้ำหนุนที่อยู่รอบๆมันยังสูงอยู่แล้วเรา

0: ต้องมานั่งระวังแล้วก็แชร์ข้อมูลนี้สำคัญมากเลยเพราะว่ามันก็จะมีการปล่อยน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆเขื่อนต่างๆถ้าเราไม่มาบูรณาการกันทุกคนต่างจะไปแก้ปัญหาของตัวเองข้อมูลไม่แชร์กันกทม.ก็ปล่อยน้ำพยายามปล่อยน้ำเต็มที่หรือว่าน้ำยังขังอยู่นะครับแล้วถ้าไม่มีหน่วยไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดแล้วก็กำกับดูแลใกล้ชิดตอนนี้ก็ต้องยอมที่จะระดมกำลังเข้ามาเกิดกรมชลปล่อยอีแกดปล่อยน้ำเข้ามามันก็ต่อให้ระบายออกไปได้มันก็มีของเข้ามาเติมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเต็มที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำบริหารจัดการเส้นทางของน้ำ
1: ท่านนายกอยากจะมีอะไรจะบอกให้พวกพี่คอยแซะนายกในการลงพื้นที่อะไรอย่างนี้บ้าง
0: ไหมอ๋อไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้เลยครับอย่าไปให้ความสนใจผู้สื่อข่าวพอพูดอย่างนี้ไปเนี่ยพอผมบอกว่าผมไม่สนใจข่าวพวกนี้เดี๋ยวก็หาว่าไม่รับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่มันไม่ใช่วันนี้ทำงานอย่างเดียวนะครับใครดูด่าว่ากล่าวก็น้อมรับใครกล่าวคำแรงๆใส่เข้ามาก็ถือว่าเขาได้ระบายเป็นเราอะนึกถ้าว่าเป็นเราอาจจะแรงกว่าเขาก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเราปล่อยให้เขาได้ระบายอย่างเต็มที่ไม่เป็นไรหรอกครับนะครับเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องให้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
2: เห็นเมื่อวานท่านนายกไปสายใหม่แล้วมีการมอบเงินให้ชาวบ้านอะไรคุณ
0: นายเข้าถุงมันหมดถุงมันหมด
2: คุณนายเข้าฝากถาม
0: ถุงยังชูพถุงยังชีพมันหมดนะครับ
2: คุณนายเข้าฝากถามมาว่าเงินที่ให้สะอาดไหม
0: อย่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับวันนี้เป็นเวลาที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวต่างคนต่างถามมันก็จะยิ่งแตกแยกกันเข้าไปใหญ่วันนี้ต้องการความสามัคคีแล้วก็มุ่งไปถึงการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเงินผมสะอาดแน่นอนนะครับเงินเดือนที่ให้พี่น้องประชาชนไปเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้พี่น้องประชาชนไปก็เพราะว่าถุงยังชีพที่เตรียมไปมันหมดพอดีแล้วเขาก็เดินออกมาไกลแต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนอะไรเขาก็ได้มอบในสิ่งที่มันมีอยู่ติดตัวไปนะครับก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมผมทำอะไรได้ผมก็ทำนะครับไม่เคยคิดอะไรที่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับ
2: ไปลงที่มีเวลาทำอะไรไม่ได้กินข้าว
0: ตอนหลังๆไม่ค่อยมีนะครับ
2: ต้องกำชับไหมเพราะว่าตอนนี้ห้ามมีข้าวมาใช้ตอนไม่ได้กินข้าว
0: กำชับตลอดไอ้คำถามที่น้องถามเมื่อกี้นะต้องไม่เอามาตรฐานตัวเองมาเทียบกับคนอื่นนะ
3: นั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลมีหลายประเด็นคุณนิกที่นักข่าวถามแบบเมื่อกี้เลยก็ตรงๆก็ชัดเจนครับเรื่องราวของการแจกเงินท่านบอกว่าถุงยังชีพมันหมด
4: ที่เตรียมไปอาจจะไม่พอก็เลยให้เป็นเงิน
3: คร
4: ับแน่นอนว่าเงินของท่านนายกเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ถึงครึ่งของเงินเดือนที่ท่านได้รับจากการที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เรื่องของณเวลานี้ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโฟกัสในเรื่องของความสามัคคีกันก่อนในการที่จะช่วยกันให้ผ่านวิกฤตในการที่น้ำท่วมในครั้งนี้ไปได้นั่นเองนะครับผม
3: เนี่ยนะครับแล้วก็มีอีก ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อครับเชิญครับ
4: ไปครับ
5: นิ่งอยู่ก็คือต้องทยอยทอยลงผมเชื่อว่าคลองเนี่ยในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมว่าหลักๆ3คลองแรกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็ถนนหลักๆ 95% น่าจะแห้งภายในพรุ่งนี้อาจจะมีลาดกระบังบ้างซึ่งติดกับประเวศนะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดในชุมชนแล้ววันนี้ก็จะเริ่มมีการเอาปั๊มไปเพิ่มในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยมันเหมือนเป็นแอ่งพอน้ำเข้าไปแล้ว

0: ็จะมีการดูดอย่างวันนี้เราเมื่อเช้าตีสามครึ่งเนี่ยเราก็เอาพญานาคจากต่างจังหวัดมาช่วยดูดที่แตกคลองจันทร์ละชั่วโมงหนึ่งก็ลดไป15เซนก็คิดว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างเงี้ยขยายต่อไปเพราะฉะนั้นคิดว่าก็จะค่อยๆคลี่คลายขึ้นที่กังวลที่สุดก็เป็นคลองประเวศที่ไปลาดกระบังว่าคลองประเวศเนี่ยมันยาวและลาดกระบังเนี่ยมันรับน้ำจากด้านบนทางฝั่งตะวันออกด้วยอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่สายไหมที่คลองน้ำในคลองมันข้ามมาจากปทุมธานีมาเติมอันนี้คงต้องบริหารจัดการร่วมกับกรมชลต่อไปด้วย
1: ครับสั่งเช่นของกรมอครับที่ต้องเรียนครับคนทำการเรื่องของสปอร์ตให้มากในการ
0: ตัวไหนนะที่ไหนนะ
1: เช่นที่ต้องเฝ้าระวังครับเรื่องของน้ำที่ไหลมาจากไหน
0: เรื่องน้ำที่มาจากด้านเหนือเนี่ยก็คงเป็นเขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเสริมคันให้ดีน้ำจากเหนือเนี่ยอาจจะมีระบายไปทางฝั่งตะวันออกบ้างแต่คิดว่ากรมชลคงไม่ได้ให้เยอะท่านหัวใจของน้ำเหนือเราจะแยกบริหารกับน้ำฝนเพราะว่าน้ำเหนือได้บริหารโดยคันกั้นน้ำก็ต้องไปดูแลจุดฟันหลอต่างๆแล้วก็ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำกรุงเทพมาแตกต่างจากต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนไม่มีคันกั้นน้ำแต่ปล่อยน้ำเหนือมาก็จะไปท่วมไปท่วมพุ่งไปเลยแต่กรุงเทพเนี่ยเราบริหารโดยใช้เขื่อนซึ่งมีความสูงก็3เมตรขึ้นไปอ่ะปัจจุบันน้ำก็ยังมีระยะห่างมันก็ต้องไปดูแลจุดปันหลอจุดที่น้ำรั่วซึมเป็นเขื่อนเช่นบางครั้ง
2: เห็นน้ำจะมีตะล่อไปตกข้างเล็กน้อยมันจะมาท่วม
0: ก็อย่างที่บอกว่าเราแยกบริหารน้ำฝนกับน้ำเหนืออาจจะมีแหลกไปบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องเร่งระบายให้มากที่สุดอ่ะตอนนี้ผมคิดว่าต้องเร่งระบายพอระบายออกแล้วก็ต้องรีบเร่งคล่องไอ้พวกแก้มลิงพวกอะไรต่างๆส่วนน้ำเหนือคือต้องไปดูแลเรื่องคันกั้นน้ำต่างๆปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเราไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำและระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้นะเพราะน้ำเจ้าพระยายังไงสูงกว่าน้ำในคลองตลอดมันทุกอย่างต้องดูดข้ามหมดนั้นน้ำเหนือมาแค่ไหนก็ต้องดูดข้ามยกเว้นถ้าเกิดน้ำเหนือข้ามคันอันนี้ปัญหา
2: คนต้องเตรียมตัวยังไงก็นะถ้าก็ต้องระวังมันถ้าสิ่ง
0: ผมคิดว่าคงต้องดูระดับน้ำว่ามันมีการขึ้นลงแค่ไหนเรายังไม่สามารถพยากรณ์น้ำฝนได้อย่างแน่นอนถ้าพูดถึงนะน้ำเหนือเนี่ยง่ายเพราะว่าน้ำเหนือที่เขาบอกเราล่วงหน้าเพราะฉะนั้นน้ำเหนือมาเนี่ยผมเตือนได้เลยเฮ้ยระวังตรงนี้น้ำเหนือมาแต่น้ำฝนเนี่ยการพยากรณ์เรายังไม่แม่นยำเพราะเราเองก็ไม่มีพลังในการพยากรณ์ต้องอาศัยสมุนตูอย่างหนึ่งพื้นที่เองเราก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าถ้าน้ำตกไปเนี่ยจะไปท่วมตรงไหนว่ากรุงเทพมีความสูงความต่ำหมู่บ้านไหนต่ำไหนสูงเนี่ยเราพัฒนารูปแบบโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่จะทำการพยากรณ์ให้แม่นยำขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีโมเดลนี้มันจะมีความลำบากตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าอันนั้นเขาคงมีแนวทางอ่ะอย่างเช่นที่หมู่บ้านที่ท่วมตอนนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะว่ารู้เราเป็นหมู่บ้านที่มีความต่ำนั่นก็เนี่ยก็ต้องระวังตัวถ้ามีระดับน้ำเพิ่มขึ้นคงต้องเตรียมตัวในการขยับขยายต่างครับคือตอนนี้ผมว่าคือแนวตะวันออกทั้งหมดมาแล้วก็ที่คือแนวที่อยู่ใกล้คลองอย่างเช่นคลองลาดพร้าวอย่างเงี้ยก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดท่วมด้านบนแถวโยธินแถวนอกมินต่างๆคลองแสนแสบก็คือผมว่าอยู่ตามแนวคลองที่อยู่ใกล้กับแนวคลองครับคือเยียวยากทมเนี่ยมันจะมีเราใช้หลักของปภเป็นหลักใช่ไหมเราจะมีอยู่78รายการ5รายการเนี่ยเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยคือพวกค่าซ่อมแซมบ้านอะไรเงี้ยแต่ต้องเป็นของตามจริงกทมเรามีเพิ่มเป็น2รายการก็คือเป็นค่าเรื่องค่าเช่าบ้านหรือค่าอะไรเงี้ยซึ่งนี่เป็นเงินของเองออกก็คิดว่าดูถ้าเกิดไม่มีก็คงต้องขอจากสภากทมมาจ่ายต่อไปแต่เราไม่ได้ให้เหมารายหัวเราให้จ่ายตามจริงแล้วต้องมีการยื่นหลักฐานต่างๆแล้วตอนนี้ก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มซึ่งให้สามารถยื่นออนไลน์ได้ถ่ายรูปหลักฐานต่างๆเพื่อให้มีความสะดวกตอนนี้ก็กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มว่าที่ล่าสุดที่เราชดเชยจากปภเมื่อปี65น้ำท่วมลาดกระบังประมาณ200กว่าล้านแล้วทางปภเป็นคนเบิกให้ก็ถือว่าเป็นงบในเรื่องสาธารณภัยที่มีตัวระเบียบรองรับอยู
2: ่ตอนนี้มันมียอดอะไรยัง
0: ไม่มียอดเพราะว่าอันนี้คืออยู่ในภาวะที่ต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานของเราก็คงต้องดูความเป็นจริงไงว่าต้องมีรูปถ่ายบ้านต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องยื่นให้ปภต่อไปไม่ใช่ไอ้9,000นี่ไม่ใช่นะของเราที่ใช้ที่หลักจนจะมีหลักเกณฑ์มีรายละเอียดเผยแพร่ไปแล้วล่ะที่ประชาชนได้เช่นค่าต้องแซมบ้านค่าอะไรเงี้ยมันจะมี 5-6 รายการแต่ต้องมีหลักฐานแนบนะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย
2: 9,000นี่เป็นเรื่องของรัฐบาลใช่
0: ไหมใช่ครับ
2: 9,000นี่เป็นเรื่องของรัฐบาล
0: ใช่ใช่
3: จะได้หลายส่วน
0: ตามความเสียหายที่ท่านนายกพูดเมื่อกี้ไงเราไม่ได้ให้ทุกคนเพราะว่าการให้ทุกคนเนี่ยมันคนที่เสียหายเยอะกับได้ 9,000 ก็อาจจะไม่พอสมมุตินะงั้นเรามองว่าตอนนี้เราให้แบบรายละเอียดซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เก่าแล้วไม่ใช่หลักเกณฑ์ใหม่นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เร็วนะคุณเดี๋ยวว่ามันมีขั้นตอนในการตรวจสอบเพราะเพื่อต้องให้เกิดความรอบคอบและเป็นงบประมาณนะก็ต้องที่ผ่านมาก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแต่นี่ก็คือเป็นตามระเบียบก็ต้องทำให้รอบคอบ
2: เพราะว่าของเคทีก็คือ9,000เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเยียวยาจิตใจ

0: รัฐบาลจะให้แต่ส่วนค่าซ่อมแซมเน
1: ี่
0: ยเป็นก้อน
1: คือเข้าใจว่าตอนนี้มี2ส่วนใช่มั้ยเงินที่เสียหายตามหลักปกติที่มีระเบียบพอๆอยู่ก็ค่าซ่อมแซมบ้านอะไรเงี้ยอันนั้นแต่ส่วนที่รัฐบาลจะให้เพิ่มเนี่ยก็เป็นอีกเกณฑ์นึงก็คล้ายๆที่เชียงรายมั้งแต่นั้นก็เรียกว่าเป็นค่าล้างบ้านค่าล้างบ้านค่าต้องอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคนละหมวดกับไอ้หมวดเดิมที่มีอยู่ถ้าเป็นหมวดเดียวกันเนี่ยมันเบิกทําไม่ได้มันถ้าเกิดจะให้เพิ่มมันก็ต้องเป็นหมวดที่ไม่ตรงกับหมวดที่ปปเคยประกาศมาอันนี้แล้วแต่รัฐบาลมองแต่กทมเองเราก็มีงบจำกัดไอ้ตรงเนี้ยเราไม่รู้จะช่วยได้แค่ไหนนะถ้ารัฐบาลให้เราไปช่วยแต่ว่าไอ้ตรงก้อนแรกเนี่ยซึ่งเรามีระเบียบอยู่แล้วก็เป็นของปปที่ช่วยดูแลเป็นหลักเราก็เสริมบางส่วน
0: ไม่ประกันซื้อบัตรกทมได้ไหม
1: เออนี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะผมก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานไม่รู้ว่าเขารวมถึงกทมด้วยป่ะครับต้นเออใช่แต่ยังไม่แน่ใจว่าเออรวมคนกทมแค่ไหนอะไรเออนี่ก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกหนึ่งที่ไม่ตัดไม่ตัดทันที
2: เพราะว่าครับวันนี้เป็นงานวันแรกของกทมแล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่มีรถออกมาต้องมีการประสานกทมจะมีการประสานรถเข้าไป
1: โอเคคือตอนนี้เราก็พยายามจัดรถเข้าไปบริการประชาชนด้วยในทุกพื้นที่นะนั้นถ้าเกิดประชาชนส่วนไหนที่มีการเดินทางลำบากก็ขอให้แจ้งมาที่1555หรือว่าแท็กซี่บางดูแต่ส่วนใหญ่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขตจะมีการลดสูงเข้าไปบริการผู้คนอยู่แล้วและตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงผมเชื่อว่าหลายๆที่เนี่ยคนก็เริ่มสัญจรได้ถนนหลักๆก็เปิดได้เป็นหลักแล้วยกเว้นแถวลาดกระบังนะว่าการเดินทางก็จะสะดวกขึ้นยกเว้นถนนลาดกำแพงเพราะว่าเรือกองแต่แต่ซึ่งบริการคนอยู่ประมาณวันละ40,000 คนเนี่ยเรือหยุดนั่นตอนนี้เมื่อเช้าเห็นเลยว่าลาดกำแพงเนี่ยคนมารอรถเมล์เยอะเพราะว่าไม่มีเรือให้บริการก็อาจต้องคุยกับหลายๆหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ใครเวิร์กความพรมลาดก็เวิร์กความพรมครับจะได้ลดภาระบนท้องถนนลงเพราะจะมีรถที่จอดค้างอยู่บนถนนมา2,000 คันนะรถที่หนีน้ำพ่วงมาจอดบนสะพาน
2: ต
1: ่าง
2: เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ท้องมาเยอะให้เจ้าหน้าที่ตื่นเช้านิดนึงเพราะบางบริษัทเขาต้องทำงานแต่เช้าเลยมีนะท้องมาจากผู้ชายเขา
1: เริ่มก้าวเจ้าหน้าที่ของกทมเหรอ
2: กันของหลายส่วนที่เราทำมาด้วยครับ
1: คือได้ครับเดี๋ยวสื่อให้ไปนะแต่เจ้าหน้าที่กทมเราก็ตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะเราก็กวาดถนนตั้งแต่4:00 น.อะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวคุยให้อาจจะมีข้อขัดข้องด้วยบางทีรถอาจจะมาไม่ได้เพราะอู่น้ำท่วมอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ได้แจ้งทางกระทรวงพลังงานมาแล้วว่าฝากดูเรื่องพวกนี้ด้วย
3: นี่ก็เป็นท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีหลายเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญเช่นเดียวกัน
4: ทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนจากภัยน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเยียวยาต่างๆรวมถึงการเร่งระดมสภากำลังเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กำลังประสบภัยนั่นเองนะครับซึ่งทางเมื่อวานนี้เองพูดถึงเรื่องของการที่จะมีการรวบรวมแล้วก็การแจ้งเตือนสถานการณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเส้นทางของน้ำเองขณะนี้ก็ได้มีการเปิดเว็บไซต์นะครับอย่างเช่น now.bangkok.go.th นะครับซึ่งเป็นการรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครนะครับแบบเรียลไทม์เลยทั้งจุดที่น้ำท่วมขังถนนที่มีน้ำท่วมแผนที่สถานการณ์น้ำนะครับการพยากรณ์ฝนรวมถึงศูนย์พักพิงจุดรับบริจาคแล้วก็ช่องทางในการที่จะขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้เปิดเว็บไซต์ now.bangkok.go.th นะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมภายในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งจุดที่น้ำท่วมขังรายชื่อถนนที่มีน้ำท่วมแผนที่สถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็คาดการสภาพอากาศล่วงหน้าสำหรับในการวางแผนในการเดินทางนะครับแล้วก็การเตรียมรับมือสถานการณ์กับฝนตกหนักซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับยังเปิดให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงข้อมูลด้านการขอความช่วยเหลือแล้วก็เป็นศูนย์ที่พักพิงให้กับพี่น้องประชาชนในใกล้พื้นที่ต่างๆนะครับรวมถึงจุดรับบริจาคแล้วก็จุดที่น้ำท่วมขังเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถติดตามแล้วก็ดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งนี้กรุงเทพมหานครเองก็ได้ระบุว่าข้อมูลในเว็บไซต์นะครับจะมีการทยอยอัปเดตแล้วก็แสดงผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดในช่วงที่หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังนั่นเองครับ
3: นี่นะครับแนะนำให้คุณผู้ชมไปดาวน์โหลดเว็บไซต์ดังกล่าวได้เลยนะครับดาวต้องบอกว่าทั้งเช็คน้ำท่วมวางแผนการเดินทางจุดไหนที่อาจจะต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องเดินทำไปทำธุระนะครับไปเรื่องของการทำกิจกรรมส่วนตัวต่างๆเนี่ยดูรายชื่อถนนว่าตรงไหนน้ำท่วมบ้างคาดการพยากรณ์เรื่องของฝนล่วงหน้าดูแผนที่สถานการณ์น้ำแล้วก็การขอความช่วยเหลือด้วยแล้วก็มีจุดของศูนย์พักพิงแจ้งจุดน้ำท่วมต่างๆด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเว็บไซต์นะครับ now.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการรวบรวม มข้อมูลทั้งหมดเรื่องของสถานการณ์น้ำก็แนะนำให้ไปดาวน์โหลดเว็บไซต์ดังกล่าวได
4: ้ลองให้ทีมงานลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะจะเห็นจุดต่างๆที่เป็นจุดสปอตเนาะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นจุดแดงๆอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีน้ำท่วมขังในบริเวณถนนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดไหนนะฮะทีมงาน
3: นี
4: ่ก็จะเห็นนะครับ
3: แบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับชัดเจนเลยเรียลไทม์เลย
4: ชัดเจนเลยเรียลไทม์แล้วก็จะมีการทยอยอัปเดตเรื่อยๆนะฮะว่าปริมาณน้ำในพื้นที่ถนนแต่ละจุดเนี่ยมีปริมาณท่วมขังสูงแค่ไหนนะฮะเมื่อเช้าผมก็นั่งดูอยู่ว่ามีพื้นที่ไหนอย่างเช่นลาดพร้าวเองก็มีปริมาณน้ำที่ลดลงแล้วนะครับที่หนักๆอยู่ก็อาจจะมีช่วงทางรามอินทราทางมินบุรีหรือทางคลองสามวาแฟลตคลองจันทร์ตรงโซนนั้นนะฮะพี่บอลยังมีปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังสูงอยู่นั่นเองนะครับ
3: นี่นะครับก็เป็น1จุดนะครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ชมน้ำท่วมตรงไหนบ้างจะได้เป็นการเช็คก่อนที่จะเดินทางไปในจุดต่างๆทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในส่วนของเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยหลายคนบอกว่านอกเหนือจากการที่เราต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะมีภัยนะครับเรื่องของโรคต่างๆที่มาพร้อมกับน้ำท่วมล่าสุดครับทางด้านของกรมควบคุมโรคครับเตือนพี่น้องประชาชนบางคนต้องลุยน้ำมีความจำเป็นจริงๆโรคฉี่หนูครับต้องบอกว่าอันตรายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยโรคฉี่หนูตอนนี้เนี่ย 3,300 รายมีเกษตรกรด้วยครับแล้วก็ผู้สูงอายุต้องระวังด้วยทางด้านของกรมควบคุมโรคครับเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังโรคฉี่หนูครับในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ในจุดสำคัญต่างๆที่บางท่านต้องลุยน้ำด้วยต้องบอกว่าตอนนี้หน้าจอคุณผู้ชมครับผู้ป่วยกว่า 3,300 รายแล้วก็มีทั้งเกษตรกรมีผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยครับว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลระหว่าง1มกราคมถึง23กันยายนพบว่ามีผู้ป่วยโรคฉี่หนู 3,303 รายเสียชีวิตแล้วตอนนี้ครับ46รายคิดเป็นอัตราป่วยนะครับซึ่งบอกว่าเสียชีวิตเนี่ยร้อยละ 1.39 กลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุดครับ60ปีขึ้นไปผู้สูงอายุรองลงมาก็ประมาณ 50-59 ปีแล้วก็ 40-49 ปีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ป่วยก็จะเป็นเกษตรกร
4: ครับส่วนจังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงนะครับได้แก่จังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนั้นจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าค่ามัธยฐานหลังย้อนหลัง5ปีนะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคนั้นจึงได้ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ยังมีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับทั้งนี้โรคฉี่หนูเองนั้นเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อนะฮะอย่างเช่นหนูสุนัขโคกระบือแล้วก็สุกรนะครับซึ่งเชื้ออาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลผิวหนังที่มีการแช่น้ำจนเปื่อยนะครับแล้วก็เยื่อบุตาจมูกและปากเมื่อสัมผัสกับน้ำดินและโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อนะครับผู้ที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่มีการอับชื้นหรือชื้นแฉะเนี่ยหรือว่าจำเป็นจะต้องลงไปทำความสะอาดหลังจากน้ำท่วมเนี่ยจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐของทางกทม.เองเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีการดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าท่านก็ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอาการที่ควรจะสังเกตนะครับก็ได้แก่มีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะฮะโดยเฉพาะน่องหรือว่าโคนขารวมถึงคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและตาแดงนะครับหากมีอาการหลังจากลุยน้ำหรือว่าย่ำโคลนนะครับควรที่จะไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติในการเสี่ยงเพื่อที่จะให้เป็นการตรวจวินิจฉัยรักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคนั้นก็ยังแนะนำให้หลีกเลี่ยงในการเดินลุยน้ำย่ำโคลนแล้วก็แช่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานนะครับหากจำเป็นต้องสัมผัสน้ำหรือว่าที่ดินที่ชื้นแฉะนะครับก็ควรที่จะสวมรองเท้าหรือว่ารองเท้าบูทแล้วก็ถุงมือยางแล้วก็ล้างร่างกายด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดหลังจากที่เสร็จภารกิจเสร็จงานเองครับ
3: ครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับกับพี่น้องประชาชนจากกรมควบคุมโรคครับเตือนระวังไข้ฉี่หนูในห้วงเวลาที่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะต้องมีการลุยน้ำนะครับแล้วก็ไปเดินในจุดต่างๆด้วยก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการตัวเองสักนิดนึงด้วยนะครับก็แจ้งเตือนมาจากกรมควบคุมโรคมาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับที่กำลังติดตามกันอยู่ในจุดสำคัญครับ เป็นอีกจุดนึงที่ดอนเมืองครับล่าสุดเนี่ยก็มีการแจ้งประชาสัมพันธ์มาสำหรับคนที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเดินทางไปบริเวณจุดนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกในเรื่องของเส้นทางในการเดินทางเรื่องของทหารครับตอนนี้ก็ออกมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางสำนักงานเขตดอนเมืองครับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของเส้นทางเดินรถทหารสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนนะครับในจุดต่างๆทั้งในส่วนของจุดจอดทั้งในส่วนของเส้นทางมีจุดไหนบ้างครับที่ต้องบอกว่าจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่จุดจอดรถนะครับอยู่บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าคปอไม่ว่าจะเป็นที่ถนนพหลโยธินนะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอนุสรณ์สถานสนามบินดอนเมืองด้วยแล้วก็มีบริเวณปั๊มปตท.ทางเข้ากองทัพอากาศจุดนี้ก็มีให้จอดอยู่นะครับแล้วก็มีให้ได้รับส่งผู้ที่เดือดร้อนกันแล้วก็มีบริเวณถนนพหลโยธิน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกันช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดรอยรั่วของปัญหาสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยความเข้าใจเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมกับขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครมูลนิธิและจิตอาสา ที่ร่วมมือการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดช่วงที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
12: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
6: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
13: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสิชนอำเภอขนอมอำเภอปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 73% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนโปรยและลมฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราดีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: 10นาฬิกา12นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับกับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะเดี๋ยวดูข่าวก่อนนะทางสำนักงานกสทช.ครับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย +697 หรือว่า +698 นะครับซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์โรมมิ่งจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติไม่มีเพื่อนไม่มีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพถ้าหากจำเป็นต้องรับสายนะฮะควรรับฟังด้วยความมีสติแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่าพวก OTP ให้กับบุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นอกจากนี้ครับหน่วยงานของรัฐเขาไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย +697 แล้วก็+698ในการติดต่อประชาชนนะครับถ้าหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภาระเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมกับแจ้งว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินเนี่ยอันนี้ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ควรวางสายโทรศัพท์ทันทีนะสำนักงานกสทช.เขาขอความร่วมมือด้วยนะให้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปยังสมาชิกในครอบครัวนะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สูงอายุนะฮะเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนอกเหนือจากนี้นะสำนักงานกสทช.เขายังได้รับรางวัล Prime Minister Award Thailand Cyber Security Excellence Award 2026ประเภท Most Contribution Award นะครับพร้อมกับประกาศสนียบัตรระดับเทียร์3นะโดยรางวัลดังกล่าวเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะฮะได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อยกย่องแล้วก็เชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับดีเด่นของชาตินะครับ นอกเหนือจากนี้นะเขายังบอกว่ารวมถึงเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแล้วก็มาตรฐานด้านความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยด้วยอันนี้ก็บอกทำต่อเนื่องเลยนะนอกจากนี้ทางสำนักงานกสทช.ก็ยังได้รับรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นระดับดีเด่นนะในกลุ่มหน่วยงานระดับกรมหรือว่าหน่วยงานเทียบเท่ารวมทั้งจังหวัดกรุงเทพมหานครรัฐวิสาหกิจองค์กรองค์การมหาชนนะประจำปีงบประมาณ2569นะจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในเรื่องของรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆเนี่ยนะได้ตามมาตรฐานที่กำหนดนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบนะของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมนะอันนี้ก็เป็นข่าวของกสทช.นะเอามาฝากกันก่อนนะจริงๆวันเนี้ยนะวันที่เท่าไหร่ล่ะวันพุธนะ30 กันยายน 2569นะฮะก็อยู่ด้วยกันนะ10 โมงถึง 11 โมงนะผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวสักครู่ถ้าหากมีการแถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยจากทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะเข้าใจว่าเดี๋ยวเราต้องตัดไปให้ฟังด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของรายการเนี่ยนะก็ระหว่างที่รอนะเราก็จัดรายการตามปกตินะฮะจริงตอนนี้นี่หลายคนก็เฝ้าระวังนะโดยเฉพาะน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทเนี่ยนะก็มีการปรับการระบายน้ำนะจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นมาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าสิ่งสำคัญเมื่อวานนี้ฮะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาอนุมัติงบกลางนะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทนะให้เยียวยาเรื่องของน้ำท่วมนอกเหนือจากนี้โครงการที่เราพูดถึงอ่ะนะเมื่อวานนี้ยังคุยให้ฟังอยู่เลยนะชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยนะวงเงิน 160,000 ล้านเนี่ยนะเขาก็มีการอนุมัติโครงการดังกล่าวนะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนการบริหารจัดการน้ำท่วมที่ประชุมครม.ก็ให้หน้าที่ความรับผิดชอบรองนายกแต่ละคนต้องไปดูนะฮะต้องไปช่วยกำกับไปช่วยดูแลนะอย่างภาคกลางเนี่ยท่านรองเอกนิติตันประภาสกับทางรัฐมนตรีพลดอนนะอันนี้จะเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำภาคกลางนะภาคเหนือนี่ท่านรองนายกยศสนันนะแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะส่วนภาคตะวันออกนี่คุณสุชาติชมกลิ่นคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณพลพีสุวรรณจวีนะภาคใต้เนี่ยรองนายกพิพัฒน์นะแล้วก็คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะส่วนกรุงเทพมหานครนะที่ประชุมครม.เขาบอกว่าให้ทางพลตำรวจโทอดุลนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ไหมเป็นคนดูแลนะเรื่องของกรุงเทพมหานครนะจริงนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขามีการเร่งรัดด้วยนะคือถ้าเราดูการบริหารจัดการน้ำเนี่ยในช่วงตั้งแต่ปี2554ที่เกิดปัญหามาเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงเนี่ยคือคลองระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกและคลองระบายน้ำทางฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่แถวบางไทรบางบานเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ทำเป็นฟลัดเวย์จำได้ใช่ไหมผมว่าไม่ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะจะยังจำกันได้15ปีแล้วนะแป๊บๆเหมือนกันเนาะนี่2569นะน้ำท่วมหลักๆนี่2554นะทำฟลัดเวย์บางบานบางไซเนี่ยนะก็อนุมัติไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะมันมีปัญหาเรื่องของการคืนพื้นที่มีการต่อระยะเวลาเห็นเมื่อวานนี้ล่าสุดกรมบอกไม่ให้ต่อแล้วไม่ให้ขยายแล้วนะบอกปี71ต้องเสร็จนะสำหรับบางบานบางไซอันนี้ก็จะช่วยได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องดูฝั่งตะวันตกต่อไม่ว่าจะเป็นชัยนาทป่าสักหรือว่า เร่งระบายน้ำเจ้าพระยาตะวันออกเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่ามันสายเดียวกันไหมนะแต่คิดว่าน่าจะคนละสายนะแต่ว่าถ้าเป็นสายเดียวกันก็คงจะเชื่อมทางฝั่งตะวันออกให้มีการระบายน้ำลงอ่าวไทยได้เร็วยิ่งขึ้นนะแต่ว่าปัญหาของกรุงเทพมหานครอย่างที่เคยบอกอะนะมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะอันนี้มันเป็นเรื่องของพื้นที่ต่ำนะคลองเยอะนะแล้วก็เวลาที่จะระบายน้ำเนี่ยนอกจากอุโมงค์แล้วมันจะต้องสูบน้ำเป็นทอดๆผ่านคลองแล้วสุดท้ายไปลงที่อ่าวไทยเนี่ยอันนั้นมันก็อีกปัญหาหนึ่งนะอ่ะอันนี้ก็สรุปภาพรวมให้เห็นหน่อยนะอีกเรื่องเนี่ยจริงๆเรื่องของการบินไทยปัญหาเยอะมากตั้งแต่กลับมาได้เนี่ยนะตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้ดีแล้วนะกลับมาได้นะจากแผนฟื้นฟูใช่ไหมแล้วก็ออกมาทำธุรกิจตามปกตินะอ้าวที่ไหนได้นะพอน้ำท่วมครั้งเนี้ยนะโหปัญหาเยอะจริงๆนะกระเป๋าดีเลย์นะแล้วก็เครื่องดีเลย์เครื่องแคนเซิลล่าสุดนี่คาร์โก้อีกนะขนส่งสินค้าเนี่ยของการบินไทยเนี่ยนะไม่สามารถที่จะรับส่งออกนำเข้าอะไรได้เลยนะเป็นระยะเวลา3 วัน 7 วันเนี่ยนะ เนี่ยปัญหาเยอะจริงๆนะสำหรับการบินไทยนะครับส่วนทางธนาคารออมสินครับเขาดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุทกภัยเนี่ยอย่างเร่งด่วนแล้วก็เป็นรูปธรรมนะฮะประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยธนาคารเนี่ยจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่านทาง SMS นะครับหรือว่าจดหมายโดยตรงหากไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ JSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115เพื่อขอชำระตามปกตินะนอกจากนี้ครับยังมีมาตรการสินเชื่อนะปลอดจ่ายต้นและก็ดอกเบี้ย 0% 3เดือนได้แก่สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายนะสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยนะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายสินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อรายสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME ที่ประสบภัยพิบัติวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อรายนะครับธนาคารออมสินเขาขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนนะปลอดภัยแล้วก็ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันศึกษารายละเอียดมาตรการแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะ www.gsb.or.th นะหรือที่ GSB Contact Center 1115นะครับนอกเหนือจากนี้นะเขายังเชิญชวนนะฮะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving บัญชีเดียวครบได้ทั้งออมนะแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะผ่านแอปพลิเคชัน MyMoรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มนะไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะออมง่ายจ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ GSB Contact Center นะฮะ1115นะฮะ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะวันนี้คำถามง่ายๆฮะถามว่าอะไรเอ่ยถามว่าธนาคารออมสินครับที่เขานำเสนอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัตินะวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่เมื่อกี้นี่มีหลายอันเลยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ฉุกเฉินนะอันนี้ต้องเป็นฉุกเฉินประสบภัยพิบัตินะวงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาท 20,000 บาทไปตอบคำถามกันนะใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้มอบเป็นหมวกกันแดดจำนวน1รางวัลนะฮะผู้โชคดีเมื่อวานนี้คุณภัยรัตน์จากกรุงเทพมหานครนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวคุยกับทางผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะฮะดร.พิสิทธิ์พัวพันธ์นะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
13: ครับผมโอ้เห็นทางกระทรวงการคลังบอกข่าวดีใช่ไหมครับช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ทางฟิตเลตติ้งเขามีการปรับเอาลุกของประเทศไทยอันนี้มันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงครับท่านผอครับ
9: ครับที่จริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าทางฟิตเลตติ้งเนี่ยเขาก็จะมีรอบที่มาประเมินอันดับเครดิตเรตติ้งของประเทศไทยเนี่ยทุกปีนะครับรอบนี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขามีการปรับลดมุมมองไปนะครับจาก stable เป็น negative แต่ก็ยังคงเรตติ้ง triple B บวก
13: ครับ
9: แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยพอหลังจากเกิดเรื่องของปัญหาการเมืองต่างๆที่ในปีที่แล้วก็โดนปรับลดจาก stable เป็น negative รอบนี้เนี่ยนะครับที่เขามาพบที่กระทรวงการคลังนะครับโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักนะแต่ก็เป็นการประชุมในระดับคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์แบงค์ชาตินะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสำนักงาน BOI นะครับก็ในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าผลการประชุมออกมาได้ดีนะครับฟิชล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีการปรับเอาลุกนะครับจากเดิมที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยมาเป็นสเตเบิลนะครับก็ถือว่าแล้วก็ยังคงเรตติ้งรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ triple B บวก
13: ครับ
9: ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่สะท้อนความเชื่อมั่นของบริษัทFitch Ratingนะครับ ที่จริงถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้ Moody ก็เพิ่งปรับเรานะครับจาก
13: Negative
9: Outlook เป็น
13: Stable เหมือนก
9: ัน นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้3บริษัทจากลำดับ Credit Rating เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นMoody Fitch S&P เนี่ยก็ให้ประเทศไทยเป็น Stable Outlook ท
13: ั
9: ้ง3หน่วยงานเดี๋ยวรอ S&P เนี่ยเพิ่งพบกับประชุมการคลังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวน่าจะประกาศผลการพิจารณาเลยนะครับก็ต้องรอติดตามแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าทุกหน่วยงานก็ให้เรามีเสถียรภาพครับ
13: ครับเวลาที่เขาดูฮะท่านผอ.พิสิทธิ์เขาดูเนี่ยเขาดูยังไงทั้ง Fitch Rating ทั้ง Moody Investor Service แล้วก็ทางอะไร S&P เนี่ยนะเขาดูยังไงฮะ Standard & Poor's เนี่ยเขาดูเรื่องไหนหนี้สาธารณะเหรอเขาดูเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเหรอเขาดูฐานะการคลังเหรอเขาดูอะไรบ้างครับ
9: ครับถ้าถามผมเนี่ยผมอยากจะแบ่งออกมาเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับที่เขาดูให้ความสำคัญตอนนี
13: ้
9: นะครับเวลาที่เขามาพบที่กระทรวงการคลังเนี่ยอันที่1ก็คือเสถียรภาพการเมืองนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าเสถียรภาพการเมืองเสถียรภาพรัฐบาลของไทยเนี่ยก็ถือว่ามั่นคงขึ้นนะครับหลังจากที่มีรัฐบาลเข้ามาหลังการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีนโยบายต่างๆที่สามารถเอื้อต่อการมีสถานะของรัฐบาลเนี่ยที่จะเอื้อต่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจต่าง
13: ๆ
9: ในระยะกลางได้มากขึ้นนะครับประเด็นที่สองที่ทางบริษัทเรตติ้งเขาดูเนี่ยนะครับสถาบันการเรตติ้งดูคือดูเรื่องของเศรษฐกิจการขยายตัวทางเศรษฐกิจถ้าเราจะเห็นเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับทางฟิชก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี69เนี่ยจะเติบโตได้ที่ร้อยละ 2.3 นะครับก็เป็นการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วปี68นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สะท้อนนะครับความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจก็ยังถือตัวแล้วก็อ้างถึงนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เนี่ยนะครับที่ช่วยดูแลสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับเรื่องของถ้าย้อนกลับไปเรื่องของตอนที่เกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยนะครับแต่วิกฤตราคาน้ำมันเนี่ยนะครับนโยบายภาครัฐก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลประคับประคองเยียวยาเศรษฐกิจแล้วก็อีกปัจจัยนึงเรื่องของการลงทุนที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับผ่าน BOI เนี่ยนะครับที่ขยายตัวสูงนะครับอันนี้ก็จะช่วยผลักดันการลงทุนภายในประเทศให้เติบโตได
13: ้
9: นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2ที่ทางฟิชเขามองปัจจัยที่3เนี่ยนะครับเรื่องของระดับฐานะการคลังนะครับที่ยังมีความมั่นคงนะครับถ้าดูเนี่ยสัดส่วนหนี้รัฐบาลนะครับถ้าไม่รวมรัฐวิสาหกิจหนี้รัฐบาลตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ 59.3% นะครับก็ยังถือว่าต่ำนะครับแล้วก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 63% ภายในปี71นะครับอันนี้คือเราหักตัวรัฐวิสาหกิจออก
13: อันนี้คือหนี้รัฐบาล
9: ถ้าเรารวม
13: ครับ
9: ใช่เฉพาะหนี้ของรัฐบาลใช่ครับถ้าเรารวมรัฐวิสาหกิจที่เราเรียกว่าหนี้สาธารณะก็อยู่ที่ไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่มีระดับหนี้รัฐบาลก็ยังมีฐานะที่มั่นคงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ระดับดอกเบี้ยก็ต่ำ
13: คร
9: ับถ้าพวกเราไปดูเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยดอกเบี้ย10ปีเนี่ยพันธบัตร10ปีเนี่ยดอกเบี้ย 2% กว่าเองครับก็ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับก็สะท้อนถึงนักลงทุนก็ยังเชื่อมั่นในฐานะการคลังของรัฐบาล
13: คร
9: ับ ก็จะเป็นปัจจัยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยให้Fitch Ratingเนี่ยประเมินว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพครับ
13: ครับเอ๊ะผอ.ครับผมรบกวนนิดนึงระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลนะทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะเขาจะมีการแถลงข่าวหรือเปล่าถ้าสมมติมีการแถลงข่าวเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องตัดให้ไปฟังนะท่านผอ.แต่ว่าผมระหว่างนี้ผมคุยกับผอ.ไปก่อนนะถ้ายังไม่ได้มีการตัดสดเข้าไปนะครับผอ.ครับ
9: คร
13: ับ ครับ
9: ใช่ครับ
13: ครับผมถามพอออฟฟิศเพิ่มเติมว่าพอไอ้นอกเหนือจากไอ้3อย่างเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้คือสิ่งที่เรากังวล นะคือเราเข้าใจแหละว่าฟิตเข้ามาดูนะมันอาจจะมาช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ว่าช่วง เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพูดถึงว่าดุลการค้าใช่ไหมเรื่องของน้ำมันที่ราคาสูงขึ้นเนี่ยนะโอ้โหมันเยอะนะ
14: ถูกไหมฮะแล้วมันก็ส่งผลให้ขาดดุลการค้าพอสมควรดุลบัญชีเดินสะพัดก็ไม่ดีเนี่ยนะอันนี้มันจะเป็นความสั่นไหวไหมสำหรับS&P ที่เตรียมที่จะประกาศหรือว่าการที่จะมีการปรับอันดับความน่าเชื่อถืออะไรต่อไปยังไงไหมฮะ
9: คือต้องเรียนอยู่ว่าไอ้ดุลบัญชีเดินสะพัดดุลการค้าที่ขาดดุลเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ทุกหน่วยงานก็มองว่าเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ดุลการค้าอาจจะขาดดุลนะครับแต่ทั้งปีเนี่ยอย่างกระทรวงการคลังเองก็มองทั้งปี65เนี่ยพอหลังจากราคาน้ำมันเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์สงครามคลี่คลายราคาน้ำมันเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดเราก็น่าจะไม่ได้ขาดดุลมากนะครับอย่างปีนี้เขาจะก็อาจจะขาดดุลเล็กน้อยนะครับที่บอกไว้แต่ปีหน้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวฟิชเองเนี่ยปี70เนี่ยก็ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลที่ 1.5% ของ GDP ในปี70นะครับแล้วก็ทางฟิชเนี่ยก็มองการขาดดุลดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยเป็นปัจจัยชั่วคราวในปีนี้ที่คาดว่าจะขาดดุล 0.5% ของ GDP นะครับจากภาวะราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยแต่ผมอยากจะมองอย่างนี้ว่าถ้าเราดูเนี่ยโอเคดุลบัญชีเดินสะพัดอาจจะดูเล็กน้อยในปีนี้แต่ฐานะการเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรามันสูงมากนะครับ200น่าจะประมาณ280 290พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับเกินนี่เทียบกับนี่ต่างประเทศระยะสั้นเนี่ยเกิน2เกือบ3เท่านะครับอันเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ฐานะการเงินของประเทศเรามีความมั่นคงนะครับดุลชีลสภาพที่มีการขาดดุลในช่วงครึ่งปีแรกก็น่าจะขาดดุลเล็กน้อยในปีนี้แล้วก็เกิดกลับไปดุลในปีหน้าครับแล้วฐานะการเงินระหว่างประเทศของประเทศไทยก็มีความมั่นคงอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นแล้วก็สถาบันจัดอันดับเครดิตเรตติ้งมีความเชื่อมั่นในการจัดเรตติ้งประเทศไทยครับ
14: ครับไอเรตติ้งของประเทศเนี่ยที่ได้เป็นที่เป็น B+ แล้วก็ไอเอาท์ลุคเป็นสเตเบิลเนี่ยนะฮะอันเนี้ยคือคนผู้ฟังถ้าแบบโอ้ถ้าฟังทั่วไปเขาก็คงแบบโอ้มันเป็นภาษาราชการเนาะเป็นภาษาทางการเงินเนาะเขาก็คงถามว่าเอาแล้วมันเกี่ยวข้องกับเขายังไงคือมันจะทำให้ยังไงฮะเวลาที่บริษัทต่างๆเขาจะไปกู้มันจะได้กู้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าประเทศมั่นคงมีความสามารถในการชำระหนี้หรือยังไงครับท่านผอ.
9: ใช่ครับคือเวลาอันนี้เรตติ้งก็เป็นตัวสะท้อนเวลาบริษัทในไทยจะไปกู้เงินต่างประเทศหรือเวลาที่รัฐบาลจะไปกู้เงินต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เชื่อมั่นเวลาอย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างกลต.ในต่างประเทศเนี่ยน
14: ัก
9: ลงทุนสหรัฐนักลงทุนสถาบันเนี่ยเวลาที่เขาจะมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือไปซื้อหุ้นกู้ของภาคเอกชนที่ไปออกในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ต้องดูเรตติ้งของประเทศนั้นนะครับเป็นองค์ประกอบในการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเรตติ้งของประเทศไทยเนี่ย Triple B บวกเนี่ยอยู่ในฐานของที่เป็น Investment Grade มันก็จะเป็นตัวที่สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในหุ้นกู้ในพันธบัตรรัฐบาลในหุ้นกู้ของประเทศไทยครับ
14: อ
9: ันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการระดมทุนแล้วก็นำเงินเหล่านั้นเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยได้ในต้นทุนที่เหมาะสมต้นทุนที่ถูกแข่งขันได้ครับ
14: ไอ้การปรับเอาท์ลุคเนี่ยไอ้แต่ละขั้นเนี่ยมันยากไหม
9: ก็ถือว่ามันก็เป็นสัญญาณนะครับที่ดีเราก็พยายามที่จะถ้าอยากในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะได้อัปเกรดเรตติ้งซึ่งสเต็ปต่อไปเนี่ยของเรตติ้งของไทยก็ต้องเป็น A- นะครับเราเป็น Triple B+ เวลานี
14: ้
9: การสเต็ปในการที่จะไปสู่ A- เนี่ยมันก็คงจะต้องให้เขาดูทิศทางเศรษฐกิจว่ามั่นคงนะครับอาจจะมีการอนาคตถ้ามีโอกาสเนี่ยสามารถที่จะยกระดับเป็น Positive Outlook นะครับก็อาจจะนำไปสู่การปรับเรตติ้งเราเป็น A- ได้ในอนาคตครับ
14: มันต้องคือพูดง่ายๆคือเอาลุกมันต้องเป็นบวกก่อนใช่ไหมจากคงที่นี่ก็คือต้องเป็นบวกพอบวกเสร็จปุ๊บค่อยเป็น A- ใช่ไหมฮะ
9: ครับหรือว่าแต่ว่าถ้ามีปัจจัยที่มันเป็นบวกชัดเจนเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะปรับเรตติ้งเป็น A- ได้ในอนาคตซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าภาครัฐก็พยายามผลักดันว่าถ้านโยบายเศรษฐกิจสามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคตนะครับแต่ภาพการเมืองแต่ภาพการเงินการความมั่นคงเนี่ยปัจจัยเหล่านี้ก็จะช่วยสนับสนุนให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นแล้วก็เรตติ้งของประเทศ ปรับตัวดีขึ้นไปอีกครับ
14: พอสุดท้ายครับเรื่องของการปรับอันดับความน่าเชื่อถือเอาลุกขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของไทยยังไงเพราะว่าบางคนเขาก็บอกโอ้โหมันจะดีได้ยังไงเห็นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจยังต่ำกว่ามาตรฐานของประเทศที่มันจะต้องโตประมาณสัก 2.7-3% เนี่ยนะ GDP มันโตแค่ 2.3-2.4% เองเนี่ย
9: ครับคืออันเนี้ยมันก็มีประเด็นเหมือนกันนะว่าผมเวลาที่เราเจอกับเรตติ้งเนี่ยเราก็พยายามชี้แจงเหมือนกันว่าการที่เศรษฐกิจเติบโตเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าจะมองว่าปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเรตติ้งเนี่ยวัตถุประสงค์ของเรตติ้งเนี่ยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนที่มาซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้เนี่ยเขามั่นใจได้ว่าเขาจะได้รับเงินคืนเนี่ยถ้ามองในประเด็นเนี้ยบางทีเนี่ยการที่เศรษฐกิจเติบโตร้อนแรงเกินไปมันก็นำไปสู่วิกฤตบับเบิ้ลฟองสบู่ได้เหมือนกันบางทีปัจจัยต่างๆเหล่านี้ผมว่าเรตติ้งเขาก็ต้องดูเป็นองค์ประกอบในองค์รวมว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆประเทศไทยประเทศต่างๆเนี่ยมีความมั่นคงที่ฐานะการเงินการคลังมีความมั่นคงที่นักลงทุนมาลงทุนในประเทศแล้วสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้ตามที่ตกลงไว้หรือเปล่าจ่ายดอกเบี้ยจ่ายสามารถที่จะได้รับเงินคืนจากหุ้นกู้เนี่ยได้ตามที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าการที่เศรษฐกิจจะเติบโตก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับ เพราะฉะนั้นถ้ามองเนี่ยเศรษฐกิจถ้ามันสามารถที่จะรักษาการเติบโตได้นะครับอาจจะไม่ต้องโตถ้าโต4-5-6-7-8%แล้วมันเกิดฟองสบู่ผมว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน่าเป็นห่วงด้วยสามปลาย
14: ครับ
9: เพราะฉะนั้นถ้าเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเติบโตมั่นคงแล้วเป็นฐานการเติบโตที่ยั่งยืนเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสูตรสำคัญที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นครับ
14: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาช่วยอัปเดตนะครับขอบพระคุณครับ
9: ครับครับสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะผอ.ดร.พิสิทธิ์บัวพันธ์นะก็คุยกับเรานะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็หลังจากนั้นจะไปติดตามศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในการแถลงข่าวครับ
15: เริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับในวันนี้ฝนทั่วประเทศได้มีลดลงแล้วนะครับยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งสถานการณ์น้ำก็อยู่ในช่วงที่บริหารจัดการได้ไม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยอะไรนะครับเรื่องของปริมาณน้ำฝนจะทิ้งช่วงไปแล้วก็จะมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่4 5 6นะครับตุลาคมที่จะมีฝนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานซึ่งเป็นฝนที่เราเรียกว่าฝนเปลี่ยนฤดูนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางได้จนถึงกรุงเทพมหานครแต่ว่าปริมาณน้ำฝนหรือฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้เป็นฝนที่ตกแช่อะไรนะครับพื้นที่น้ำท่วมในปัจจุบันนี้เมื่อดูจากดาวเทียมของจิสด้าแล้วนะครับมีพื้นที่รวมทั้งสิ้นที่มีน้ำท่วมอยู่ 1.71 ล้านไร่ครับทั่วประเทศโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกครับผมในพื้นที่น้ำท่วมต่างๆเราก็ได้มีการระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งอยู่ในจังหวัดทั้งปภ.แล้วก็มูลนิธิองค์กรต่างๆก็ให้การช่วยเหลือเต็มที่ครับส่วนของกรุงเทพมหานครครับการอัปเดตในวันนี้คือคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับลดลงเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่แล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเครื่องสูบน้ำที่เราเรียกว่าเครื่องท่อซิ่งหรือว่าเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าไปสูบน้ำเพิ่มขึ้นสิ่งที่เห็นคือในวันนี้นะครับที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีน้ำลดลงอยู่30เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีการเริ่มเปิดทำงานของประชาชนแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศให้หยุดงานเมื่อวานจนถึงเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ในการที่ประชุมที่ปภ.นะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับว่าขอให้ มีการประกาศให้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีการ work from home ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครได้ระบายน้ำออกจากถนนให้เต็มที่และมีการเน้นย้ำนะครับเรื่องของการช่วยเหลือขนส่งผู้คนที่จะมาปฏิบัติงานนะครับอาจจะมีการเพิ่มเที่ยวของรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็รวมถึงการขนส่งในผู้ที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับให้จัดรถให้ออกมารับได้มากขึ้นแล้วก็ให้ไปรับได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนอาจจะเกรงว่าไม่ทันเวลาทำงานนะครับอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยและประสานงานกันนะครับถัดจากกรุงเทพมหานครเราไปดูทางฝั่งตะวันตกกันนะครับที่เมื่อวานเรามีปัญหาเรื่องของน้ำไปที่กาญจนบุรีนะครับทางฝั่งกาญจนบุรีนะครับในวันนี้เขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิรลงกรณ์ครับหลังจากที่เราหยุดการปล่อยน้ำมา3วันในวันนี้เนี่ยก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นการระบายน้ำตามปกติเพื่อให้ไม่มีน้ำ อยู่หลังเขื่อนเยอะเกินไปนะครับจะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยาถึงวันที่4ตุลาคมครับน้ำที่ออกมาจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรลงกรณ์ก็จะผ่านตัวกาญจนบุรีนะครับลงมาสู่เขื่อนแม่กลองปัจจุบันนี้เขื่อนแม่กลองก็มีการบริหารจัดการและมีการระบายน้ำเพื่อรองรับไม่ให้ก้อนที่ปล่อยจากเขื่อน2เขื่อนนั้นที่จะลงมาซึ่งใช้เวลาประมาณ3วันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมากดดันทีเดียวตอนนี้ก็มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนแม่กลองแล้วบางส่วนนะครับจากชี้แจงเตือนเมื่อวานนะครับในจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยในวันนี้จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจาก 1,600 ปัจจุบันนี้อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลที่ได้ก็คือว่าปริมาณน้ำในบริเวณดังกล่าวริมตลิ่งจะมีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่80เซนติเมตรนะครับท่านใดที่อยู่พื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองก็อาจจะต้องพิจารณาว่าถ้ายังอยู่ที่บ้านเรือนก็ขอให้พิจารณาลองดูว่าถ้าน้ำจากตลิ่งเดิมขึ้นไปอีก80เซนติเมตรระดับที่ท่านเตรียมไว้เนี่ยจะต้องเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่หรือถ้ายังไม่ได้อพยพหรืออยากจะออกไปอยู่ที่ศูนย์อพยพพักพิงก่อนทั้งก็ประสานกับทางจังหวัดได้ครับในส่วนของจังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลแล้วเช่นเดียวกันครับในส่วนของภาคตะวันออกครับพื้นที่ที่มีปัญหานะครับในวันนี้คือปราจีนบุรีนะครับจากที่ได้มีการแจ้งเตือนไว้แล้วมีการเตรียมอพยพแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้คนรวมถึงยกสิ่งของไว้ให้พ้นหนีน้ำแล้วเนี่ยวันนี้นะครับปริมาณน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจะเป็นระดับที่สูงสุดแล้วครับน้ำจากปราจีนบุรีก็จะไปรวมกับแม่น้ำนครนายกซึ่งวันนี้นะครับในฝั่งนครนายกเนี่ยจากเขื่อนขุนด่านนะครับปริมาณน้ำจากเขื่อนขุนด่านลดลงแล้วนะครับการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านที่เคยล้นลงมาก็ไม่ล้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมารวมกันเป็นที่แม่น้ำบางปะกงแล้วครับหลังถัดจากนี้นะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อีกวันหรือ2วันผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราควรจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามประกาศของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะครับสุดท้ายครับคือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการรายงานว่ากลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลแล้ว 52,000 รายนะครับมีโรงพยาบาลที่รับผลกระทบคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศโรงพยาบาลแกลงและโรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3โรงพยาบาลนี้นะครับยังให้บริการอยู่ไม่ได้ปิดบริการแต่จะมีการบริการบางส่วนถ้าผู้ป่วยมีความเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ยังสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไผ่ภูเบศซึ่งมีสถานการณ์ที่น้ำเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยสีแดงคือผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นป่วยหนักเนี่ยในวันนี้จะย้ายออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลข้างเคียงนะครับเป็น17รายสุดท้ายนะครับปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตรวมจากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอยู่ที่40รายครับในวันนี้นี่เองนะครับมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็จะมีการประชุมทุกวันเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันให้เกิดเป็นการร่วมมือแล้วก็การทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการนะครับว่าให้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอย่างแล้วก็ติดตามน้ำอย่างใกล้ชิดเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็ให้ทางปภ.เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับบริการเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมนะครับแล้วก็มีการระดมเร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่นะครับและที่มีการเน้นย้ำคือระดมรถสุขาเคลื่อนที่ห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในแต่ละจังหวัดไม่ใช่ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดจะมีปัญหาเกิดน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้ำไม่ท่วมก็ได้มีข้อสั่งการว่าให้รวบรวมรถสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการในพื้นที่น้ำท่วมครับในการช่วยเหลือเยียวยานะครับก็ให้เน้นย้ำว่ามีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลสวัสดิภาพจัดศูนย์พักพิงให้ประชาชนได้ไปอยู่และการดูแลศูนย์พักพิงนั้นต้อง

าให้เนี่ยถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดกินได้ก็ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือก็กินได้นะครับขอให้เน้นย้ำเรื่องคุณภาพนะครับแล้วก็ให้มีการรายงานสถานการณ์ทุกวันนะครับจากทุกจังหวัดนะครับส่งมาถึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะก็ให้เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันและเป็นข้อมูลที่รับการเช็คแล้วตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ให้ประสานข้อมูลนะครับส่งมาที่โฆษกรัฐบาลเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องครับในส่วนของไฟฟ้าครับก็มีการเน้นย้ำว่าในพื้นที่ที่มีไฟดับนะครับก็ให้การไฟฟ้าไปดูแลและการให้ไฟเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ให้มีการระวังอีกอย่างนึงคือต้องระวังเรื่องของการมีกระแสไฟฟ้าช็อตนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นการเน้นย้ำนะครับส่วนเรื่องของประปานะครับในพื้นที่ที่มีการหยุดการจ่ายน้ำประปาก็ให้การประปาเข้าไปให้บริการนะครับนำน้ำดื่มไปให้ประชาชนถึงพื้นที่ครับรวมถึงข้อสั่งการก็คือมีการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยโดยการเริ่มสำรวจนะครับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้แล้วก็ศูนย์กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็จะมีการประชุมทุกวันในช่วงเช้าแล้วก็ได้ข้อสรุปข้อสั่งการแล้วก็รวบรวมสถานการณ์นะครับแล้วก็มาเผยแพร่ต่อพี่น้องประชาชนในทุกวันเช่นเดียวกันครับในส่วนของข้อมูลที่ประชาชนมีความสนใจนะครับก็คือว่าหลังจากที่ภัยพิบัติเสร็จสิ้นไปแล้วน้ำท่วมหมดลงไปแล้วเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างไรขอเน้นย้ำอีกครั้งครับว่าในปัจจุบันนี้การช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นไปตามระบบการช่วยเหลือเยียวยารูปแบบที่ใช้งบกลางและงบทดลองราชการที่เป็นระบบที่ทำอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของประกันภัยพิบัติครับเนื่องจากว่าการทำสัญญาและการสำรวจเนี่ยจะแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือระบบของการช่วยเหลือในรอบนี้นะครับว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในปัจจุบันนี้จะใช้ระบบของงบกลางงบภัยพิบัติแล้วก็งบของท้องถิ่นนะครับยังไม่สามารถใช้ประกันภัยพิบัติที่จะเริ่มใน1ตุลาคมได้ครับซึ่งนี่ก็เองเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลถึงได้ทำประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่าที่ผ่านมาการเกิดภัยพิบัติการเกิดอุทกภัยแต่ละครั้งแต่ละรอบก็จะมีการต้องการเงินงบประมาณที่เป็นส่วนของงบกลางต้องมีการประสานงานงบประมาณของท้องถิ่นต้องมีการใช้เงินสำรองราชการของผู้ว่าราชการนะครับเนื่องจากว่าพอมีเงินที่ต้องใช้ในหลายก้อนหลายส่วนแล้วก็มีการที่ต้องสำรวจหลายอย่างนะครับการทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชนเนี่ยก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับตรงนี้นี่เองก็จะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมครับสำหรับการป้องกันปัญหาระยะยาวนะครับอย่างเช่นที่ทุกคนทราบกันว่ามีการ อนุมัติโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนะครับตรงนี้จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนนะครับที่ต้องรองรับน้ำก่อนเข้าถึงกรุงเทพมหานครพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยประชาชนในพื้นที่จังหวัดอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีชัยนาทจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเป็นที่พื้นที่รองรับน้ำอีกต่อไปในอนาคตถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการและทำไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนทำให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ป้องกันปัญหาระยะยาวครับในการร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ครับในการสั่งการในการสั่งงานการปฏิบัติงานนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าไปดำเนินการแล้วก็มีการมอบหมายพื้นที่ดูแลอย่างเต็มที่ครับในส่วนของการดำเนินการของฝ่ายราชการประจำนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามีส่วนราชการต่างๆที่ต้องเข้าไปในพื้นที่อยู่หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีสทนชมีสสนมีหลายๆภาคส่วนที่เข้ามารวมถึงแต่ละจังหวัดด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานแล้วก็เน้นย้ำโดยตลอดว่าหากมีการสั่งการหรือมีข้อสั่งการหรือมีการดำเนินการที่สั่งการ

0: ยระดับบริหารของกระทรวงใดและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงนั้นๆเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือหรือดำเนินการแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปทางเดียวกันกับระดับผู้บริหารทางนายกรัฐมนตรีจะสามารถใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีดำเนินการขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนั้นเข้ามาทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปตรงนี้ก็อยากจะเน้นย้ำครับว่าการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะไม่มีปัญหาเรื่องของการสั่งการการสั่งงานที่ติดขัดนะครับทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของการแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดในกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกระดิดาครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนและประชาชนที่ฟังการแถลงข่าวอยู่ทางบ้านด้วยนะคะสำหรับปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่นะคะนอกเหนือจากบริเวณเคหะคลองจันที่ท่านโฆษกได้กล่าวไปแล้วนะคะยังมีบริเวณพื้นที่ลาดกระบังค่ะซึ่งขณะนี้ทางกทม.เองนะคะได้มีการเร่งลดระดับน้ำบริเวณคลองโดยรอบค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือผลักดันน้ำรวมถึงเครื่องสูบน้ำนะคะไปลงที่คลองประเวศบุรีรมย์ค่ะโดยจะเร่งลดระดับน้ำให้เร็วที่สุดนะคะในสำหรับพื้นที่ลาดกระบังค่ะสำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะยังมีพื้นที่บางส่วนที่มีน้ำท่วมสูงซึ่งอยากจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะได้แก่บริเวณถนนสุวินทวงศ์จากแยกเมืองมีนถึงแยกพหทัยราชถนนลาดกระบังนะคะบริเวณโลตัสลาดกระบังถนนนวมินบริเวณนวมิน8แยกบางกะปิส่วนบริเวณถนนลาดพร้าวแยกลาดพร้าว113นะคะแยกแฮปปี้แลนด์แล้วก็แยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1และถนนศรีบูรพาค่ะสำหรับชุมชนนะคะยังมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงนะคะอีก15เขตด้วยกันค่ะ748ชุมชนนะคะได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมินบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงและเขตสะพานสูงรวมถึงสายไหมหนองจอกและหลักสี่ค่ะในส่วนของชุมชนเหล่านี้นะคะทางกทม.ค่ะได้ส่งรถรักษาพยาบาลเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตค่ะให้กับชาวบ้านนะคะลงทุกชุมชนเลยค่ะในที่กล่าวไว้748ชุมชนนะคะแล้วก็เร่งนำกำลังในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้อยนะคะมาเป็นกำลังเสริมสนับสนุนในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบมากอยู่ด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ช่วงสุดท้ายนะครับของวันนี้นะฮะเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะดูคำถามหน่อยดีไหม เหลือประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับคำถามวันนี้ง่ายๆครับมอบเป็นหมวกกันแดดจำนวน1รางวัลนะถามว่าธนาคารออมสินครับเขานำเสนอสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่นะฮะอันนี้ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับส่วนทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเขาได้มีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกหนักตลอดจนเครื่องจักรและก็อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นนะต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลางนะครับทั้งการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยนะการช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะนะครับรวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานนะของหน่วยกู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตอนนี้ช่วยกันได้ต้องช่วยนะครับในหลายๆส่วนเลยนะครับส่วนทางออมสินครับเขาแจ้งมานะบอกว่าออมเงินทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยจะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเป็นบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่ 10,000 บาทนะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะกรณีถอนก่อนครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569นะฮะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับส่วนก่อนจากกันนะจริงๆวันนี้มันมีประเด็นที่อาจจะต้องตามสักนิดนึงใครที่ติดตามทองใช่ไหมทองเนี่ยลงวัน2วันนะวันนี้อาจจะขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะเมื่อเช้าเห็นแวบๆนะเนี่ยประกาศ3ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 9:53 นะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 66,200 บาทนะครับขายออกที่ 66,400 บาทรูปพรรณขายออกที่ 67,200 บาทนะครับโกลด์สปอต 4,182 เหรียญนะโอ้ผมไปดูนะว่าต้นปี2569ที่ผ่านมาทองเนี่ยเคยไปแตะที่ 81,000 นะตอนนี้เหลือ 67,000 นะราคาทองต่อ1บาททองคำเนี่ยนะครับส่วนหุ้นนะหุ้นดูสักนิดดีไหมครับเป็นยังไงบ้างนะดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่ 1,569.87 จุดนะปรับตัวลดลงไป 24.43 จุดมูลค่าการซื้อขาย 44,053 ล้านบาทนะเกิดอะไรขึ้น K-Bank นี่ลงไป10บาทนะครับตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่232บาทนะธนาคารกรุงไทยครับลงไป2บาทขึ้นมาอยู่ที่41.25 บาทเดลต้าลงไป3บาทขึ้นมาอยู่ที่259 บาทปตท.ครับลงไป50 สตางค์ตอนนี้อยู่ที่41.50 บาทที่เขียวมาหน่อยก็ KCE อิเล็กทรอนิกส์นะบวกมา25 สตางค์ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่75.50 บาทนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหุ้นนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะฮะสำหรับเรื่องของน้ำตอนนี้ผมได้ข่าวมาล่าสุดนะแจ้งหน่อยละกันนะครับว่าลุ่มน้ำเจ้าพยาครับที่ เขื่อนเจ้าพยานะตอนนี้ระบายน้ำอยู่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะเขาจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยานะครับเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะตั้งแต่เที่ยงวันนี้เป็นต้นไปนะเพราะว่าคาดว่าข้างบนเนี่ยนะแถวนครสวรรค์เนี่ยที่สถานี C2 เนี่ยนะอีกวัน2วันเนี่ยน้ำจะแตะถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องระบายน้ำด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะก็ไม่ต้องตื่นตระหนกครับเราติดตามข้อมูลนะตรงไหนที่ต้องเฝ้าระวังก็เฝ้าระวังตรงไหนที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายของนะแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอะไรต่างๆนะฮะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเช่นในพื้นที่แฟลตคลองจันลานโดมอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1และโซน4มีนบุรีลานโดมอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านบัวขาววัดหลัก4ลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุมชนซอยพักดีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือวัดธาตุทองเป็นต้นทั้งนี้สถานบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยโดยตรวจสอบได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าซัดฝายบ้านเมือง2ท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักยืนยันผลตรวจน้ำเบื้องต้นอย่างปกติ
8: จากกรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณเมืองสองท่อหรือเคมโก้ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิล่าสุดนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฝายเก็บน้ำใสที่ตั้งอยู่นอกเขตเหมืองซึ่งถูกน้ำป่าซัดเสียหาย จากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวม7จุดทั้งบริเวณต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชะนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่เขตชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ส่งตรวจห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังสารโลหะหนักโดยจะเร่งประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดกมลวันช่วยชูสวท.กาญจนบุรีรายงาน
1: น้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้อ้างว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ของเกาหลีเหนือพร้อมเน้นย้ำว่าข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเกาหลีใต้กำลังแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยั่วยุทางการเมืองและทางทหารต่อเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดของเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งพร้อมให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเชียงใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์วัตถุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอขนอมอำเภอปากพนังอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการเคลื่อนตัวคงที่การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโก UNESCO Creative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลโดยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้อีกหลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะทักทายคุณด้วยความสุขสำหรับวันนี้ไม่อยากจะบอกเลยแต่บอกหน่อยเถอะน้ำแถวบ้านดิฉันน่ะลงแล้วบ้านคุณตาลงเรียบร้อยเช้ามายืนดูด้วยความสุขแล้วแดดก็ออกโอ้โหมีความสุขมากสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานกับวันนี้นะดิฉันเห็นแดดมีความสุขมากผ้าขนหนูที่ซับตามไว้แห้งอ่ะคุณคิดดูแล้วกันแต่ก็ยังมีข่าวที่ทำให้ดิฉันไม่สบายใจตามมาอีกนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณเห็นข่าวแล้วล่ะนั่นก็คือเขาบอกว่าน้ำเหนือไหลบ่าน้ำป่าไหลนองน้ำคลองไหลเชี่ยวน้ำเหนือกำลังมาอีก3วันจะถึงนะโอเคดิฉันโทรคุยกรมชลประทานกรมชลประทานบอกอาจารย์ครับอาจารย์ฟังผมนะครับผมรู้ว่าอาจารย์เครียดแล้วก็หลายคนก็เครียดน้ำมันมาตามคลองนะครับมันไม่ได้แผ่ลงมาเหมือนปี54โอเคผมอยู่กรมชลประทานครับโอเคค่ะอ่ะนะเรื่องน้ำในคลองคือถ้าคนที่เดือดร้อนผมรู้ท้ายเขื่อนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำซึ่งเราพยายามทุกวิถีทางที่จะทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะนั่นคือกรมชลประทานอธิบายให้ดิฉันฟังมาอีกเรื่องหนึ่งวันที่1ถึงวันที่4จะมีฝนตกหนักอีกเพจหนึ่งวันที่2ถึงวันที่7ต่างหากจะมีฝนตกหนักดิฉันก็ฟังอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะอาจารย์ธรนะคะท่านก็อธิบายว่ามันคือฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลไม่ใช่ฝนแช่เหมือนอย่าง4วันที่ผ่านมาอาจารย์หนูประสาทเสียแล้วนะไม่ใช่เฉพาะหนูหรอกและทุกคนแหละอาจารย์ธรท่านน่ารักมากใจดีมากอาจารย์ธรนะคะ อย่างน้อยดีฉันก็เลยเป็นหนูล่ะนะ บอกอาจารย์หนูประสาทเสียนะไม่เป็นไรหรอกมันก็ตกต้องตามฤดูกาลคือบางเพจเนี่ยมันก็เขียนให้ตกใจจริงๆนะบอกใช่ไม่มั่นใจดิฉันไปถามอีกดร.เสรีแล้วก็ถามเพื่อนดิฉันรองผู้ว่ากทม. ตอบมาเดี๋ยวนี้เลยเขาก็ชักแม่น้ำทั้งข้ามาอธิบายดิฉันบอกไม่เข้าใจสั้นๆรู้เรื่องจ้าถ้าท่วมเนี่ยผมจมก่อนนี้ดีไหมอาจารย์ดีจมไปเลยเขาก็หัวเราะผมรู้ว่าอาจารย์เครียดแล้วอาจารย์จะต้องไปอธิบายให้แฟนรายการอาจารย์ฟังบอกแน่นอนฉันต้องไปอธิบายให้เขาฟังแล้วแฟนรายการดิฉันเนี่ยอยู่ทั้งบางบานผงเพงอยู่ทั้งสุพรรณอยู่ทั้งริมน้ำเจ้าพระยาอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเอาเป็นว่าทุกคนก็ยืนยันน่ะนะว่าจะไม่เหมือนปี54ดิฉันบอกทุกคนเป็นพยานนะบอกวันนี้ดิฉันยังมาพูดในรายการทุกคนเป็นพยานนะเขายืนยันมาปีนี้ไม่เหมือน54เพราะปีนี้69เขาบอกพอซ้อมก็ต่างกันนะดิฉันบอกสีถนนชัยเอางี้นะคะด้วยความเครียดของดิฉันเนี่ยที่ดิฉันยอมรับกับคุณตรงๆนะว่าดิฉันเครียดกับคุณนะคะภาพปี54มันยังไม่ได้สลายไปความจากความทรงจำของดิฉันนะดังนั้นใครก็ตามที่พูดกับดิฉันได้ดิฉันโทรไปพูดกับเขาหมดแหละนะทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่เหมือนปีนั้นคุณช่วยเป็นพยานให้ดิฉันทีนะถ้าเหมือนเมื่อไหร่เดี๋ยวเราตามเนี่ย1 2 3 4 5 ดยเพราะลองพูดว่าที่พูดกับดิฉันเครียดน่ะคุณเชื่อไหม3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พฤหัสนะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ดิฉันไม่หลับเลยคือลุกขึ้นมาทุกชั่วโมงดูน้ำเข้าบ้านยังน้ำท่วมบ้านยังดิฉันผวาอยู่แค่นี้จริงๆนะดิฉันผวาอยู่แค่นี้เลยแล้วก็บอกตัวเองอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนอนดีกว่าปรากฏนอนไม่หลับอ่ะคุณเป็นไหมนอนไม่หลับสุดท้ายก็ลุกขึ้นมาอีกว้าไม่รู้จะทำไงผุดลุกผุดนั่งอยู่แบบนั้นมาหลับจริงๆคือเมื่อคืนนี้หลับยาวเลยมีความรู้สึกแบบชีวิตโอเคข้างนอกบอกพร้อมแล้วอาจารย์ไปคุยกับดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือที่ทุกคนเขาเรียกพี่เอดร.เอหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไปทักทายกันสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ฮะสาหัสเลยฮะ
0: คิดถึงจัง
1: นะครับน้องอีชีนี่อุโน่นี่ทุลักทุเล
0: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
1: เด็กๆตอนนี
0: ้เด็กๆเป็นไงถามถึงเด็ก
1: ๆคือมันสาหัสจริงๆครับเพราะมันคือเรียนท่านอาจารย์นัดกับท่านผู้ฟังว่ามันสายไปแล้วอ่ะคือน้ำมันไม่อยู่ในร่องในรอยแล้วมันกระจายออกด้านข้างหมด
0: ค่ะ
1: กองประเวศเนี่ยนะครับซึ่งผมย้ำไปดูในเฟซบุ๊กผมได้เลยว่าก่อนฝนจะตกตั้งนานก็ไม่เคยที่จะพร่องน้ำในช่วงไร่กระบังไปพร่องแต่ข้างในแต่ไร่กระบังไม่เคยพร่องเพราะน้ำตกมาแค่ตูมเดียวที่24ทะลักแล้วไม่ต้องรอถึง300มิลลิเมตรนะครับเดียวทะลักพอทะลักมันออกข้างแล้วคราวนี้มันจบแล้วอาจารย
0: ์
1: ท่านผู้ฟังจินตนาการตามผมนะครับคือน้ำมันไม่อยู่ในร่องในรอยแล้วมันฉลาดมันออกด้านข้างหมดพอที่อยู่ออกด้านข้างปั๊บมันไม่ไปไหนแล้วครับมันเข้าบ้านพวกเราในชุมชนหมดซึ่งตอนนี้บ้านผมเนี่ย2เมตรแล้วครับ
0: แล้วออกไม่
1: ได้เลยใช่ต้องเรือเท่านั้นต้องต่อเรือ3ต่อ
0: ค่ะ
1: รถไม่มีเหลือชาวบ้านอยู่ข้างหน้าไปหมดเมื่อวานเนี่ยต้องเอารถไถอ่ะรถแท็กเตอร
0: ์อ่
1: ะมาขนคน90อ่ะคุณย่าคุณปู่คุณยายแล้วก็อีชิอุโน่มันก็ร้องใหญ
0: ่คือนี่อุโน่ยังเล็กมากด้วย
1: โอ้โหอาจารย์ถ้าเกิดเขาบอกล่วงหน้านะพูดจริงๆ6ชั่วโมงเนี่ยเราเอารถเอาคนออกไปได้แล้วแต่นี่กทมซึ่งมีพร้อมทุกอย่างทั้งโทรมาตรนะครับมีรู้ว่าน้ำยังไงมีระบบการเปิดปิดรู้สถานการณ์แล้วขอ6ชั่วโมงหรือเพียงแค่3ชั่วโมงเราก็รอดและสถานการณ์ในหมู่บ้านผมตอนนี้คือเด็กเล็กอยู่กับคนสูงอายุแม่ก็ผ่าตัด
0: คุณย่าเหรอ
1: นี่มีเตือนน้ำท่วมเตือนมาทำไมเนี่ยตอนนี
0: ้
1: เนี่ยส่งมาตื้อๆเนี่ยมันท่วมขนาดนี้ดูอะกำลังพูดอยู่พอดี
0: ตื้อๆใหม่เหรอ
1: ตอนนี้อะเตือนมาตอนนี้เตือนใหม่แล้วเนี่ยอ่านให้ฟังเตือนน้ำท่วมด้วยการระบายน้ำบางส่วนเพื่อลงทะเลทำให้บางพีเนี่ยนะครับจะทรงตัวโอ้โห7-10วันผมว่าอย่าไป70วันเลย10วันนี้เดือนนึงก็ยังไม่ได้ไม่ยากครับเพราะมันออกด้านข้างแล้วทุกท่านเห็นภาพตามนะมันไม่ได้อยู่ในคลอง
0: ค่ะ
1: เพราะงั้นเนี่ยมันสายเกินไปแล้วอาจารย์คือมันสาหัสมากเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วที่ผมเจ็บก็คือและกระบังถ้าเกิดจําได้นะอาจารย์เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเนี่ยเราเจอเมื่อกันยา65จําได้ฮะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เละแบบนี้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นก็โทษฟ้าโทษฝนโอเคไม่ว่ากันผ่านมา4ปีแม่งหนักกว่าเดิมขออภัย
0: ค่ะ
1: คืออะไร
0: อาจารย์เรียนถามนะ
1: ยังไง
0: ด็อกเตอร์อาจารย์ถามแบบคนไม่มีความรู้เลยนะอาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องน้ำไม่มีความรู้เรื่องวิศวะนะคะตอนเนี้ยข่าวที่ออกมาเนี่ยตามเพจต่างๆเนี่ยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์นั่งบนกับแฟนรายการเนี่ยบอกมันทำให้คนแก่อย่างดิฉันเนี่ยตกใจนะคะอาจารย์โทรไปกรมชลประทานไปพูดกับพรรคพวกคนที่รู้จักกันนะเรื่องน้ำขออนุญาตเอ่ยชื่อกรมชลนะเขาก็อธิบายให้อาจารย์ฟังว่าน้ำจะมาอย่างนี้นะอาจารย์น้ำจะมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่เขาบอกว่าน้ำเหนือไหลบ่าใช่ไหม
1: ครับอาจารย์ครับ
0: น้ำเหนือไหลบ่าเขาบอกว่าอาจารย์ฟังผมนะพวกผมเครียดกว่าอาจารย์นี่นะครับบอกฉันอายุ101แล้วนะเธอจะให้คน101เนี่ยหนีน้ำนะ
1: ไม่มีทางครับอาจารย์เด็กคือมันอาจจะพอหนีได้แต่ต้องให้เวลาเขา
0: ใช่
1: รถมันมีตลอดและอาจารย์ดูรถจมน้ำ
0: รถจมน้ำ
1: แล้วเหตุการณ์แบบนี้ เราเรียนรู้จากหาดใหญ่มาแล้วไม่ใช่เหรอเราเรียนรู้จากปี65นะไม่ใช่54เพราะ54เนี่ยมันไม่ใช่ฝนมันน้ำเหนือมา
0: น้ำเหนือ
1: นะครับคนยังมีพอมีเวลาเตรียมตัวแต่นี่คือน้ำฝนในฤดูฝนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะปักว่าโอ้ฝนมันตกก็มันอยู่ในหน้าฝนแล้วมันมีการคนอยุธยาเนี่ยเขาร้องมาตั้งแต่ก่อนมาที่เอ็ดแล้วว่าน้ำเขาล้นแล้วแสดงมันก็ต้องดันมาทางกทม.ดังนั้นกทม.เนี่ยต้องเตรียมการได้ดีกว่านี้อีกเยอะครับ
0: ค่ะ
1: แต่พอน้ำมันทะลักคลองแสนแสบออกมาแล้วเห็นไหมตอนเนี้ยต่อไปมันจะมีโรคและบ้านมันทรุดบ้านผมนี่ทรุดแล้วครับอาจารย์เพราะงั้นหลังน้ำแห้งไปแล้วอีกเป็นเดือนนี่นะวิกฤตของชาวบ้านตึกและคนอยู่อาศัยกำลังจะมาอีกซึ่งลำบากมากคือจะทรุดมีโพรงน้ำใต้อาคารเหนื่อยมากครับคือนี่คือสถานการณ์จริงครับอาจารย์ในฐานะผู้ประสบภัยซึ่งที่คุยอาจารย์ตอนนี้ผมก็แทบไปไหนไม่ได้แล้วอ
0: ย่าบอกว่าอยู่ในเรือนะ
1: เนี่ยครับอาจารย์กำลังจะขึ้นเรือ
0: กำลังจะขึ้น
1: เพราะว่าคือ
0: ขอโทษนะ
1: พอจะไปได้
0: ตรงนั้นเนี่ยยังไม่ลงเลยเหรอคะ
1: ไม่ลงเลยครับอาจารย์ขึ้นด้วยครับ
0: ฮะ
1: มันจะลงไงครับอาจารย์เพราะคลองประเวศมันแตกมาแล้วมันออกคลองแขนงคลองประเวศยังมีคันใช่ไหมแต่คลองแขนงเนี่ยทั้งหลังเนี่ยคลองมอญคลองหลุมลำนะครับ
0: ค่ะ
1: คลองเนี่ยหัวตะเข้เยอะไปหมดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไอ้ระบบป้องกันตลิ่งอ่ะมันไม่ดีเพราะมันคลองแขนงไงอาจารย
0: ์
1: แล้วคลองแขนงนี่มันเชื่อมทุกหมู่บ้าน
0: ที่เขาเรียกคลองซอยใช่ไหมซอยคลองย่อยอ่ะ
1: ใช่ไอ้คลองซอยมันทยอยแตกไง
0: ค่ะ
1: เพราะมันไม่ได้ป้องกันไงมันเป็นคลองซอยไง
0: โอเค
1: ดังนั้นตอนนี้มันก็จะตากรรมไม่รู้เป็นยังไงในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นตลอดครับไม่หยุดเลย
0: ค่ะอาจารย์ถาม
1: เพราะงั้นแล้วเสียใจครับเพราะว่า
0: ไม่ต้องเสียใจหรอก
1: ความไม่ละเอียดกับความประมาทเนี่ยมันทำให้เรามาถึงจุดนี้ซึ่งตอนนี้มันสายไปจริง
0: ๆไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะอาจารย์ก็ได้รับผลกระทบเหมือนที่ท่านได้รับนั่นแหละ
1: ผม
0: บ้านคุณตาอยู่ดอนเมือง
1: นะครับ
0: บ้านคุณตาอยู่ดอนเมืองน้ำล้อมรอบหมดเลยแล้วอาจารย์เอารถไปจอดบ้านคุณตาตั้งแต่วันพฤหัสเรียบร้อยวันศุกร์ก็ไม่ได้ออกมาแล้วนะคะ
1: เนี่ยเห็นไหม
0: คุณรู้ไหมวันนี้ดิฉันมาทำงานไงเมื่อวานนี้กับวันนี้
1: อาจารย์มาไงครับเนี่ย
0: นั่งแท็กซี่มาแท็กซี่เขาเข้าไปรับอาจารย์แต่ว่าน้ำถนนใหญ่อะมันลงแล้วไงน้ำถนนใหญ่มันลงแล้วมันเหลืออีกบางไม่กี่จุดเท่านั้นที่ในเขตดอนเมืองนะมันเหลือจุดหนักๆไม่กี่จุดเท่านั้นน่ะแต่ว่าอาจารย์ให้แท็กซี่ออกไปรับเพราะว่าอาจารย์ไม่แน่ใจไงว่าตรงไหนจะเจอน้ำอีกไม่กล้าขับรถออกมากลัวเดี๋ยวถ้ามันไป
1: แล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำเหนือมาอีก
0: กำลังจะถามด็อกเตอร์เรื่องนี้เรื่องน้ำเหนือมาเนี่ยด็อกเตอร์อธิบายสั้นๆให้อาจารย์กับแฟนๆในการเข้าใจหน่อยว่าการที่น้ำเหนือมาเนี่ยมันกระทบกับชีวิตของเรายังไงตรงไหน
1: คืออาจารย์เนี่ยท่านผู้ฟังที่รักวันนี้มันยิ่งกว่ามหาอุทกภัยแล้วแต่ถ้าเกิดฝนแบบนี้ฝนรวดๆแบบนี้ไปเกิดเดือนหน้านะกรุงเทพจมทั้งกรุงเทพทั้งชั้นนอกชั้นใน
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ที่มันจมชั้นนอกก็เพราะว่าความผิดพลาดในการบริหารคลองเส้นเลือดหลักก็คือคลองแสนแสบกับคลองนะครับประเวศบุรีรมย์ซึ่งถือเป็นคลองหลักซึ่งไม่ได้พร่องน้ำนะครับมาตั้งแต่ต้นฤดูฝนมาเนี่ยนะครับพอฝนตกมาปั๊บมันก็ทะลักวันนี้มันถึงเวลาที่คนกรุงเทพต้องรู้แล้วว่าไม่ใช่น้ำไหลลงเจ้าพระยาต้องสูบขึ้นอย่างเดียวบ้านเราที่แฟดคลองจันเนี่ยต่ำกว่าแม่น้ำเจ้าพระยา3เมตรสูบจากแฟดคลองจันขึ้นซอยขึ้นถนนขึ้นคลองแสนแสบคลองแสนแสบขึ้นเจ้าพยาดังนั้นเนี่ยเมื่อฝนตกมาแล้วคลองแสนแสบคลองประเวศกรณีเดียวกันไม่มีการแผนจัดการพอฝนตกมานิดเดียววันที่24ตอนเย็นท่วมแล้วพอมันท่วมคราวนี้แล้วจบแล้วครับเพราะมันออกลงมาอยู่ที่แฟดคลองจันมันมาอยู่ที่นิด้าเสรีไทยน
0: ะ
1: ชุมชนลาดกระบังนะครับมาที่ชุมชนร่มเกล้ามันเสร็จละแล้วตอนนี้สูบไปมันก็ช้าเกินไปแล้วเพราะมันมากองมากถ้าเกิดจะทำต้องทำก่อนหน้านั้นอันนี้แค่ฝนนะยังไม่มีน้ำเหนือ
0: ทีนี้พอน้ำเหนือกำลังจะลงมาเนี่ย
1: พอน้ำเหนือลงมาคราวนี้มันก็เข้ามาสู่ระบบคลองแล้วมันก็เข้าสู่ตามที่นาคนมันก็มาเติมน้ำอีกเห็นภาพนะแต่น้ำเหนือเนี่ยมันเดินทางช้า
0: ค่ะก็เขาบอกอีก3วัน
1: มันเร็วมันเดินทางช้าแต่มันมาเพราะมันต้องลงเจ้าพระยาบางปะกงท่าจีนถูกป่ะ
0: ใช่
1: ดังนั้นใครอยู่ระหว่างทางนี้ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำบางปะกงท่าจีนก็จบเฮถ้าเกิดตรงนี้น้ำมันยังค้างอยู
0: ่ค่ะ
1: น้ำสองแต่ดาบสามนี่โหดมากทะเล
0: ค่ะ
1: เพราะมันสูงน้ำมันจะลงทะเลยังไงอ่ะทะเลมันสูงกว่าน้ำที่เราอยู่ที่บ้านนะ
0: ค่ะ
1: เพราะงั้นมันดันเข้ามามันทำให้คนกรุงเทพชั้นในซึ่งวันนี้ยังชิวๆอยู่เช่นคนแถวท่าเตียนพันนครน
0: ะ
1: สัมพันธวงศ
0: ์
1: ดูสิบางซื่อบางพัดพระรามแปดพระรามเจ็ดก็จะจมไปด้วยเพราะน้ำทะเลดันเข้ามาน้ำเหนือดันเข้ามาเพราะงั้นก็จะจบทั้งชั้นในและชั้นนอกอาจารย์เห็นภาพนะฮะ
0: เห็นภาพแล้วโอเคเดี๋ยวดิฉันจะเอารถไปจอดที่ไหนดีเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนแล้วก็บ้านทิ้งเลยเพราะดิฉันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะดิฉันทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ท่วมคอแล้วจัง
0: ฮะ
1: มันขอไม่มีเหลือไม่มีชิ้นดี
0: บ้านคุณย่าเหรอ
1: บ้านคุณยายคร
0: ับ อ๋อบ้านคุณยาย
1: คุณยายย้ายมาอยู่ทางปากทางจะมาช่วยเลี้ยงหลานมาซื้อบ้านไว้จบเลยฮะ
0: บ้านคุณยายแล้วคุณย่าเป็นไงบ้าง
1: คุณย่าอาจารย์ไปดูอ่ะนั่งรถไถอ่ะทุลักทุเลน่าสงสารมาก
0: บอกคุณย่า
1: ที่คือสภาพความเป็นจริง
0: ฝากความเป็นห่วงไปถึงคุณย่าด้วยนะ
1: ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ขอกำลังใจท่านผู้ฟังทุกคนด้วยให้ชาวลาดกระบังให้
0: ทุกคน
1: ที่คลองจันทน์และทุกคนด้วยซึ่งวันนี้สาหัสมากครับสาหัสจริงๆแล้วผมพูดในรายการอาจารย์ว่าเราเอาความจริงมาพูดกันขอได้ไหมคนที่พูดว่าอ๋อฝนมันตกเยอะกรุงเทพที่ต่ำอาจารย์ถ้าเกิดคนเนเธอร์แลนด์เขาพูดอย่างนี้เขาสิ้นชาติเพราะเนเธอร์แลนด์ต่ำกว่าทะเลเหนือเกือบ8เมตรก็ขึ้นชาติแล้ว
0: ใช่
1: ถ้าเกิดคนจีนผู้นำจีนบอกว่าฮวงโหต้องฆ่าคนล้านคนต่อปีเพราะเป็นแม่น้ำยักษ์เขาสิ้นชาติถ้าเกิดคนญี่ปุ่นบอกเราทำไม่ได้เราต้องย้ายประเทศหนีเพราะเราอยู่ติดแผ่นดินไหวสึนามิ40เมตรเขาสิ้นชาติ
0: อาจารย์เหลือเวลาอีกนิดนึงอาจารย์เรียนถามอย่างนี้นะคะเอาในความคิดของด็อกเตอร์เลยนะปีนี้เนี่ยนับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคนกรุงเทพจะจมน้ำไหม
1: ก็จมไปแล้วอาจารย์ครับ
0: ไม
1: ่จมอยู
0: ่บางส่วนเอาที่เหลือจะจมน้ำไหม
1: คือมันจมแล้วเนี่ยอาจารย์แล้วปรากฏการณ์เนี่ยมันเป็นโดมิโน่ไงพอตรงนี้มันระบายน้ำไม่ไปใครจะช่วยกรุงเทพชั้นในอ่ะถ้าเกิดน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนเอาตอนนี้พ
0: อ
1: ถ้าเกิดตรงนี้มันยังมีน้ำอยู่ใครจะช่วยเป็นแก้มลิงให้ชั้นในล่ะในเมื่อตอนนี้แก้มลิงมันเต็มน้ำหมดแล้วอะซึ่งคือแก้มลิงนี่คือชีวิตเราอะตรงนี้ซึ่งการมาจัดการที่ผิดพลาด
0: ค่ะมันยิ่งกว่าปี54เหรอ
1: โอ้โหอาจารย์ยิ่งกว่าปี54เลยหนีทันนะ
0: ใช่ปี54ดิฉันหนีทันอะแต่กลับมาบ้านพังหมดเลย
1: มันมวลน้ำเนี่ย
0: มันค่อยๆมาใช
1: ่คืบมาแต่นี่มันไม่ได้จัดการไงเราหนีไม่ทันไงปี54ท่วมนะแต่คุณพ่อคุณแม่ผมรถเอาออกมาได้ตอนนี้ออกมาไม่ได
0: ้ขอประโยคสุดท้ายสั้นๆ
1: เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ไม่อยากให้คนไทยคิดว่าไปโทษฟ้าโทษฝนโทษพื้นดินต่ำเพราะเราอยู่ที่นี
0: ่เดี๋ยว
1: คนอื่นเขาแก้กันได้เราก็ต้องแก้ได้เพราะเราไม่ได้เจอหนักอย่างเขาจริง
0: ๆถ้าออกมาได้มาหาอาจารย์หน่อยนะ
1: ครับ
0: ขอจับมือที
1: เดี๋ยวจะนั่งเรือไปเอาเงินไปบริจาคที่ศูนย์ลาดกระบังคนลำบากกว่าเราเยอะเลย
0: โอเคถ้าออกมาได้มาหาอาจารย์หน่อยนะอย่าลืมนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ที่ห่วงใยเราตลอดนะครับ
0: ฝากความรอลึกถึงไปถึงคุณย่านะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: เด็กๆด้วยอุโนอิชิบอกอาจารย์แม
1: ่
0: คิดถึงอาจารย์แม่เป็นห่วงนะลูก
1: เดี๋ยวจะบอกให้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ต้องอีกทีต้องอุโน่ด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับกับส่วนท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
0: ดร.เอสุชาติวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกับที่ฉันและคุณเป็นแล้วก็อธิบายให้ฟังว่า ไม่น่ารอดฟังแล้วเหนื่อยใจนะฟังแล้วน่าตกใจเอาอย่างนี้ค่ะสิ่งเดียวที่ดิฉันจะทำได้ดิฉันอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณเตรียมตัวได้คุณเตรียมตัวดิฉันมีรถอยู่2คันเดี๋ยวดิฉันหาที่จอดรถก่อนส่วนบ้านดิฉันไม่สามารถจะยกบ้านหนีได้คือถ้าท่วมก็คือท่วมเพราะดิฉันทำอะไรไม่ได้แล้วตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีไม่เป็นไรดิฉันยกไม่ไหวเพราะไม่มีใครช่วยยกปล่อยตามยถากรรมถ้ามันหมายจริงๆนะดิฉันทำได้แค่นี้คือเอารถกับตัวเองออกมาถ้าคุณเตรียมตัวได้เตรียมตัวนะคะจริงๆถ้าคุณเตรียมตัวได้เตรียมตัวอะไรที่คุณทำได้ทำเถอะเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าอีก7วัน10วันมันจะเกิดอะไรขึ้นด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story พักคู่เดียวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกGreative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลโดยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์

0: จากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz วันนี้ดิฉันบอกกับคุณใช่ไหมว่าดิฉันเห็นแสงแดดสีสวยเมื่อวานเนี้ยตากผ้าเช็ดตัวแห้งนะคะมองไปนอกห้องส่งวันนี้ แดดสีสวยของดิฉันหายไปไหนมั้ง เครียดนะจริงๆเครียดนะยิ่งฟังยิ่งเครียดดิฉันบอกกับตัวเองว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดบอกได้แค่นั้นนะตอนนี้เราไปคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะคะการจัดงานประเพณีงานเจเยาวราชไปคุยกับคุณประสิทธิ์องค์วัฒนาประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ไปทักทายกันสวัสดีค่ะ
2: อ๋อสวัสดีครับครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับ
0: อาจารย์เป็นคนที่ชอบประเพณีงานเทศกาลเจมากนะจริงๆ
2: ผมค่อนข้างครับดีครับดีครับ
0: เพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบทานเจชอบทานเจใครเขาไม่ทานอาจารย์ก็ทาน
2: อ
0: ่ะดังนั้นพอถึงเทศกาลเนี้ยเป็นช่วงที่อาจารย์มีความสุขมากเลย
2: ครับ
0: ตรงไหนก็มีขายไง
2: ช่วงที่มันไม่ใช่งานเจเนี่ยมันไม่ใช่ทานไม่ใช่ว่าทานผักงดกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวอ่ะมันเป็นการมันเป็นงานบุญครับผ่อนคลายอารมณ์
0: ใช่
2: แล้วก็
0: ทำจิตใจให้สงบ
2: ทำบุญตักทำบุญแล้วก็กินเจไม่กินผักทำจิตใจให้เบิกบานในช่วงระยะเวลา10วันเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เราก็จะผ่อนคลายจากการจากการงานต่างๆเป็นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนชีวิตนะมันไม่ใช่ว่าต้องเครียดอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ได้บุญด้วยนะ
0: ปีนี้เทศกาลเจของเยาวราชเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่จบวันที่เท่าไหร่คะท่านประธานคะ
2: วัน9ตุลา
0: 9
2: ตุลา
0: 9ตุลา
2: 9ตุลาถึง18ตุลา
0: ถึง18ตุลานะคะ
2: คร
0: ับ ที่เขาพูดกันว่ากินล้างท้องวันไหน8หรือ9
2: 9ฮะ9
0: 9
2: 9เป็นการเชิญเจ้าก็กินล้างท้องกันแล้วก็10เป็นวันจริง10วันชิวอีกเป็นวันจริง
0: อ๋อ10คือวันจริงนะคะ
2: อ่า10วันจริง9ก็เค้าก็กินกันละ
0: ค่ะ
2: เราจะมีพิธีเชิญเจ้านะ
0: เขาก็เริ่ม
2: กินกันละ
0: ค่ะปีนี้มีอะไรบ้างที่เยาวราชเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยเราจะทำพิธีอะไรกันบ้าง
2: ปีนี้เราทำมากกว่าปีที่แล้วอีกหลายชุดนะฮ
0: ะ
2: ปีนี้ก็จัดให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
0: มีอะไรบ้าง
2: คนก็วันที่เก้าเราก็มีพิธีเชิญเจ้าโดยการเราใช้เจ้าเราใช้ศาลเจ้าในสัตว์เจ้าศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่นะฮะคือวัดโลกานุเคราะห์นะฮะแล้วก็เชิญเจ้ามีพิธีแห่ขบวนตั้งแต่วันแรกละ ชิญเจ้าแม่กวนอิมเชิญจิ๋วอวงหุกโจ้ซึ่งเป็นเทพเจ้าของเทศกาลงานเจมาประดิษฐานณวงเวียนโอเดียนจะมีขบวนแห่มังกรสิงโตเดินทางจากสำเพ็งนะสำเพ็งที่เป็นที่ตั้งของวัดโลกาก็เดินมาที่วงเวียนโอเดียนแล้วก็จะเชิญพระภิกษุระดับเจ้าอาวาสหลายองค์มาเข้าสู่บรมพิธีมีการอัญเชิญเจ้ามาสถิตตรงวงเวียนโอเดียนให้พวกเราได้กราบไหว้บูชากันแล้วก็ช่วงเย็นๆก็มีการสวดมนต์นะฮะมีการสวดมนต์โดยเจอีก็เรียกเจอีก
3: ็
2: มันไม่ใช่ภิกษุณีนะมึงเจอีคือผู้ศรัทธาในเจนักสวดเป็นนักสวดน
3: ะ
2: สวดตลอด
3: จะมีการสวดมนต์
2: สวดถึง3 ทุ่มเลยนะฮะแล้วเราก็จะ
3: นั่นคือวันแรกวันที่9
2: วันแรกก็มีคนขายของละอาหารเจอะไรต
3: ่
2: างตามถนนต่างๆก็คึกคืนละ
3: ค่ะ
2: อาหารเจก็จะมีคนเยอะแยะละ
3: ค่ะ
2: นะฮะอันนั้นคือวันแรกแต่ไม่ใช่วันจริงนะฮะวันจริงก็คือวันที่10
3: วันที
2: ่10เรามีการเชิญท่านผู้ว่าชัดชาติ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าท่านจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเห็นน้ําท่วมอยู่ก็แต่ว่าเห็นรับปากว่าจะถ้าไม่มีปัญหาก็จะมา
3: คร
2: ับว่าชัดชาติมาทําพิธีเปิดงาน
3: ค่ะ
2: นะฮะในวันที่10นะฮะตอนประมาณ 5:00 น.
3: ค่ะปีนี้มีผัดหมี่มงคลอีกมั้ย
2: มีวันก็วันที่10ไงวันที
3: ่อ๋อผัดวันที่10เลย
2: วันที่10ตอน 5:00 น.นะครับจะผัดก็เรียกหมี่มังกรสัมพันธ์นะฮะก็จะมาผัดโดยเชฟของโรงแรมแกรนด์ไชน่าเยาวราชตรงนี
3: ้
2: แล้วก็ผัดกระทะยักษ์ 1,000 จานแจกฟรี
3: จ
2: ะให้ทุกคนได้ชิม 1,000 จานนะฮ
3: ะ
2: อร่อยไปงานเสริมสิริมงคลนะฮะโดยชัดชาติจะกับประธานแล้วก็รองประธานอะไรจะช่วยกันผัดแล้วก็ให้สื่อมวลชนได้ชิมกันให้ประชาชนที่มาได้ชิมกัน 1,000 จานครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: น่าสนใจมาก
2: ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการปล่อยขบวนองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมที่เราคัดเลือกจากสาวบริสุทธิ์อายุตั้งแต่18ถึงไม่เกิน25ซึ่งเราได้เสียงทายได้มาแล้ว
3: อ
2: ย่างชุดสวยงามแล้วก็อยู่บนรถบุพการชาติแห่รอบเยาวราชมีมังกรสิงโตอะไรมีมังกรสิงโตเต้นรอบๆแล้วก็มีขบวนแห่ต่างๆเยอะแยะเป็นวันที่ขบวนจะยาวนะฮะเป็นวันที่ยาวราชก็จะสว่างสวยจากมังกรสิงโตแล้วขบวนแห่รถบุพการชาติอะไรพวกนี้สวยงามฮะ
3: เริ่มขบวนจากตรงไหนคะเริ่มปล่อยขบวนตรงไหน
2: จากวงเวียนโอเดียนเลย
3: จากวงเวียนโอเดียน
2: แห่ไปถึงถนนราชวงศ์แล้วก็วกกับเสือป่าแล้วก็กลับมาที่วงเวียนโอเดียนอีกทีนึง
3: อ๋อค่ะ
2: นะฮะยาวจะใช้

0: จะมีไม่ใช่เลี้ยงอาหารจะมีเขาเรียกโรงทานแจกอาหารฟรี
1: อ๋อค่ะ
0: แจกอาหารฟรีต่อเนื่องต่อเนื่องจากบะหมี่ก็จะมีแจกอาหารฟรีนะ
1: ค่ะค่ะ
0: แจกอาหารฟรีตอนเย็นๆ
1: ค่ะทีนี้ผู้ที่จะไปร่วมงานเนี่ยควรจะต้องใส่ชุดขาวหรือเปล่า
0: ถ้าควรจะเลยนะครับควรจะใส่ชุดขาวอย่างน้อยๆก็เสื้อขาวก็จะดีนะฮะอย่างน้อยเสื้อขาว
1: เสื้อขาวกางเกงขาวเนี่ยนะ
0: กางเกงขาวก็ดีกางเกงถ้าไม่ได้กินเจจริงๆก็ขอเป็นเสื้อขาวก็ดีละก็มาไหว้อะไรได้สะดวกหน่อย
1: ใช่ใช
0: ่กลับมาไหว้อะไรสะดวก
1: เวลาเข้าศาลเจ้าเข้าวัดจะได้สบายใจอ่ะใส่ชุดขาวอ่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับถูกต้องแล้วอาจารย์ถูกป่ะ
1: นะ
0: เรามา
1: เทศกาลบุญ
0: ใช่แล้วมาเทศกาลก็ต้องใส่ชุดขาวใช่ไหมเราไปออกกำลังกายแล้วก็ใส่ชุดพละออกกำลังกาย
1: นี่เรามางานบุญ
0: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: นะคะทีนี้อาจารย์เรียนถามอย่างนี้เรื่องของอาหารที่มาขายเรียงรายอยู่แต่ละปีเนี่ยได้มีการกำหนดราคาไหมว่าคุณจะขายได้ไม่เกินราคานี้เท่านี้อะไรยังไงได้มีการกำหนดไหม
0: เรามีการประชุมนะฮะแล้วขอร้องไม่ให้ขายอะไม่ให้ขายแพงขายแพงนี่เสียชื่อเยาวราชแต่ส่วนใหญ่ร้านค้าที่ออกส่วนใหญ่เป็นร้านค้าในพื้นที่สักกว่าครึ่งแล้ว
1: เขาก็ให้ความร่วมมือใช่ไหม
0: โอ้ถ้าไม่ให้ความร่วมมือปีหน้าเราจะไม่ให้เข้ามาขาย
1: แม่ดีจังเลย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่
1: ไว้ก่อน
0: คนในพื้นที่กว่าครึ่งเลยแล้วก็ฝีมือด้วยถ้าไม่อร่อยเราก็จะไม่ให้เข้ามาเหมือนกันจะมีคนเข้ามาขายเยอะแยะไปเราก็เลือกแล้วก็ให้เขาปฏิบัติตามเงื่อนไขต
1: ้
0: องสะอาดต้องขายไม่แพงสำคัญคือต้องสะอาดไม่ได้มาแล้วยี่สกปรกไม่ได
1: ้
0: เราไม่ชาไม่ใช่นะฮะ
1: อาจารย์
0: ส่วนใหญ่
1: อาจารย์ชอบจับฉ่ายกับต้มกะหล่ำนะ
0: อ๋อมีหลายเจ้ามีอยู่สามสี่เจ้าด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปวันไหนเดี๋ยวจะโทรบอกท่านประธานท่านจะได้แนะนำว่าร้านไหน
0: ได้เลยมาช่วงเย็นๆจะคึกคักมากเลยคนเยอะ
1: ได้
0: เกือบเที่ยงคืน
1: ก็เดี๋ยวไปช่วยกันอุดหนุน
0: แล้วก็หลังจากวันแรกที่ชิวอีกที่ชัดชาติมาวันที่สิบแล้วหลังจากนั้นอีก3วันคือชิวซาเราจะอีก3วันชิวซาแล้วก็มีพิธีไหว้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: ไหว้ใหญ่ก็คือแต่จริงๆแล้วเรามีงานสวดทุกคืนนะฮะงานสวดตั้งแต่หกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งเราจะมีงานสวดถึงสามทุ่ม
1: สวดที่ไหนคะ
0: มีการเวียนทูปที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ
1: อ๋อซุ้มประตูเลยอ๋อฮะ
0: จะมีนักสวดใส่ชุดขาวใส่ชุดเกียรต
1: ิน
0: ักขาวมานั่งสวดกันถึงสามทุ่มมีจะสวดมนต์ต่างๆมนต์ของพระพุทธเจ้าของเจ้าแม่กวนอิมเปิดมนต์ต่างๆไพเราะมาก
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีหลังจากสวดเสร็จแล้วก็จะมีพิธีเวียนธูปเวียนธูปโดยมีพระสุสงฆ์จะมานำธูปให้พวกเราได้เวียนสามรอบวงเวียนโอเดียนทุกคืนเลยครับนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ชิวลักก็คือหลังจากชิวอีกหลังจากชิววันที่หนึ่งไปชิวลักก็จะมีพิธีลอยกระทงสะเดาะเคราะ
1: โอ้ดีจัง
0: อ๋อมีพิธีลอยกระทงสะเดาะเคราะเราก็เป็นก็จะมีจะมีขบวนแห่กันสิงโตมังกรก็จะมีขบวนแห่จากวัดโลกาวัดโลกาที่อยู่สำเพ็งอะน
1: ะ
0: แห่มาที่โอเดียนแล้วจากโอเดียนก็จะมีขบวนสมทบกันแห่ไปที่เยาวราชขอไปเดินตลอดถนนเยาวราชถึงราชวงศ์แล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางทรงวาดแล้วก็ไปสุดที่ท่าน้ำสวัสดีแล้วก็ทำพิธีที่นั่นทำพิธีโดยพระอาจารย์ที่นู่นเจ้าวาดทำพิธีลอยกระทงมีการลงเรือด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีการลงเรือไปปล่อยกระทงหลังจากนั้นก็ขึ้นหลังจากนั้นก็จะกลับมาที่โอเดียน
1: ค่ะ
0: ก็มาทำพิธีอย่างอื่นต่อซึ่งเราจะมีพิธีแจกทานให้กับผู้ผ่านไปมา
1: อ๋อฮะฮะฮะ
0: ฟรีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็มีก็อย่างว่าก็มีสวดมนต
1: ์ค่ะ
0: สวดมนต์มีการเวียนธูปทุกคืน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตลอดระยะตลอดทางก็มีคนขายของเยอะแยะคนเยอะมาก
1: วันปิดงานมีอะไรบ้างคะ
0: วันปิดงานเรามีพิธีทิ้งกระจาด
1: อ๋อทิ้งกระจาดวันสุดท้าย
0: ทิ้งกระจาดคนก็เยอะอีกวัน
1: ค่ะ
0: คนก็เยอะ
1: อันนี้ต้องจัดระเบียบดีๆนะทิ้งกระจาดเนี่ยคนเยอะมาก
0: คนมากว่าพันอยู่แล้วครับพันกว่าคนแล้วก็เราก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกนี้มาแจกมีอา

0: หารให้กินมีอะไรก็คึกคักอีกวันหนึ่งฮะครับครับในวันสุดท้ายนะฮะ
1: ทั้งหมดคือเรื่องราวดีๆเลยนะ
0: ทิ้งกระจาดเสร็จเราก็มีพิธีส่งเจ้า
1: ส่งเจ้าวันนั้นเลยนะคะ
0: ส่งเจ้าวันนั้นเลยส่งเจ้าก็จะมีพิธีมีทหารมาเชิญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์
1: ครับค่ะค่ะ
0: นะฮะครับครับ
1: ค่ะ
0: ครับสนุกครับ
1: ทั้งหมดที่ท่านประธานเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: โอ้ขอบคุณครับ
1: ชอบมากอาจารย์ไม่ได้พูดเอาใจนะแต่มันคือเรื่องดีๆเลยนอกเหนือจากการที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะไม่ต้องไปเบียดเบียนใครแล้วอ่ะถูกไหมนะ
0: ครับ
1: รับขอโทษนะระบบย่อยอาหารระบบต่างๆมันจะดีขึ้นอันนี้พูดเรื่องจริงนะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนรับประทานเจอาจารย์รู้ดีอาจารย์ชอบทานผักทานคือถ้าสมมติไม่ใช่เทศกาลเจอาจารย์ก็ทานเวจิเทเรียนทานมังสวิรัตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: อาจารย์วันนี้เสนอข่าวน
1: ะ
0: เสนอข่าวเผยแพร่วัฒนธรรมกินเจเนี่ยอาจารย์ก็ได้บุญเยอะแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ดีจังเลย
0: การเผยแพร่ข่าว
1: สาธุ
0: ดีนะข่าวดีๆนะมันก็ได้บุญได้บุญเยอะแล้วครับตอนนี้ก็ดีครับ
1: ค่ะ
0: ดีครับช่วยกันเผยแพร่นะฮะ
1: ใช่ถ้าอย่างนั้นท่านประธานต้องเชิญชวนแฟนรายการที่กำลังฟังให้เขาไปงานเทศกาลกินเจเยาวราชเชิญเลยค่ะ
0: ฮะยินดีครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยเชื้อสายจีนและก็ชาวไทยนะฮะโดยทั้งคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเยาวราชมาพิธีมากราบไหว้บูชาองค์ิววงหุกโจกซึ่งเป็นองค์ที่เทศกาลงานเจก็มากราบไหว้กันนะฮะเรามีธูปมีเทียนไว้เรียบร้อยแล้วฮะเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองและครอบครัวนะฮะได้บุญถ้าใครตั้งใจจริงๆนะผมว่ากินเจนะ10วันนะตั้งใจดีๆนะแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้พวกเราและครอบครัวนะมีความสุขความเจริญอะไรพวกนี้ผมว่าได้ผลนะครับผมก็ทานทุกปีนะครับผมทำ1เดือนนะฮะแล้วผมก็ดีวันดีคืนนะฮะก็มีตลอดสุขภาพก็แข็งแรงผมอายุ70กว่าแล้วนะฮะสุขภาพก็โอเค
1: 70กว่าแล้วเหรอคะ
0: ผมอายุ70กว่าแล้วแต่ว่าสุขภาพของผมก็ดี
1: ไม่มีปัญหาเลย
0: กับขอเชิญชวนนะฮะมาได้หลายทางนะฮะทางด่วนทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะลงวัดมังกร
1: ใช่วัดมังกรนั่นแหละง่ายสุดเลย
0: ง่ายสุดเลยแล้วก็เดินมานิดเดียว
1: ใช่
0: แล้วก็เยาวราชตลอดเส้นทางนะฮะตลอดเส้นทางมีร้านค้ามากกว่าประมาณผมว่าประมาณสัก300ร้านตลอดเส้นทาง300ร้านค้านะสตรีทฟู้ดนะ
1: ได้
0: อยู่บนเส้นทางนี้ฮะเอนจอยสนุกมาก
1: เดี๋ยวอาจารย์จะไปวันไหนอาจารย์โทรหานะคะ
0: ได้ยินดีครับ
1: ท่านประธานจะได้แนะนำอาจารย์ไปซื้อจับชายร้านนี้อาจารย์ไปซื้อต้มกะหล่ำร้านนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ได้เลยครับครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ครับผมอยู่ตอนเย็นๆผมอยู
1: ่ได้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวดีๆตรงนี้นะคะ
0: ได้ครับครับยินดีครับยินดี
1: ขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับครับ
1: คุณประสิทธิ์องค์วัฒนาประธานสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์มาเชิญชวนคุณไปงานเทศกาลกินเจของเยาวราชงานประจำปีของเขางานยิ่งใหญ่ของเขาเลยทีเดียวนะคะมีผัดหมี่กระทะใหญ่ๆด้วยนะเขาบอกว่าเทศกาลกินเจต้องกินผัดหมี่คนจีนเขาถือแบบนั้นนะมันเป็นเทศกาลที่ดิฉันชอบมากจริงๆทำไมเหรอก็ธรรมดาดิฉันก็เวเจเทเรียนเกือบจะ 100% อยู่แล้วอ่ะนะคะพอมันมีตรงนี้มาดิฉันก็ไม่ต้องดิ้นรนเนี่ยคือธรรมดาแล้วเนี่ยร้านอาหารเจมจะหายากร้านอาหารเวเจเทเรียนจะหายากส่วนใหญ่ดิฉันจะสั่งอย่างเช่นข้าวผัดหมูกล่องนึงหมูไม่ต้องคนขายก็มองหน้า พูดจริงพูดเล่นพูดจริงนะเส้นหมี่ราดหน้าถุงนึงหมูไม่ต้องคนนี้พอมาเทศกาลเจดิฉันก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาร้านอาหารเจตรงไหนก็มีขายอ่ะแล้วก็อร่อยทั้งนั้นเลยขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลเจตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วก็บอกว่าขออย่าให้น้ำท่วมกรุงเทพอีกเลยถ้าเราช่วยกันมันน่าจะผ่านไปได้ดิฉันเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยเราทุกคนที่ช่วยกันข้างนอกมีเพลงเพราะๆฟังเพลงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายรายการค่ะ

อะไรจะเกิดมันคือต้องเกิดคุณทำใจไว้กันละกันนะคะดิฉันทิ้งท้ายเพลงเพราะๆ เพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบๆกันแต่ดิฉันสัญญาอย่างหนึ่งว่าดิฉันจะตามทุกเรื่องที่ดิฉันกังวลแล้วมาเล่าให้คุณฟังพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้ผู้นำสหรัฐและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 นโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอลลุ่มเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดจันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฬามารักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขสมกแนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE SIBMTA สายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยคอ.ช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส. ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงสักเสร็จประดับสินรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์02-328-7460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดูจังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
7: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารของประชาชนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยโดยให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนจัดที่พักพิงและสิ่งของจำเป็นให้ได้มาตรฐานพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
9: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังขศีลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจก กจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
10: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาเวลาเกิดฝนตกน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
12: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิเพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า 3 ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
13: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งนึงท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
12: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิจมาโลรายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
14: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยยอมรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด -19 สงครามรัสเซียยูเครนราคาพลังงานเงินเฟ้อสงครามการค้ารวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
15: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่า good job สำหรับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสแล้วก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่ลดลงให้มีผลิตภาพสูงขึ้นให้มีสมรรถนะมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับและสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคตและเราต้องเปลี่ยนการบริโภคของเราที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
14: อย่างไรก็ตามสสช.ได้กำหนดประเด็นปฏิรูปสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศอาทิการยกระดับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจสุขภาพรวมถึงการปฏิรูปภาครัฐให้มีขนาดกระชับสมรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริต และการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
16: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO Thai หากพบปัญหาสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO Thai หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอินบ็อกช่องทาง LINE SSO ไทยการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมจึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า296ล้านบาทโดยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
17: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ Open AI Anthropic Meta Google X และ NVIDIAที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น Super Intelligent หรือปัญญาชั้นยอดนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางออกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดา ที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-16 คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
19: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องแบบต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
18: ด้านการแข่งขันวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณพัฒน์ไกรจันทร์อริศักดิ์พรสมโพธิและจอร์จชัวร์โรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจอร์จชัวร์จะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3นาที 1.99 วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที 3.07 วินาทีทำให้เอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทัพกรีฑาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย2ต่อ0เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา15นาฬิกา e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคิมินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา 16:00 น.การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกA กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2ประตูต่อ0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A 3ส่วนเช็กแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4ประตูต่อ1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0ประตูต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ประตูต่อ0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0ประตูต่อ0มอลโดวาเสมอหมู่เกาะแฟโร1ประตูต่อ1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0ประตูต่อ0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0ประตูต่อ3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0ประตูต่อ3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017-2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีก1กระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
21: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมา

บุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร

0: รพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ขีด72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซดเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกรวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซดและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้วกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้เก็บให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณ ทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: แววหวานตำนานเพลง
0: รายการเพลงที่สร้างความสุขครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงเพราะๆครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้นะครับทางช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 kHz เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทางช่องทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เราสองคนครับคุณมฤทธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับทุกท่านครับวันนี้รายการของเรานะครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนนะครับย้อนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากพวกเราบนรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับบทเพลงในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับไม่อยากให้พลาดสักบทเพลงเดียวเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะและในช่วงแรกนะคะเราได้เตรียมบทเพลงมานะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะมีบทเพลงอะไรบ้างคะคุณเฟรนด์ชิพ
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกับบทเพลงธนูรักครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกกเวศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้โดยคุณพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นโลกเพลงนี้คำร้องโดยครูพยงมุกดาทำนองจากทำนองเพลง The End of the World ขับร้องโดยคุณไนท์ประภาวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงตราบสิ้นลมค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนิตอารีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่ขับร้องนะคะก็คือคุณเจษดาพลอยมอนค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงฟ้ากรุงเทพค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและขับร้องโดยคุณนฤมลสมหวังค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับจบลงไปกับ4บทเพลงในช่วงแรกนะครับกับบทเพลงธนูรักสิ้นรักสิ้นโลกครับตราบสิ้นลมและเมื่อสักครู่นี้กับเพลงฟ้ากรุงเทพครับ
1: ค่ะก็มีแต่บทเพลงไพเราะทั้งนั้นเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับอีก5บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงลานลั่นทมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะสำหรับบทเพลงที่2นะคะบทเพลงชั่วนิดนิรันดร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพยงมุกดาค่ะและผู้ที่จะมาถ่ายทอดวันนี้นะคะก็คือคุณFriendship เสถียรพงษ์กลั่นแตงนั่นเองค่ะและบทเพลงที่3นะคะก็คือบทเพลงผิดด้วยหรือถ้าเราจะรักกันค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยครูพรพิรุณค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณตรีระดาสิงคานค่ะ
0: บทเพลงที่4ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอย่าซื้อฉันด้วยเงินเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณมัสโซทัศนัยพรโมริรัตครับบทเพลงที่5ในช่วงนี้ของเรานะครับกับบทเพลงหวงรักเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยเพลงไทยเดิมและถ่ายทอดโดยคุณต้าธนพลศรีรัตน์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟังครับ

0: จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงในช่วงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงนี้เราก็ยังมีบทเพลงมาฝากกันค่ะอีก4บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่บทเพลงมนรักนวลจันทร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องนะคะโดยคุณทวีปมอนและคุณสง่าอารัมพีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงวรสันและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะบทเพลงที่2นะคะบทเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้คือคุณปริดานิ่มพิจารณ์ค่ะ
1: บทเพลงที่3ครับเพลงนี้ฮิตตลอดกาลจริงๆครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมครับเพลงนี้นะครับคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสฤทธิ์ครับและบทเพลงที่4ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้องจิตเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัจจพันธ์วันนี้ขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงวรสันและคุณมรุธิดาบุญมงคลครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมรับฟังบทเพลงจากพวกเราครับ

0: บทเพลงแห่งความทรงจำนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบทเพลงในรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: บทเพลงทุกๆบทเพลงนะครับที่บรรเลงนะครับจากบนริกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการของเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้อำนวยการรายการนะครับในการผลิตรายการนะครับคุณมณิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวรยากรโดยคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์นะครับแล้วก็ถ่ายทำโดย NBT 2HD นะฮะบรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนักร้องบนดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะคะทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและยังมีช่องทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับตามช่องทางต่างๆในรายการของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,400,000 ครัวเรือนทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวปภ.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ชุมชนและถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานครยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้า
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยพบว่าขณะนี้ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซอยรามคำแหง60ที่ระดับน้ำยังสูงถึง 50-70 ซมซอยคูบอน27หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มช่วงทางออก กลางซอยและท้ายซอยนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงซอยเสรีไทย41และ43ที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้รวมถึงซอยสุวินทวงศ์96หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนหลวงแพ่งซอยรามอินทรา117มีนบุรีและหมู่บ้านพฤกษาวิว 50/1 ถนนราชพัฒนาส่วนถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิที่ระดับน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรถนนบุรพาทั้งเส้นระดับน้ำสูง30ถึง40เซนติเมตรขอให้งดสัญจรผ่านถนนนวมินช่วงซอย38ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำสูง20ถึง30เซนติเมตรและช่วงตัดคลองจระเข้น้อยถึงตัดคลองการหลงระดับน้ำสูง10ถึง40เซนติเมตรเป็นต้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะอาจมีคลื่นสูง3เมตร JMA ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโดที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเก็ดพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังอำเภอโคกโพอำเภอมายออำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนโปรยและลมฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุสำราญจังหวัดระนองอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: แขกหลายท่านที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพโดยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทางโซนตะวันตกแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยแผนรับมือกทม.ว่ายังไงท่านนายกรัฐมนตรีว่ายังไงเงินที่เอาไปเป็นเงินบริสุทธิ์หรือว่าที่ผู้แทนบางพรรคบอกว่าเงินไม่สะอาดนายกบอกนี่มันเงินเดือน เงินสะอาดเงินเดือนนายก
2: นี่ก็แนวทางการช่วยเหลืออีกหนึ่งส่วนนะคะก็คือตรงบริเวณของแฟลตคลองจันด้วยนะคะน้ำลดถึง20 เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะบางพื้นที่
1: นี่ซ้ำแล้วนี
2: ่นี่ซ้ำแล้วไงพี่
1: ซ้ำไปครึ่งชั่วโมง
2: จะบอกว่าไม่ซ้ำก็ไม่นะ
1: ซ้ำไปนะ
2: ซ้ำไปแล้วแต่ลำสาลีดูทิศทางว่าจะดีขึ้นนะตรงนั้นน่ะ
1: ก็มันก็ดีขึ้นแหละก็ต้องดีขึ้นเมื่อฝนไม่ลงมาเติมก็จะดีขึ้นคือตอนนี้เนี่ยอันนี้ให้ภาพคุณผู้ชมได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งเนาะน้องฝนจะเห็นภาพนะครับว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็มีก็แบ่งโซนน่ะทั้งหมด6 โซนนะครับกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยตั้งแต่มีนบุรีหนองจอกลาดกระบังคลองสามวาบึงกลุ่มคันนายาประเวศสวนหลวงนะครับมาถึงชั้นในนี่เขาเรียกกรุงเทพโซนตะวันออกแล้วมันมีคลองก็คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วคนที่อาศัยอยู่2 ฝั่งคลองนี้แหละคือคนที่ถูกน้ำท่วมอยู
2: ่
1: เดี๋ยวไปที่ผอ.เขตบางกะปินะครับท่านผอ.สิริการสุยวณิชนะครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีท่านผอ.ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผอ.เกษียณวันนี้หรือเปล่าครับเกษียณพรุ่งนี้หรือเปล่าครับท่าน
3: ปฏิบัติหน้าที่วันนี้วันสุดท้ายค่ะแต่ก็
2: นี่ปิด
3: เป
2: ็
3: นผู้ประสานงานไปอีกนิดหน่อยประสานงานนะคะ
2: ท่านทำจนถึงวินาทีสุดท้าย
1: จนวินาทีสุดท้ายเผลอๆพรุ่งนี้เกษียณแล้วยังจะต้องมาช่วยนะฮะ
3: ก็มันเป็นการประสานงานในเบื้องต้นไว้แล้วเราก็จะมาช่วยน้องๆในเขตที่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างเช่นทหารปภแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณที่มาช่วยเหลือสำนักงานเขตอะค่ะก
1: ็
3: ต้องมีการประสานงานอยู่ค่ะ
1: ครับถามท่านบอกอย่างนี้ครับท่านครับบางกะปิมีทั้งหมดกี่แขวงครับ
3: 2 แขวงค่ะแขวง
1: ก็คือคลองจันทร์กับหัวหมาก
3: จันทร
1: ์ทั้ง2 แขวงนี้ท่วม 100% มั้ยครับท่าน
3: ค่ะท่าน
1: 100%
2: ท่วม2แขวงเลยเหรอคะ
1: เขตมีแค่2ตำบลคือ2แขวงน้ำท่วม 100%
2: โอ้
1: แล้วตอนไหนตอนนี้ที่แขวงคลองจันทร์สถานการณ์ล่าสุดเป็นไงครับท่าน
3: เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้เรามีหน่วยงานภายนอกนะคะมาสนับสนุนเรื่องของการสูบน้ำเพราะเราจะกู้แฟลตคลองจันทร
2: ์ค่ะ
1: กู้แฟลตคลองจันทร
2: ์
1: ไม
2: ่
1: ใช่กู้กรุงศรีนะท่านนะกู้แฟลตคลองจันทร์นะตอนนี้นะ
2: ระดับน้ำสูงสุด
3: คลองจันทร
2: ์กู้แฟลตคลองจันทร์ตอนที่สูงสุดนี่เท่าไหร่นะคะแล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่
3: ประมาณ1.50 เมตรตอนนี้ลดลงมาประมาณเหลือ1 เมตรค่ะ
1: แล
3: ้วไม่เกิน1 เมตรค่ะแต่เรือก็อยากวิ่งไม่ได้แล้วก็จะเป็นรถTMC รถสูงยกสูงอะค่ะที่ยังวิ่งได้
1: ค่ะแล้วรถที่มันจมน้ำนะท่านผอ.ดูแล้วคาดการณ์ว่าที่ในแฟลตคลองจันทร์ทั้งหมดที่มันจมน้ำตั้งแต่คืนวันเสาร์เป็นต้นมาเนี่ยสักประมาณกี่คันได้ท่าน
3: โอ้โหท่าน30 แฟลตของเราเนี่ยมันเยอะมากเพราะทุกคนมีรถ
1: มีรถ
3: ทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถทุกอย่างเพราะเขาประกอบอาช
1: ีพ30 แฟลตมี 4,000 ห้องถ้าห้องละคันก็ 4,000 คัน
2: รวมมอเตอร์ไซค์
1: ถ้ารวมมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเป็นหมื่นนะเพราะมอเตอร์ไซค์มันหลายคันนะท่านเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วจมหมดเลยถูกไหมครับท่านนะท่วมหมดเลย
3: จมมิด
1: เลยจากเม็ดครึ่งตอนนี
3: ้เองเนี่ยยังแค่คอเลยถ้าไม่ได้เรือนี่ตายแง่แก่
2: แล้วแบบเนี้ยท่านผอ.เวลาที่เรานำรถยกสูงขึ้นไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะรถที่เขาจมอยู่ในน้ำเนี่ย
3: มันมีตอนเราให้ความช่วยเหลือตอนแรกเนี่ยเราจะเอาเรือของมูลนิธิปู่อินเองนะคะสยามรวมใจปู่อินเรือของสำนักการระบายน้ำซึ่งเป็นเรือท้องแบนนะคะแล้วก็ภาคเอกชนหลายๆแห่งนะคะรวมทั้งดาราด้วยคุณบุ๋มคุณนาคอนเนี่ยใครมาหลายๆคนเนี่ยก็เอาเข้าไปคราวนี้มันจะมีแนวของแนวเดินเรืออยู่มันก็คือถนนนั่นแหละ เพราะว่าเขาจอดในแฟลตของเขามันจะมีช่องตรงกลางก็ไม่ได้ไปโดนรถของเขาแล้วก็เจ้าของพื้นที่เขาก็จะบอกว่าระวังตรงนั้นอย่าไปตรงนี้อย่าไปเขาก็จะมีแนวกันอยู่อะค่ะ
1: มีคนช่วยดูแลอยู่ท่านครับถ้าพูดถึงว่าเอาละสถานการณ์น้ำจากเม็ด50ตอนนี้ก็ลดลงไป
3: ลดลงไม่ถึ
1: ง
3: เม็ด
1: เหลือประมาณสัก1เม็ดในบางจุดก็ลดลงไปกว่านั้นบางส่วนที่ต่ำก็สูงกว่านั้นหน่อยนึงนะครับ
3: ฝั่งนั้นค่ะ
1: นี่คือสถานการณ์น้ำที่กำลังเร่งสูบออกลงคลองแสนแสบ
3: ดีขึ้นดีขึ้นเลย
1: อาหารการกินครบหมดทุกคนหรือยังครับท่าน
3: อาหารการกินตอนนี้แฟลตคลองจันเนี่ยหนูไม่ห่วงเพราะว่ามีผู้สนับสนุนจำนวนมากก็จะมีบางพื้นที่ที่มีการตกหล่นซึ่งตรงนี้สำนักงานเขตเองอ่ะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะถ้าโทรมาเราก็จะจัดลำดับส่งทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านในพื้นที่เองไม่ว่าจะเป็นฝั่งคลองจันหรือฝั่งคลองจันหรือฝั่งแขวงหัวหมากค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะตอนนี้เราอ่ะทำงานเชิงรุกในเรื่องของการสำรวจพื้นที่น้ำแห้งแล้วก็มีการเก็บขยะเคลียร์ขยะเมื่อวานเราเคลียร์ขยะฝั่งถนนรามคำแหงไปบ้างแล้วไปแล้วทั้งตลอดเส้นทางเพื่อไม่ให้ขยะหน้าตะแกรงมันมีคนกีดขวางทางน้ำวันนี้เราเคลียร์ขยะถนนลาดพร้าวเดี๋ยวเรามีบัดดี้ของเขตเราเขตหนองแขมกับเขตตลิ่งชันจะมาช่วยเราเก็บขยะในซอยด้วย
1: น้องแขมตลิ่งชันเขาไม่ท่วมก็มาช่วยมาที่บางกะปีดีครับดีครับท่านฮะอย่าว่าแต่พื้นที่อื่นนะท่านอย่าว่าแต่พื้นที่ชาวบ้านเขตบางกะปีเองติดอยู่กับคลองแสนแสบมันท่วมถึงไหนครับท่าน
3: ในเขตเหรอคะ
1: ครับ
3: ก็ถึงเป้าอะค่ะ
1: สำนักงานเขตถึงเป้าไม่ต้องทำบัตรประชาชนเลยที่ทำบัตรอยู่ข้างล่าง
3: มีท่วมฝ่ายทะเบียนฝ่ายเทศกิจฝ่ายพัฒนาชุมชนค่ะที่พื้นต่ำหน่อยนะคะ
1: ครับ
2: ตอนนี้
3: ก็พยายามค่ะตอนนี้ก็พยายามทำทางเดินตัวนี้แต่มันแห้งแล้วตอนนี้เข้ามาทำบัตรได้แล้วก็เปิดศูนย์ที่เดอะมอลล์ชั้น3ค่ะทำบัตรประชาชน
2: ได้
3: ที
2: ่
3: น
2: ั่
3: นทำทะเบียนบ้านได้ที่นั่นแต่ยังทำเต็มภารกิจไม่ได้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เพราะว่ามันยังท่วมอยู่ยังเก็บไอ้ที่มันใช้ไม่ได้ที่มันชำรุดออกอยู่ค่ะตอนนี้เคลียร
1: ์มันมาแบบปัจจุบันทันด่วนแสดงว่าคืนวันเสาร์ใช่ไหมคืนนั้นพอช้าปั๊บมันเขตก็เก็บของไม่ทันเหมือนกัน
3: คืนวันที่25เนี่ย
1: คืนวันที่25คืนวันศุกร
3: ์คืนวันที่25เนี่ยตีหนึ่งมันยังไม่ท่วมพออ้อยกลับบ้านได้อยู่เพราะว่าอยู่จนดึกเนี่ยแล้วมันยังกลับบ้านได้อยู่แต่พอปี3เนี่ยมันท่วม
1: มัน
3: มาแบบปื๊ดๆๆขึ้น
2: ใช่ถ้าเก
3: ิ
2: ดเป็นเช
3: ้
2: าวันเสาร์
3: รถเขตยังท่วมหลายคันเจ้าหน้าที่อ่ะ
1: ครับ
3: ถูกค่ะ
2: ท่านผอ.ถามนิดนึงว่าเวลาปิดเปิดใช้ไฟเนี่ยตอนนี้ที่แฟลตคลองจันยังใช้ระบบปิดเปิดไฟเหมือนเดิมไหม
3: ตอนนี้คือการไฟฟ้าตัดไฟชั้น1แต่ชั้นอื่นๆเนี่ยเขาเปิดไฟได้แล้วก็คือตอนแรกเลยที่ตัดไฟเพราะว่ามันมีการเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูด
1: ไปดูดเสียชีวิตไป1รายใช
3: ่2
1: ตั้งแต่วันแรกเลย
3: ค่ะแล้วคราวนี้ก็พอตะหลังก็ผู้บริหารก็ให้ประสานกับการไฟฟ้าว่าเราจะตัดไฟแบบไหนเพื่อเป็นความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ให้มีไฟใช้ได้เขาจะได้เอาถุงยางชีพไปก็ประกอบต้มแกงอุ่นมาม่ากินกันอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำเนินการได้ค่ะตอนนี้มีไฟใช้หมดแล้วค่ะ
4: สวัสดีเห็นนี
2: ้ค่ะก็อันนี้ตอนเรื่องของปิดเปิดไฟก็เป็นระบบ
3: เรียบร้อยค่ะ
2: จัดการเรียบร้อย
1: สุดท้ายครับท่านครับบางกะปินะครับแน่นอนทั้งสองแขวงหัวหมากคลองจันทร์อยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมคลองแสนแสบคิดว่าคาดการไปเร็วที่สุดน้ำจะลดลงขอบคลองแสนแสบและถนนรามแห้งลาดพร้าวแห้งชุมชนทั้งสองฝั่งแห้งได้สักประมาณวันไหนอีกสักกี่วันท่านฮะ
3: ดูว่าภายในวันศุกร์นี้เห็นหน้าเห็นหลังคือตอนนี้ถ้าไม่เติมมาอีกนะตอนนี้ก็เติมมานิดนึง
2: แต่ตอนนี้เติมอยู่ นะคะท่าน
3: เห็นหน้าเห็นหลังเลยคือไม่เกิน2วันนี
1: ้
3: มหาสุขเนี่ยเพราะว่าถนนรามคำแหงเนี่ยแห้งรถเมย์วิ่งไปแล้วเราไม่ต้องใช้รถของไปรษณีย์แล้วถนนลาดพร้าวมีบางจุดที่แห้งแล้วก็ยังสูงอยู
1: ่
3: ก็จริงๆรถเข้าได้แล้วนะคะท่านแต่มันมีรถจอดเสียแล้วโดนกระแสน้ำจากรถที่วิ่งตอนที่เราช่วยเหลือตอนน้ำท่วมอ่ะมันจอดกีดขวางกลางถนนมันทำให้เรามันไม่ทำให้สามารถจราจรใช้เส้นทางจราจรได้
1: มันเคลื่อนย้ายลำบากเนาะท่านครับก็ขอบคุณท่าน
3: ความร่วมมือนะคะ
1: ขอ
3: ประชาสัมพันธ์เรื่องเจ้าของรถนะคะที่ลอยกลางถนนอยู่เนี่ยไม่ว่ารถเมย์หรือรถอะไรให้มาเคลื่อนย้ายเพื่ออะไรเพื่อเราจะใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกเนี่ยได้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ถนนนวมินทร์เองสี่แยก
1: อีกหลายคันไหมท่านน่ะหลายคันไหม
2: เยอะ
3: เยอะค่ะ
1: เยอะเนาะซึ่งชาวบ้านไม่มีเงินจะไปสร้างรถสไลด์มันยกอะครับเพราะมันขับออกไม่ได้
2: เพราะรถมันเสียนะ
1: ใช่ใช่
3: รถมันเสียก็ต้องให้เขามาดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ที่คนประชาชนเดือดร้อนคนสัญจรไปมา
1: ตำรวจช่วยได้ไหมท่านให้ตำรวจไปเอารถสไลด์แล้วก็เอาไปจอดในที่เนาะเพราะงั้นชาวบ้านคงไม่มีความสามารถอะตอนนี้เน
3: า
1: ะ
3: ฝากประชาสัมพันธ์เจ้าของรถ
1: ค่
3: ะค่ะให้มาเคลื่อนย้ายถนนพ่วงสิริหน้าเขตข้างเขตก็จอดเต็มสะพานปิดการจราจรไปโดยปริยาย
2: อ๋อนอกจากประสานทางถ้าเนี่ยคนที่ฟังรายการอยู่แล้วเป็นเจ้าของรถที่กีดขวางอยู่แล้วคงไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ทั้งเขตเนี่ยประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพอจะเคลื่อนย้ายให้
3: อันนี้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่รถที่มันเป็นรถสไลด์แล้วเขาเรียกอะไรนะรถยกของเขาเนี่ยมันก็ยังสี่แยกบางกะปิมันยังสูงอยู่อะค่ะ
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อและเป็นกำลังใจและขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตท่านสิริการนะท่านนะทำงานจนนาทีสุดท้ายแล้วยังมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆต่อในวันพรุ่งนี้อีกสัก7วันนะท่านนะ
3: มาช่วยไม่ใช่เป็นพี่เลี้ยงมาช่วย
1: ผมก็เป็นลูกบ้านท่านครับท่านครับก็เราก็อยู่กับน้ำแล้วก็ช่วยตนเองลดภาระกทมให้ได้มากที่สุดอยู่ในซอยราม60ครับท่านน้ำยังไม่ลดครับครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ราม60นี่สูงจริงๆ
1: ใช่ครับ
3: เดี๋ยวเราจะกู้ราม60ต่อค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อก่อนกู้กรุงศรีตอนนี้กู้แฟลตคลองจันต่อไปก็กู้กรุงไทยกู้ออมสิน
2: เพราะเดี๋ยวเราจะพาไปกู้ไหมหรือยังไง
1: ออมสินก็ช่วยและกระทรวงคลังให้ธนาคารออมสินช่วยนะ SME แบงก์แรงต่างบสย.นะ
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องมาช่วยเรื่องของทุนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยจากน้ำท่วม
2: ใช่ค่ะเด
1: ี๋
2: ยวอีกสักครู่นึงจะไปพูดถึงการเรื่องของการเคลมเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วแน่นอนถือว่าเสียหายเยอะที่นะ
1: ฮะนะครับเราจะพูดให้เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับการเคลมประกันรถยนต์ที่จมน้ำบ้านเรือนที่จมน้ำเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครคือบ้านทั่วไปเนี่ยที่ไม่ผ่อนน่ะผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีประกันบ้านฝนมีประกันไหม
2: มีค่ะ
1: ประกันยังผ่อนอยู่ไหม
2: ประกันอุบัติเหต
1: ุไม่ดิประกันบ้านน่ะผ่อนอยู่ไหม
2: อ๋อไม่มีแล้ว
1: ไม่มีประกันใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมบ้านที่ไม่ผ่อนกับธนาคารน่ะส่วนใหญ่จะไม่มีประกันรถที่ยังผ่อนอยู่หรือไม่ผ่อนแล้วแต่รถที่ส่วนใหญ่จะมีประกันอย่างน้อยกว่าชั้น3แต่บ้านนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีประกันเว้นแต่บ้านยังผ่อนอยู่กับธนาคารบังคับว่าคุณต้องทำประกันนะแต่ส่วนใหญ่ประกันอัคคีภัยไม่ได้ประกันน้ำท่วมทีนี้คราวนี้น้ำท่วมประกันมันจะครอบคลุมไหมเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวจะได้สอบถามกับทางคปพว่าจะดูแลเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนยังไงให้ท่านได้ช่วยเหลือแนะนำครับ
2: คุณอาภากรปานเลิศรองเลขาธิการคปพ.ตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะท่านรองคะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ครับ
4: สวัสดีครับ
1: ท่านก็คงเห็นภาพน้ำท่วมรถจมน้ำกันเยอะเลยแฟลตคลองจันทร์เคหะแถวร่มเกล้านะครับบ้านเรือนส่วนหนึ่งก็จมน้ำเสียหายยกเข้าของไม่ทันท่านครับคปพ.เรามีบทบาทช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนนี้อย่างไรบ้างครับเชิญครับ
4: อย่างนี้ครับคือเมื่อ2วันก่อนนะครับ2วันก่อนเนี่ยเราก็เรียกบริษัทประกันภัยทุกบริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัทนะครับมาหารือร่วมกันนะครับเรื่องของการจ่ายเคลมให้รวดเร็วนะครับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้นะครับเรื่องของรถเรื่องของบ้านนะครับแล้วเราก็มาทบทวนว่ามาตรการที่เราวางไว้แต่เดิมคือจริงๆแล้วเนี่ยทางคปพ.กับภาคธุรกิจเรามีมาตรการพวกนี้ไว้อยู่แล้วนะครับเราก็มาทบทวน เพื่อที่จะให้บริษัทประกันภัยเนี่ยชดใช้ค่าเสียหาย
1: ครับ
4: ด้วยความรวดเร็วนะครับกรมธรรม์หลักๆที่จะให้ความคุ้มครองน้ำท่วมเนี่ยนะครับสำหรับรถยนต์ก็จะเป็นกรมธรรม์ประเภทหนึ่งหรือกรมธรรม์ประเภทอื่นๆที่ซื้อภัยน้ำท่วมไว
1: ้
4: นะครับส่วนของประเภทหนึ่งเนี่ยอันนี้ทางบริษัทจะต้องซ่อมรถให้กับสุขภาพเลย
1: ครับ
4: นะครับกรณีที่ท่วมทั้งคันเนี่ยนะครับเราก็ตกลงกับบริษัทไว้ว่าอันนี้เนี่ยสามารถคืนทุนได
1: ้
4: หมายถึงว่าทำคุณประกันภัยไว้ล้านหนึ่งก็จ่ายล้านหนึ่งเลยนะครับส่วนที่ถ้าท่วมต่ำกว่านั้นนะครับเช่นเข้ารถถึงคอนโซลล่างคอนโซลบนพวกนี้นี่บริษัทประกันภัยต้องเร่งที่จะซ่อมรถให้กับสู่สภาพเดิมให้กับผู้ประกันภัยนะครับส่วนบ้านที่พักอาศัย
1: นิดเดียวครับท่านครับขอติดอยู่ที่รถอีกนิดหนึ่งนะท่านนะก็คือว่ารถถ้าทำประกันภัยภาคสมัครใจชั้นหนึ่งอันนี้คุ้มครองภัยทุกภัยรวมถึงน้ำท่วมคราวนี้ด้วยแต่ถ้าไม่ใช่ชั้น1เป็นชั้น3ชั้น2บวกอะไรต่างเหล่านี้ไม่คุ้มครองเว้นแต่ว่าคุณซื้อประกันภัยน้ำท่วมรวมไว้ด้วย
4: ใช่ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ซื้อครับส่วนใหญ่ไม่มีประกันเพราะฉะนั้นได้แต่รถประกันชั้นหนึ่งแต่พอประกันชั้นหนึ่งท่านรองก็บอกว่าเอาละเราคุยกับคปภ.คุยกับบริษัทประกันทุกบริษัทแล้วเรียกมาคุยแล้วนะเคลมไม่เร็วถ้าท่วมหมดทั้งคันคืนทุนเลยประกันล้านคืนล้านถ้าไม่ถึงน
2: ้
1: ำเข้ารถท่วมไปถึงคอนโทรลนี่ก็เร่งซ่อมให้ความเป็นธรรมถูกต้องไหมครับท่านฮะ
4: ใช่ครับ
1: พูดถึงรถไฟฟ้าไหมท่านพูดถึงรถไฟฟ้าไหมเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากเลยเรื่องนี
4: ้รถไฟฟ้าก็บริษัทก็ต้องซ่อมให้กับสู่สภาพเดิมครับ
1: เหมือนกันใช่ไหมครับ
4: เหมือนกันครับเหมือนกันครับเพียงแต่อันนี้อาจจะต้องใช้ศูนย์บริการของแต่ละบริษัท
1: ครับ
4: ที่เป็นเจ้าของรถนะครับ
1: เช
4: ่น BYD อะไรพวกนี้นะครับเขาก็ต้องมาตรวจสอบว่ารถว่าน้ำเข้าแบตหรือเปล่า
1: ครับ
4: นะครับ
1: อันนี้ก็คือเรื่องรถทีนี้เรื่องบ้านครับท่านครับ
4: เรื่องบ้านเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยโดยปกติเนี่ยก็จะทำประกันภัย2แบบ
2: ะ
4: นะครับก็คือแบบประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยโดยปกติเนี่ยนะครับประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีความคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ประมาณ 20,000 นะครับ
1: ได้แถมน้ำท่วม 20,000
4: ใช่ครับเราก็บอกกับบริษัทประกันภัยเลยว่าถ้าน้ำท่วมสูงเนี่ยก็ควรที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้เต็มวงเงินเลย
1: เต็มจำนวน
4: ใช่ครับ
1: ก็คือได้ 20,000 ถูกต้องไหมครับถ้าทำกรณีบ้านที่ทำประกันอัคคีภัยไว้เนี่ยนะครับถ้าประสบจากอัคคีภัยโดยตรงนี้ได้ตามกรมธรรม์แต่ได้พิเศษในกรณีถ้าน้ำท่วมได้สูงสุดก็คือ20,000 บาท
4: ครับโดยปกติเขาจะมีความคุ้มครองน้ำท่วมไว้ในกรมธรรม์อัคคีภัยด้วยนะคร
1: ับผมแต่ไม่เกิน 20,000 ถูกต้องไหมครับท่านครับแต่วงเงินไม่เกิน 20,000
4: เขาจะมีทับลิมิตไว้ไม่เกิน 20,000 นะครับอันนี้ผู้ประกันภัยเนี่ยก็ตรวจสอบดูนะครับบางบริษัทอาจจะคุ้มครองถึง 30,000 40,000 นะคร
1: ับ แล้วแต่บริษัทแล้วแต่กรมธรรม์นะท่านนะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วถ้ามี
4: แบบนึง
1: ครับเชิญครับอีกแบบนึง
4: อีกแบบนึงก็คือเป็นไมโครอินชัวรันสำหรับที่อยู่อาศัยอันนี้จะคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ที่ 10,000 บาท
1: ครับ
4: นะครับส่วนร้านค้านะครับร้านค้าโดยทั่วไปก็จะทำประกันภัย IAR ก็คือความเสี่ยงภัยทรัพย์สินนะครับอันนี้เนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีความคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาท
2: คร
1: ับ
4: แต่ผู้เอาประกันภัยต้องตรวจสอบอีกทีนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก 30,000 บาทเราอันนี้เราก็ตกลงกับบริษัทประกันภัยว่าถ้าน้ำท่วมสูงเนี่ยก็จ่ายจำนวนนี้ไปเลย 20,000 10,000 30,000 นะครับ
1: ครับ
2: ไม่ถึงกรณีร้านค้าหรอคะ
1: ร้านค้า
4: ร้านค้าเนี่ยจะมีประกันภัย IAR
2: ค่ะ
4: นะครับอันนี้ก็จะมีความคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ประมาณ 30,000 บาท
1: ครับ
4: ครับ
1: มีอีกไหมครับท่านครับเรื่องบ้าน
4: ก็มีประมาณนี้ครับ
1: ประมาณนี้ใช่ไหมครับ
4: แบบกรมธรรม์ครับ
1: ทีนี้ก็คือแน่นอนนะครับประชาชนก็กังวลเนาะเอาตอนนี้ที่เราคุยกับท่านรองเนี่ยก็คือเฉพาะคนที่ทำประกันนะครับตั้งแต่รถยนต์แล้วก็บ้านเน
2: า
1: ะสองอย่างเนี่ยที่เสียหายเน
2: ี่
1: ย
2: แล้วก็ร้านค้าน
1: ะครับตอนนี้คปภ.ก็เดินหน้าไปแล้วเชิญผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยมาเจรจาแล้วมอบนโยบายแล้วมีความเห็นร่วมกันแล้วว่าจะต้องเคลมอะไรอย่างไรทีนี้ท่านครับถ้าสมมติว่าประชาชนพอในทางปฏิบัติเข้าจริงๆเคลมเข้าจริงๆเนี่ยเกิดล่าช้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมประเมินแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมอ่ะ
2: ไม่ได้ตามที่ท่านกำหนดเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่คปภ.เรามีบทบาทคุ้มครองยังไงตรงนี้ครับ
4: ก็มาแจ้งกับที่คปภ.ได
1: ้ครับ
4: นะครับ
2: แต่
4: เรา
2: ก็
4: จะเรียกบริษัทมาสายด่วน1186ครับ
1: ครับ
4: ครับหรือว่าจะร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.ก็ได้นะครับก็ครับ
1: ผ่านมาทางรายการเรานี้ก็ได้เนาะ NVT กรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวจะประสานเชื่อมต่อกันท่านรองขออนุญาตประสานท่านรองอภากรนะท่านนะ
4: ได้ครับได้ครับ
1: เราจะได้ช่วยดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนผู้บริโภคร่วมกันท่านครับประเมินแล้วจะมีรถจมน้ำปีนี้เนี่ยคราวนี้เฉพาะในกทม.เนี่ยสักกี่คันมีการประเมินกันคร่าวๆไหมท่านครับกับบริษัทประกันภัย
4: ยังเลยครับบางแห่งเนี่ยยังน้ำยังท่วมอยู่เลยนะครับ
2: ก็คือยังไม่
1: รู้เลยตัวเลขเนอะ
4: ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับดูแต่ภาพข่าวตามทีวีโทรทัศน์พวกนี้ครับ
1: แล้วที่ท่านคุยมาทั้งหมดแล้วบ้านท่านรองแล้วโดนไหมครับท่านนะอยู่ตรงไหนครับ
4: ปีนี้ไม่โดนครับผมอยู่ปากเกร็ดครับ
1: ปีนี้ไม่โดนปีนี้ไม่โดนจะเด็กปีก่อนโดนท่านครับ
4: ไม่โดนครับ
1: ครับผมสุดท้ายมีประเด็นไหนที่เราสองคนไม่ได้ถามท่านและท่านอยากจะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนจะได้รับการคุ้มครองจากคปภ.ครับท่านเชิญเลยครับ
4: ครับก็อยากให้ระมัดระวังนะครับคำนึงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าต้องลุยไปถ่ายถ่ายรูปรถถ่ายบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้ความระมัดระวังนะครับปืนไฟนะครับก็อันเนี้ยต้องคำนึงถึงอย่างที่สุดนะครับครับเดี๋ยว
2: ย้ำเรื่องหลักฐานเลยค่ะที่ประชาชนต้องเก็บมีอะไรบ้างคะที่ถ้าจะไปเบิก
4: จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากได้ภาพถ่าย
1: ภาพถ่าย
4: นะครับภาพถ่ายระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนที่ท่วมรถนะครับถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานที่ดีนะครับ
1: จะได้ไม่ต้องโต้แย้งเถียงกัน
4: ใช่ครับ
1: ว่าท่วมทั้งคันไหมท่วมแค่ไหนใช่ไหมครับท่านฮะ
4: ใช่ครับ
1: ท่วม 100% ก็ยังบอก
4: แล้วเนี่ยนะครับเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งหลายที่ได้รับความเสียหายก็ถ่ายเก็บไว
2: ้
4: นะครับ
1: ครับท่านครับก็ท่านครับอันนี้ฝากไปเบื้องต้นนิดหนึ่งนะท่านนะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยหลังจากนี้ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพเองที่ไม่เคยทำประกันบ้านประกันแม้กระทั่งรถยนต์หรือว่าสิ่งใดที่ไม่ประกันที่เกี่ยวกับน้ำไว้เนี่ยนะอาจจะต้องทำแพ็กเกจพิเศษให้บริษัทประกันภัยทำแพ็กเกจพิเศษขึ้นมาเลยว่าซื้อเฉพาะน้ำท่วมป
2: ี
1: ละเท่าไหร่นะนะครับฝากกปภ.ด้วยนะท่านนะ
4: ครับผมครับผมคร
1: ับ สวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ท่านรองเลขาธิการคปภ.นะคะท่านอาภากรปานเลิศก็บอกแล้วว่าเรียกบริษัทประกันไว้น่าสะพายหารือร่วมกันแล้วชี้แจงว่าบริษัทต่างๆต้องทำอย่างไรดำเนินการอย่างไร
1: ฝากกระทรวงการคลังนี่เลยเพราะว่าเขาก็มีเป็นเจ้าของบริษัททิพยประกันภัยนี่ของรัฐบาลเลยนะทำแพ็กเกจน้ำท่วมเป็นพิเศษนอกจากที่รัฐบาลทำประกันภัยพิบัติถูกไหม
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะรวมไปถึงใครที่จะต้องถ่ายภาพเอกสารหลักฐานรถยนต์ต่างๆนะก็ต้องถ่ายกันด้วยนะคะ
1: ให้มีคลิปมีภาพเอาไว้เนี่ยเมื่อคืนนี้หลังประมาณหลังเที่ยงคืนมีคนเอารถไปจอดไว้ที่ถนนวิภาวดีในเขตดอนเมืองนะพื้นที่เขตดอนเมืองนะครับปรากฏไฟไหม้ทั้งหลังเลยเอ้ยโทษทีทั้งคันเลยรถหรูด้วยนะไฟไหม้หมดทั้งคันคือมาจอดหนีน้ำอ่ะแล้วมาเกิดไฟไหม้คุณคิดดูเด็ดหนีเสือป่าแมวหรือเปล่า
2: ป่าจระเข้
1: จระเข้เหรอดูดิน
2: ี่วันนี้เขายังมีคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ใช่ไหม
1: ว่า
2: ฝนฟ้าคะนอง34จังหวัดนะคะทั้งกรุงเทพฝนร้อยละ30ของพื้นที่ด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยในพื้นที่ต่างๆนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะไปจังหวัดสมุทรสงครามกันก่อนกันแล้วกันเนาะไปคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามชยชัยแสงอินนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านมาแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
1: สมุทรสงครามก็อยู่ปลายน้ำก่อนน้ำจะออกอ่าวไทยน้ำมาจากสองเขื่อนศรีนครินทร์กับวชิราลงกรณ์ไหลลงมาหาท่านก่อนออกอ่าวไทยเป็นไงบ้างครับท่านครับเตรียมการรับมือเตือนพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับท่านครับ
5: ครับคือทางจังหวัดสงขลาเนี่ยได้เตรียมการมา 3-4 วันล่วงหน้าแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณวันอาทิตย์ที่เราทราบว่าฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแม่กองนะครับแล้วก็จะไหลผ่านลพบุรีมาลงอ่าวไทยที่สมุทรสงขลาเราก็ประเมินแล้วว่าน่าจะต้องมีปริมาณน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนนะครับก
2: ็
5: ได้เตรียมความพร้อมมาโดยลำดับนะครับแล้วก
1: ็
5: ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะก็น้ำก็มาถึงช่วงเย็นนะครับต่อเนื่องทั้งคืนมาจนถึงช่วงนี้นะครับก็อำเภอแรกซึ่งอยู่ตอนบนสุดนะฮะต่อจากลพบุรีก็คืออำเภอบางคนที
1: ครับ
5: ต่อเนื่องมาถึงอัมพวาก่อนที่จะออกอ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามปากอ่าวแม่กลองตอนนี้น้ำนะครับส่วนใหญ่จะท่วมอยู่บริเวณ
2: ตอนบนของอำเภอบางคนที
1: ครับท่วมอยู่บางคนทีเพราะเป็นอำเภอแรกที่น้ำเข้ามาครับ
5: ครับครับแล้วก็น้ำก็แผ่กระจายออกไปด้านข้างนะครับส่วนตัวอัมพวาเนี่ยขึ้นเครื่องท่วมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเมืองเนี่ยยังค่อนข้างถือว่าปกติครับซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมของจังหวัดก็ได้เนื่องจากเรามีเวลาเตรียมตัวเรามีประสบการณ์จากจังหวัดอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้เตรียมความพร้อมทุกระบบที่จะดูแลสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะฮะที่อยู่ตามบ้านเรือนซึ่งที่นี่ต้องนำเรียนว่าเป็นเมืองสามน้ำนะครับพี่น้องมีประสบการณ์ช่วงปลายปีต่อต้นปีทุกปีเนี่ยน้ำทะเลจะหนุนสูงเมื่อเจอกับน้ำเหนือตอนบนเนี่ยจะมีน้ำท่วมสูงประจำอยู่แล้วนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์จะสูงกว่าปกตินะครับพี่น้องก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเราก็ได้เซตระบบในการช่วยเหลือกรณีอยู่ที่บ้านพักไม่ได้เราจ้างศูนย์พักพิงนะครับระบบในการเข้าไปนำผู้ออกมาจากบ้านเรือนแล้วก็จัดตั้งศูนย์พักพิงทั้งประจำตำบลทั้ง36ตำบลนะครับรวมถึงระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับต่อเนื่องจากเมื่อคืนจนถึงเช้านี้นะฮะมีพี่น้องส่วนหนึ่งทยอยมาอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วโดยเฉพาะคนชราที่สุขภาพแข็งแรงนะประมาณ15ท่านที่บางนกแฝกตอนนี้ได้เข้าศูนย์พักพิงแล้วครับแล้วก็สถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าขึ้นมาเรื่อยๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาพรวมยังอยู่ในระดับการควบคุมได้พี่น้องก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ในครัวเรือนเมื่อเช้านี้ผมได้ไปตรวจเยี่ยมที่ตำบลโรงหีบตำบลบางกุ้งตำบลบางนกแขกนะฮะแล้วรวมถึงที่บางคนทีรวมถึงโซนอัมพวาซึ่งมีสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอุทยานร.2นะครับวัดอัมพวันเจติยารามรวมถึงชุมชนตลาดน้ำอัมพวานะครับก็ภาพรวมเนี่ยนะครับน้ำท่วมสูงแต่ว่าพี่น้องยังดูแลตัวเองได้อย่างไรก็ตามเราไม่ประมาทได้แจ้งเตือนรวมถึงกลไกในระดับพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายอำเภอฝ่ายปกครองก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่ครับสถานการณ์ปัจจุบันบางคนทีน้ำยังทยอยขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ท่วมขึ้นเร็วมากนักคาดว่าน้ำมวลก้อนใหญ่ซึ่งเมื่อวานนี้ล่าสุดนะปล่อยจากเขื่อนแม่กองที่ท่าม่วงกาญจนบุรีเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับคาดว่าจะมาถึงเย็นนี้หรือพรุ่งนี้นะก็ประเมินว่าน้ำอาจจะท่วมสูงขึ้นด้วยครับพ
1: ื้
5: นที่ก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยหัวน้ำลงอ่าวไทยหรือยังครับท่านครับ
5: ครับตอนนี้มีสถานการณ
1: ์หัวขบวนน้ำที่มาก่อนเนี่ยไปลงอ่าวไทยแล้วใช่ไหมครับท่านอะ
5: ครับทยอยลงไปครับแต่ว่า
1: ทยอยลง
5: ลงไปได้ช้าค่อนข้างช้าฮะก็จุดสังเกตก็คืออำเภอเมืองที่เป็นปากอ่าวแม่กองเนี่ยน้ำยังไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำทะเลเนี่ยมีการขึ้นลงนะกว่าน้ำจากตอนบนจะลงไปเนี่ยก็เจอกับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นมาก็ทำให้น้ำเนี่ยอั้นอยู่บริเวณอัมพวาไปไม่ถึงปากอ่าวซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยนะครับเมื่อเช้าผมได้ทำหนังสือขอความร่วมมือจากกองทัพเรือนะครับให้ส่งเครื่องดันน้ำเคร
1: ื่อง
5: ผ
1: ัน
5: น
1: ้
5: ำนะเพื่อที่จะผันน้ำให้ลงสู่ปากอ่าวได้มากขึ้นเมื่อเช้านี้ท่านนายรัฐมนตรีได้ประชุมนะครับผู้ว่าการจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานการณ์ท่านได้เน้นย้ำถึงการจันทบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะโดยสามารถขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางได้จังหวัดจึงได้ทำหนังสือถึงกองทัพเรือไปแล้วครับแล้วก็ทราบว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะจะสามารถส่งเครื่องมือมาช่วยดันน้ำในเบื้องต้นเพื่อให้น้ำไหลลงอ่าวไทยได้เร็วขึ้นครับ
1: ถ้าพูดถึงตัวอำเภอที่จะรับน้ำมาจากท่าม่วงราชบุรีเขื่อนแม่กลองที่ทดน้ำและเข้ามาเนี่ยก็คือเข้าบางคนทีซึ่งกำลังท่วมอยู่ในขณะนี้แล้วก็มาที่อัมพวาก่อนจะออกสู่อ่าวไทยถูกต้องนะครับท่านครับ
5: ใช่ครับผม
1: น้ำจะถ้าน้ำจะเอ่อก็คือมันจะเอ่อล้นฝั่งขึ้นมาแล้วก็ท่วมสองฝั่ง
5: ใช่ครับ
1: พื้นที่อื่นๆที่นอกอยู่นอกพื้นที่ตรงนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างนั้นไหมครับมันมีฝนตกในพื้นที่ด้วยไหมท่านฮะ
5: ฝนตกไม่มีเลยครับที่สงครามนี้ฝนไม่ตกไม่ตกแค่อาทิตย์ที่แล้วช่วงที่ตกหนักอยู่แค่วันสองวันหลังจากนั้นก
1: ็
5: ท้องฟ้าก็ครึ้มๆแต่ว่าฝนไม่ตกหนักครับ
1: ก็เป็นน้ำจากเขื่อนอย่างเดียวเลยถ้าอย่างนั้น
5: ใช่ครับ
1: น้ำจากเขื่อนที่ลงมา
5: เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นมีคูคลองตามธรรมชาติเล็กคูเล็กคูน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับแพร่ลำประโดงนะครับซึ่งน้ำที่อยู่ที่บางคนทีที่ไหลต่อเนื่องมาจากดำเนินสะดวกเข้ามาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เข้าไปตามลำแม่น้ำลำคลองสายเล็กแล้วก็ไปของพี่น้องชาวบ้านส่วนหนึ่งที่อยู่ต่อเนื่องจากแม่น้ำแม่กลองเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นขึ้นมาท่วมบ้านเรือนพี่น้องครับแต่ก็ยังอยู่สถานการณ์ที่ก็ถือว่าท่วมหนักในรอบ10ปีนะครับมาสอบประชาได้สอบถามที่พี่น้องที่บางขุนทีนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ครับก็คาดว่านะครับถ้าไม่สูงไปกว่านี้มากนักเนี่ยสถานการณ์ก็คงอยู่ในลำดับที่สามารถดูแลกำกับดูแลได้ครับ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านผู้ว่าเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกครั้งครับท่านครับเผื่อติดตามชม NVT อยู่ในขณะนี้สดๆนะครับเพื่อจะย้ำเตือนถึงสถานการณ์น้ำที่ลงมาจากสองเขื่อนผ่านแม่กลองและเข้าบางคนทีออกอัมพวาอ่าวไทยมีจุดไหนที่อยากจะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนร่วมมือเป็นพิเศษเชิญเลยครับท่านครับ
5: ครับก็ตามที่จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์นะครับถึงสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ประมาณ11นาฬิกานะจังหวัดก็ได้ประสานกรมปภ.นะครับออกเซลบอดแคสต์นะครับแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามริมตลิ่งนะครับแล้วก็ที่รับลุ่มชายฝั่งแม่น้ำนะครับให้อบพยพนะครับกรณีที่พักอาศัยของท่านไม่สามารถที่จะพักอาศัยอยู่ได้จากแม่น้ำคาดว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงพรุ่งนี้เป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ก็ได้มีพี่น้องส่วนหนึ่งได้ทยอยอพยพมาอยู่ในพื้นที่พักพิงที่จัดตั้งไว้แล้วนะครับก็ขอเน้นย้ำครับว่าให้พี่น้องได้พิจารณานะครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยนะแนวโน้มน้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านอยู่บ้านพักอยู่อาศัยไม่ได้เนี่ยนะโดยเฉพาะกรณีมีเป็นกลุ่มเปราะบางมีคนชราคนเจ็บป่วยหรือมีเด็กนะขอให้ท่านได้ดำเนินการเร่งออกมาจากที่พักอาศัยตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้นะครับกรณีที่ออกมาเองไม่ได้ก็ให้แจ้งนะครับนายกอบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมถึงเบอร์โทรนะครับศูนย์ปภ.จังหวัดนะ1784หรือศูนย์ทางจังหวัด1567เพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยลำเลียงท่านออกมาครับก็ดีกว่าน้ำสูงแล้วออกมาไม่ได้นะครับอันนี้ขอเน้นย้ำให้พี่น้องได้เตรียมตัวในการที่จะพิจารณานะครับว่าท่านสามารถที่จะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่ถ้าอยู่ไม่ได้ให้ท่านรีบอพยพออกมาอยู่ในพื้นที่ที่เราได้กำหนดไว้ซึ่งกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามครับสำหรับ
1: ส่ว
5: นของพิงเราเตรียมพร้อมที่จะดูแลเรื่องที่หลับที่นอนอาหารการกินให้กับพี่น้องทุกท่านครับ
1: ครับถ้าฉุกเฉินจำเป็น1567ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดโทรได้เลยไหมครับท่านฮะ
5: โทรได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับพร้อมกับ1984สายด่วนปภ.ครับ
1: ครับผมครับขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ย้ำเบอร์1567เนี่ยก็คือเป็นเบอร์ของศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทย อยู่ในจังหวัดไหนก็จะติดจังหวัดนั้นเหมือนกับเบอร์191อ
2: ่ะ
1: ถ้าโทร191ที่เชียงใหม่ก็ติดตำรวจเชียงใหม
2: ่
1: ถ้าโทรที่สงขลาก็ติดตำรวจ191ที่สงขลา1567อยู่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็จะติดที่นั่นนะครับถ้าปภ.ก็1784ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็ขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะเธอโคหรือว่าโทรเข้ามาที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราทีมงานขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของกรมของเราเลยนะครับขึ้นมาแล้วครับให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นนโยบายที่เป็นข้อต่อนะครับที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมวันนี้ท่านก็วันสุดท้ายเกษียณเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับท่านก็ทำงานเต็มที่นะครับไม่หยุดเหมือนกันนาทีสุดท้ายเหมือนกันเปิดสายด่วนให้กับพี่น้องประชาชนใช้ NBT ของเรา
2: เป็นข้อต่อนะคะในการช่วยเหลือด้วย022754016
1: เอามือถือถ่ายไว้เลย
2: ใช่มีเบอร์คู่สายที่เป็นเบอร์02อยู่2เบอร์นะคะแล้วเบอร์ตรงอีก3เบอร์ด้วยกันนะคะ
1: เราจะค้างหน้าจอไว้นะ
2: เบอร์เนี้ยพี่ถนอมเขาบอกว่า พี่น้องประชาชนโทรเข้ามาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากเบอร์ตรงนี้นี่แหละแล้วก็เบอร์ทางรายการของเรา
1: ครับ
2: เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะเข้าสายเข้ามา
1: เราทั้งเราเป็นทั้งสื่อเราจึงเป็นผู้ที่เป็นข้อต่อประสานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนนะ
2: ค
1: ่ะ NBT ของเราทั้งวิทยุภาคเสียงภาคภาพและเสียงอย่างทีวีก็สื่อสารประชาสัมพันธ์แบบเกาะติดนะครับสถานการณ์เพราะว่าไม่เฉพาะแต่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงลุ่มเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองด้วยแล้วเคยไปแม่กลองอ่ะ
2: เคยไป
1: คือถ้าเปรียบเทียบเขื่อนแม่กลองทีมงานขึ้นภาพเขื่อนแม่กลองเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็ได
2: ้
1: เขื่อนแม่กลองกับเขื่อนเจ้าพระยาคือเขื่อนลักษณะเดียวกันก
2: ็
1: คือเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำเขื่อนมีอยู่สองประเภทก็คือเขื่อนเก็บน้ำนะครับเก็บน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรเก็บน้ำไว้ปั่นไฟอย่างเขื่อนเขาแหลมเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร
2: ์
1: เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นี่เขื่อนเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรและการไฟฟ้าแต่เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเนี่ยนี่เขื่อนอะไรนะ
2: แม่กลอง
1: แม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำเฉยๆนะครับอย่าให้น้ำมันลงมาเร็วก็ทดเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยลงมาเดี๋ยวถ้าปล่อยลงมาปุ๊บข้างล่างมันท่วมทดเอาไว้ก่อนพอทดไว้สูงปั๊บไปข้างบนก็ท่วมพอน้ำมันลงไม่ได้ไง
2: จะดีไหม
1: จะเจ๋งนะเพราะงั้นพอเราย้อนรอยถอยขึ้นไปนี่น้องฝนนะจากปากอำเภออำภาวาใช่ไหมอำภ
2: า
1: วาเข้าบางคนทีไปท่าม่วงราชบุรีนะครับแล้วก็ขึ้นไปตัวเมืองการเกินเมืองการเลยเมืองการไปถึงโน่นแหละศรีสวัสดิ์ที่เป็นต้นทางของเขื่อนศรีนครินทร์เลยศรีสวัสดิ์ไปก็เป็นอำเภอทองผาภูมิก็เป็นเขื่อนวชิราลงกรณ
2: ์
1: นะครับเราไปดูข้อมูลของกรมชลประทานนิดหนึ่งนะครับน้องฝนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยล่าสุดตอนเที่ยงที่ผ่านมา12นเนี่ยกรมชลประทานปล่อยน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,850 ตอนนี้หรือไปแล้วไป 2,000 นะแล้วไป 2,200 นะตอนนี้ 2,500
2: ใช่แล้ว
1: 2,500 นะ
2: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ก็จะส่งผลทำให้11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงกรุงเทพมหานครปทุมธานีด้วยอยากรู้ไหม11จังหวัดมีอะไรบ้าง
2: มีอะไรบ้างคะ
1: เอาตั้งแต่กรุงเทพนับด้วยหนึ่งจากกรุงเทพถัดไปปั๊บก็คือปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาเข้าอ่างทองถามที่ไหนเราไป5แล้ว
2: 5แล้วเหรอ
1: นับกทม1 นนท์2ปทุม3อยุธยา4
2: อ
1: ่างทอง
2: 5
1: สิงห์บุรี
2: 6
1: ชัยนาท
2: 7
1: นครสวรรค์
2: ค่ะ8แล้ว
1: แล้วก็อ้อมมาทางสุพรรณบุรี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นครปฐม
2: ค่ะ
1: เห็นมั้ย
2: 11จังหวัดใช่มั้ย
1: นี่ก็คือในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำไม่ใช่เขื่อนเก็บน้ำถ้าปล่อยมาน้อยไม่มีปัญหาหรอกครับ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าคนที่อยู่เหนือเขื่อนน้ำก็จะทนพอน้ำทนปั๊บเนี่ยพอน้ำถ้าเราปล่อยน้อยน้ำมันเหนือเขื่อนมันจะทนพอทนปั๊บมันจะท่วมเหนือเขื่
2: อ
1: นแล้วก็มันจะมีผลใช้คำว่าแยงเข้าใจคำว่าแยงไหมต้องเป็นเข้าใจคำว่าแยงไหมพอมันทนเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะย้อนย้อนน่ะย้อนน่ะ
2: ย้อนแยงเหรอย้อนเข้าไป
1: นั่นแหละภาษาผมเมื่อไรก็มันแยงเข้าไปย้อนเข้าไปที่แม่น้ำสแกกลางแม่น้ำสแกกลางมาจากอุทัยธานีพอมาจากอุทัยธานีมันลงมาไม่ได้เพราะเขื่อนชะบยำทดไว
2: ้
1: พอทดไว้น้ำก็จะย้อนขึ้นอุทัยธานีจะน้ำจะท่วม
2: โอ้โห
1: พี่ไปนอนอยู่ที่อุทัยธานีเนี่ยอยู่ๆน้ำขึ้นก็บอกอ้าวทำไมก็เขื่อนชะบยำไม่ปล่อยทดหน่อยไว
2: ้
1: น้ำก็จะไปท่วมอุทัยมันขึ้นไงเพราะงั้น
2: ที
1: ่บอกเมื่อสักครู่1รักษาสภาพเขื่อน2ถ้าปล่อยลงมาน้อยไอ้ข้างบนก็ท่วมหนักปล่อยลงมามากไอ้ข้างล่างก็ท่วมใหญ
2: ่
1: เพราะฉะนั้นแบ่งๆกันไป
2: คนละครึ่งไหม
1: คุณมั่งผมมั่งผลัดกันคนละที
2: ซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์เนี่ยทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังเตรียมความพร้อมหลังรับมือกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าด้วยหลังจากที่กรมชลเนี่ยค่ะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและล่าสุดเนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต
1: ั้
2: งแต่เที่ยงของวันนี้นะพี่ถนอมนะเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
1: ทีนี้พอเราพูดถึงลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยนะครับถ้าเราหันหน้าไปทางเหนือนี่ก็จะไปเจอเขื่อนทดน้ำคือเจ้าพระยานะครับขึ้นไปก็นครสวรรค์ปิงวังยมน่านก็ไหลลงมาใส
2: ่
1: แล้วก็ซ้ายมือก็คือมาจากแม่น้ำสแกกลางลงมาเติมถูกต้องไหม

0: แล้วก็วันพรุ่งนี้1 2 3 4เนี่ยเขาจะปล่อยน้ำที่เขื่อนพระราม6นี่เพิ่มเติมเพราะเขื่อนจากป่าสักปล่อยไอ้เขื่อนพระราม6ก็ต้องปล่อยถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอต้องปล่อยมาปั๊บเนี่ยคนที่อยู่ท้ายเขื่อนพระราม6ระดับน้ำจะทนสูงขึ้นเนี่ยประมาณ 1-1.5 เมตร
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นถ้าเธออยู่ริมเขื่อนอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่ๆน้ำขึ้น1เมตรเนี่ยจะเป็นไง
1: มันก็
0: จะท่วมทันทีจะไม่แบบฉับพลันเลยใช่ไหมเพราะงั้นถ้าขึ้น1เมตร50
1: ก็โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เขาถึงต้องประกาศก่อน1ถึง
1: 4
0: นะครับตุลาคมก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
1: ใช่กรมชลได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำฉบับที่6ถึงผู้ว่า11จังหวัดแล้วอย่างที่พี่ได้บอกไป11จังหวัดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมนะคะรับมือกับปริมาณน้ำที่มีแนวว
0: ันนี้เลิกด่ากันก่อนนะเลิกโทษกันก่อนนะต้องตอนนี้ก็คือต้องเตรียมยกเข้ายกของหนีน้ำไว้ก่อน
1: ใช่
0: นะยกของหนีน้ำไว้ก่อนและย้ำอีกจุดหนึ่งนะ
1: จุดไหนฮะ
0: ตอนนี้มีข่าวคนถูกไฟดูดเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆเลยนะฝากการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านทำคลิปออกมาเตือนมาบอกพี่น้องประชาชนเวลาเดินลุยน้ำควรจะเดินตรงไหนเดินยังไงถึงจะไม่เกิดเหตุนี่ผมขับรถเจอคนลุยน้ำเนี่ยครับก็เดินอยู่ริมฟุตบาทริมฟุตบาทจะมีเสาไฟฟ้าทั้งเสาเหล็กเสาปูนถ้าไฟฟ้ารั่วเนี่ยนะถ้าเขาอยู่ตรงนั้นไฟดูดแน่ๆ
1: ไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยนะ
0: ต่อให้ใส่รองเท้าแต่มันลุยน้ำน้ำมันรั่วลงน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเดินอย่าไปเดินใกล้เสาไฟโดยเด็ดขาดเดินให้ห่างเสาไฟประมาณ 3-5 เมตรเดินบนถนนเลยไม่ต้องเดินริมน้ำน้ำท่วมเปียกไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ใกล้เสาไฟโอกาสเจอไฟดูดเมื่อวานที่ระยองคนหญิงอายุ59ปีออกไปซื้อเสบียงปรากฏว่าถูกไฟดูดอยู่ข้างเสาไฟฟ้าลอยคว่ำหน้าพลเมืองดีเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟฟ้าดูดฝากไฟฟ้าสวยภาคไฟฟ้านครหลวงช่วยดูย้ำเตือนพี่น้องประชาชนทำคลิปแนะนำเขาหน่อยนะ
1: ค่ะนี่คะอย่างที่เมื่อสักครู่เราบอกไปว่าเราได้มีเบอร์ที่ติดต่อสื่อสารผ่านไปยังรายการของเราถึง5เบอร์ด้วยกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งสายชาวบ้านที่โทรเข้ามาแล้วได้รับความช่วยเหลือผ่านมายังรายการของเราคุณปราณีนะคะจากปทุมธานีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าสายมานะคะ
0: มาแล้วใช่ไหมมารออยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: คุณปราณีคะ
2: ค่ะ
1: คุณปราณี
0: อยู่ตรงไหนพี่ปราณีบ้านอยู่ไหน
2: อยู่หมู่4ตำบลลำพะกูดธัญบุรีปทุมธานีค่ะ
0: คลองอะไรล่ะครับตรงนั้นน่ะ
2: คลอง8คลอง9ค่ะอยู่ระหว่างคลอง8คลอง9ค่ะ
0: อยู่ธัญบุรีคลอง8คลอง9นะครับขอความช่วยเหลืออะไรมาครับ
2: ขอความช่วยเหลือว่าเวลานี้น้ำมันท่วมรอบๆ บ้านนะคะใกล้จะเข้าตัวบ้านแล้วแล้วก็พื้นที่แถวนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นแปลงๆไปเนี่ยนะคะ
0: ครับ
2: น้ำท่วมหมดทุกแปลงเลย อย่างถนนดิฉันมีถนนเนี่ยนะคะน้ำก็ท่วมหมดแล้วค่ะถนนนะคะส่วนซอยอื่นเนี่ยดิฉันเข้าไปดูมาเมื่อวานนี้กับก่อนเมื่อวาน
0: พี่ปราณีแป๊บเดียวนะพี่นะเดี๋ยวเชิญท่านจรัญพุ่มพวงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีเดี๋ยวเข้ามารับทราบปัญหาฟังปัญหาไปด้วยกันครับท่านรองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านรองค่ะ
0: ครับท่านรอง
3: สวัสดีครับพี่ปราณี
0: ฝนด้วยครับพี่ปราณีเนาะท่านรองท่านพี่ปราณี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนนี้สภาพที่เราต้องการความช่วยเหลือมีอะไรบ้างที่อยากให้บอกท่านรองนายกจรัญได้ทราบตอนนี้ครับ
2: ก็อยากให้เอาเนินดินที่มีผู้เอาไปถมเนี่ยปิดทางระบายน้ำออกของที่แต่ละแปลงค่ะเวลาฝนตกอย่างหน้านี้น้ำออกไม่ได้เลยน้ำก็จะเข้ามาท่วมในพื้นที่ท่วมบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเนินดินที่ก็ไปถมกันแปลงที่ไว้เนี่ยแปลงเขาเป็นแปลงการเกษตรหรือแปลงอะไรครับ
2: ไม่ใช่ค่ะเขาเอาเนินดินอะไปถมในที่ของคนอื่นอย่างที่ของดิฉันเนี่ยเขาก็เอามาถมในที่ของดิฉันเป็นเนินน้อยๆภูเขา
0: ถมถมเพื่ออะไรครับพี่ปานีถมเพื่ออะไร
2: อะไรนะคะ
0: เขาถมเพื่ออะไรมาถมในที่เราเพื่ออะไร
2: เท่าที่สอบถามคนแถวนั้นเนี่ยถมเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยจากแปลงอื่นๆเนี่ยนะคะไหลไปเข้าที่ของเขาอะค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผล
0: ยิ่งฟังยิ่งงงไปถมในที่เราแต่ไม่ให้เข้าพี่แปลงอื่น
2: ไม่ให้เข้าไหลน้ำไหลเข้าไปในที่ของเขาอะค่ะ
0: ที่นี้
2: อยู่ใกล้เคียงบริเวณนั้นนะคะ
0: ทีนี้ทำให้น้ำท่วมขังทีนี้อยากให้ทางเทศบาลช่วยเอาเนินดินพวกนี้ขุดเนินดินพวกนี้ออกใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับท่านรองจรัญพอมีข้อมูลพอเข้าใจสภาพพื้นที่หรือจะแก้ยังไงได้บ้างไหมครับท่านเชิญเลยครับ
3: เดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผมกับพี่ปานีก็ได้เจอกันแล้ว
0: เจอกันแล้วช่วยกันแล้ว
3: แล้วพี่ปานีก็พอใจในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปแล้วไม่ใช่หรอครับ
2: ให้คนไปเอาทางพี่ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเนินดินออกแล้วค่ะ
0: ครับอันนี้พี่ปานีก็เข้ามาขอบคุณท่านรองนายกและเทศบาลถูกต้องไหม
2: ถูกต้อง

0: ไม่ใช่เมื่อวานเองครับไปหา
1: แล้วทีมงานเราประสานเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่เรียบร้อยแล้วได้รับความช่วยเหลือแล้วท่านรองนายกจรัญก็เจอกับพี่ปานีวันนี้ก็มาเจอกันกลางอากาศอีกทีหนึ่งเอางั้นถามพี่จรัญตอนนี้ธัญบุรีมีตรงไหนที่เป็นปัญหาที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวบ้างไหมครับเชิญเลยครับ
0: คือนำเรียนนะครับตอนนี้ปัญหาเรื่องน้ำฝนไม่มีแล้ว
2: ครับ
0: นะครับทีนี้น้ำค้างในแอ่งต่างๆนะฮะในชุมชนที่อยู่หลังถนนสายรังสิตนครนายกกับอันกั้นน้ำฝั่งทิศใต้ของคลองรังสิตประโยชน์ศักดิ์เนี่ย
2: ครับ
0: ก็มีบ้านที่เหมือนบ้านคุณปานีที่อยู่ลึกเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแค่เป็นแอ่งท้องกระทะทั่วไปอะครับน้ำก็จะขังอยู
2: ่ครับ
0: นะตอนนี้เราแม้กระทั่งวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยครับเราก็เอาสาร EM เนี่ยไปช่วยชาวบ้านกรณีน้ำท่วมขังนานๆแล้วมันเน่าเสีย
2: แก้น้ำเน่าเอ๊ะเรามีปัญหาน้ำจากน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไม่มีไหมท่านมีไหม
0: ตอนนี้ปัญหาเมื่อเช้านี้นะครับขนาดเนี้ยทั้งสมาชิกสภาเทศบาลอะไรก็อยู่ในพื้นที่กันหมดเลยเนี่ยครับ
2: ครับ
0: เราตั้งเครื่องสูบน้ำ40กว่าเครื่องแล้วเครื่องใหญ่อีก5-6ตัวเนี่ย
2: ครับ
0: นะครับยังสูบน้ำออกอยู่ตลอดเวลานะครับ
2: สูบใส่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ถูกต้องไหมคร
0: ับใช่ครับแต่ว่าน้ำในคลองรังสิตเนี่ยบางช่วงบางจุดเช่นในเขตของหมู่3หมู่1ตำบลลำปะกูดอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: นะครับจะไหลเข้าหมู่บ้านนะครับวันทั้งตำบลรังสิตเนี่ยจะไหลออกไปคลองรังสิตประโยชน์ศักดิ์ก็กำลังงงอยู่ว่ามันเกิดจากอะไร
2: มีเข้ามีออกแล้วมีช่วงไหนไหมท่านที่น้ำจากคลองรังสิตประโยชน์ศักดิ์ไหลท่วมถนนรังสิตนครนายกมีบ้างไหม
0: มีด้านทิศเหนือของด้านทิศเหนือของเทศบาลก็คืออยู่ระหว่างคลอง9กับคลอง8
2: ตรงนั้นก็คือไหลท่วมบ่าเลยใช่ไหมเพราะว่าธัญบุรีเนี่ยถ้าเราไปนครนายกมันจะอยู่ฝั่งซ้ายถูกต้องไหมครับท่านนะ
0: ไปนักศิษย์จะครนายกอยู่ฝั่งขวาดิครับข้ามคลองไปรังสิตอยู่ฝั่งขวาร
2: ังสิตอยู่ขวาแต่ธัญบุรี
0: ทิศใต้ครับ
2: ครับก็เอาตอนนี้ก็พี่ปานีก็ท่านรองนายกเทศมนตรีก็ประสานการดูแลกันชาวบ้านเนาะ NBT เราเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมโยงประสานให้ตรงนี้ขอบคุณทั้งพี่ปานีแจ้งความคืบหน้าขอบคุณทั้งรองนายกจรัญพุ่มพวงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีขอบพระคุณนะพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
2: ครับคืออย่างนี้บางทีเนี่ยนี่ลืมถามพี่เขา
1: ว่า
2: อย่างธัญบุรีเนี่ยอำเภอใหญ
1: ่
2: บางทีมีทั้งเทศบาลเมืองธัญบุรีและเทศบาลตำบลก็มีนะครับในที่เดียวกันนะมีบางที่เนี่ยมีทั้งเทศบาลและอบต. อยู่ด้วยกันเลย
1: จุดเดียวกันเลย
2: ชื่อเดียวกันด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นเทศบาลนี้เป็นอบต. อย่างบ้านผมเนี่ยเทศบาลตำบลหัวไซอบต. ตำบลหัวไซนั่นเห็นไหม
1: ชื่อเหมือนกันเลยนี่เป็นอีกหนึ่งสายอย่างที่บอกไว้สะท้อนเข้ามานะคะถึงแนวทางว่าทาง MPT หรือรายการที่เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้โดย
2: เดี๋ยวเราจะไปประสานกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะซึ่งเป็นต้นน้ำที่มาจากเขื่อน2เขื่อนเห็นว่าท่านผู้ว่าไปอยู่สันเขื่อนนะไม่รู้ติดต่อท่านผู้ว่าได้หรือเปล่าท่านเป็นสุภาพสตรีด้วย
1: ตอนนี้หลายจุดเลยนะคะก็เจ้าหน้าที่นะคะก็ลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุหลายๆจุดเลยนะคะเพื่อดูทิศทางหรือว่าแนวทางการช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะว่า1-4อย่างที่เมื่อสักครู่พี่บอกว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะ
2: ครับก็ตอนนี้ทีมงานขึ้นภาพเตือนของกทม.เขาเตือนน้ำทะเลหนุนนิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในช่วงนี้น้ำทะเลก็จะหนุนนะครับอย่างวันนี้ตอน10โมงน้ำทะเลหนุนสูงประมาณ2เมตร28เซนติเมตรที่หน้ากองทัพเรืออย่างนี้นี่กทม.เขาก็เตือนนะ
1: สูงมาก
2: น
1: ะ
2: มันจะหนุนทีนี้พอมันหนุนเข้ามาปั๊บมันจะลึกเข้ามานู่นไปถึงคลองบางเขนวะนะไปรอยต่อกรุงเทพกับนนทบุรียังขึ้นไปสูงสุดตรงนั้นน่
1: ะ
2: ทีนี้ไอ้ทางเหนือกรมชลประทานปล่อยน้ำไหมวันนี้ปล่อยเท่าไหร
1: ่ปล่อยเท่าไหร่ฮะ
2: 2,500
1: อ๋อ 2,500
2: 2,500 แต่มันไม่ได้หมายความมันมาทั้ง 2,500 มาตรงนี้หมดไม่ใช่นะเพราะมันก็ต้องแวะข้างทางใช่ไหม
1: กระจายออกไป
2: กระจายออกไปตามตรอกซอกซอยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตรงไหนที่มีผนังกั้นน้ำตลอดแนวเนี่ยอันนี้จะมาแบบเต็ม
1: ๆ
2: แต่ถ้าตรงไหนไม่มีผนังกั้นน้ำมันก็จะเข้าตรอกซอกซอยแล้วก็จะเหลือผ่านมาไม่เท่าไหร่ก็แบ่งน้ำกันออกไปข้างทางนะครับอันนี้ก็ให้มีการเฝ้าระวังนะครับ29-4ตุลาคมนี้วันนี้วันที่3 30แล้วนะเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับให้ประชาชนที่อาศัยนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2เฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับนี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาที่หนุนเข้ามาจากปากน้ำอ่าวไทยแล้วก็ขึ้นมาย้อนขึ้นมานะนะครับแล้วก็ข้างบนก็ลงมาเราจะเจอ2น้ำตอนนี้น้ำฝนนี่จะน้อยแต่เราเจอน้ำหนุนกับน้ำเหนือ
1: ค่ะ
2: แล้วทั้งหมดมันมี3น้ำนะ
1: น้ำหนุนน้ำเหนือ
2: น้ำหนุนน้ำเหนือน้ำฝนแล้วสุดท้ายก็เจอน้ำที่4
1: น้ำท่วม
2: น้ำตาน้ำท่วมแล้วก็น้ำตา
1: อ๋อแต่บางพื้นที่ตอนนี้ฟังรายการอย่าเพิ่งเครียดนะแต่เข้าใจแล้วว่าต้องเครียดเป็นธรรมดาเป็นปกติแต่ทุกอย่างทุกปัญหามีทางแก้ไข
2: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ผ่านไป
1: เ
2: ดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ผ่านไปเสียแล้วเสียไปหาใหม่ได
1: ้
2: นะครับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็กลางค่ำกลางคืนเมื่อคืนไปไหนไปสายไหมใช่ไหม
1: ใช่
2: ท่านไปที่สายไหมแจกถุงยังชีพพอแจกหมดปั๊บชาวบ้านยังไม่ได้ท่านก็ควักเงินส่วนตัวท่านก็ให้เลยนะนะครับพอให้เสร็จปั๊บมีคนด่าอีกละเอาเงินมาแจกนายกก็ชี้แจงบอกว่าพอดีมันของมันหมดไงแล้วยังมีคนไม่ได้อ่ะแล้วคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าคุณจะจ่ายไหมคุณจะควักไหม
1: ตัวไม่ถูกเหมือนกันนะ
2: มันด่าได้ทุกเรื่องไม่ใส่รองเท้าก็ด่า
1: ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันพี
2: ่คือคนที่ด่าเนี่ยคือไม่ใช่คนจมน้ำนะใช่ไหมทีนี้เอาไปแจกในเงินสะอาดหรือเปล่าหรือเงินสกปรกนายกถึงบอกว่าเงินเดือนชั้นไง
1: ไม่ใช่เงินที่ไหนนะมีที่มาที่ไป
2: และที่ไปรับบริจาคเข้ามาเลยเอาไปซื้อของช่วยน้ำท่วมบางทีถ้าคนค้ายาเสพติดมันก็บริจาคได้เหมือนกันมันสะอาดไหมไม่รู้สะอาดไม่สะอาดนาทีนี้วันนี้ช่วยชาวบ้านไม่
1: ก่อนอย่างที่บอกไปว่าอย่าหาถึงต้นตอสาเหตุปัญหาตอนนี้เราต้องพูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว
2: หันหน้าเข้าหากันก่อน
1: ใช่
2: ช่วยกันก่อน
1: ไม่ใช่ว่าเจอกันทำไมไม่ทำค่ะ
2: เอ
1: าเงินจากไหนอ่ะงบอะไรอ่ะแล้วจะใช้ได้จริงเหร
2: ออ
1: ย
2: ่
1: างนี้มีประโยชน์ไหมพี
2: ่ไม่มี
1: ไม่มีนะ
2: ทะเลาะกันใช่เปล่า
1: แต่ว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน
3: ์ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
7: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงบ่ายวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.72 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกรมชลประทานยังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าไปยังจุดที่รถขนส่งเข้าไม่ถึง
8: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการแจ้งปัญหามีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปด้านจังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว ทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเพียงพอปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้ว
9: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยจะเริ่มปรากฏข้อมูลเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โดยสารที่พบข้อมูลในระบบสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องและแท็กกระเป๋าไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางมารับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอหัวไทรอำเภอพระพรหมอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีอำเภอขนอมอำเภอพิบูลอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอติเกาอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดอำเภอเมืองอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอบันนังสตาอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขีรินอำเภอสงไหปาดีอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยและกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสะเปอร์อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกุฎบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านตะขุนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: รอยพระบาทที่จารึกกับความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหายณแผ่นดินอุดรธานีท่ามกลางความอาลัยของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจังหวัดอุดรธานีสายใยแห่งความผูกพันอันแน่นแฟ้นยังคงแจ่มชัดในหัวใจหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหรือพระองค์พาพระผู้ทรงฝากรอยประทับแห่งความเมตตาและความเรียบง่ายไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2551พระองค์พาเสด็จพระราชดำเนินมายังศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีทรงเป็นบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกที่เสด็จเยือนศูนย์รวมจิตใจแห่งนี้นำมาซึ่งความปลาบลื้มปิติแก่ชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างหาที่สุดมิได้จากจุดเริ่มต้นนั้นก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันงดงามมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีจึงได้จัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนขึ้นโดยได้รับพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ในปี2552และเสด็จเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการในปี2556ณศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ยิ่งใหญ่ด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีที่รวบรวมพระประวัติพระกรณียกิจภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตลอดจนเก้าอี้ที่ประทับซึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อเป็นพยานแห่งช่วงเวลาอันทรงคุณค่ามูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีขอเชิญชวนประสบกันนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณณอาคารเฉลิมพระเกียรติพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพื่อสืบสานความทรงจำอันงดงามของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งตราบนานเท่านาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569ก็กลับมาพบกับพวกเราได้เช่นเคยนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งหลังจากนี้นะก็จะมาเจอกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาของทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
2: ใช
1: ่สำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมอัตภพรปานกลัดครับ
2: ค่ะและดิฉันปณิสราพานแก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่หมุนตามวันนะคะนอกจากเราสองคนวันนี้ยังมีทีมงานเบื้องหลังด้วยนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสประสานงานโดยคุณกนกนวลพัทระมังคลานนท์และดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจหมุนตามวันด้วยนะครับแน่นอนนะครับวันนี้เรายังมีหลากหลายเรื่องราวมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเช่นเคยแล้วก็แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้นะหลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ในหลายๆจังหวัดด้วย
2: ปริมณฑลเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะคะที่บางพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะแล้วก็บางพื้นที่นะคะก็น้ำลดแล้วนะก็มีเหมือนกันนะคะอย่างที่ทางกรุงเทพมหานครมีการออกประกาศนะคะสิ้นสุด21เขตภัยพิบัตินะคะยังเหลือ29เขตด้วยกันนะคะที่ยังคงประสบปัญหาอยู่อย่างที่เคหะร่มเกล้าเนาะคลองจันแล้วก็ลาดกระบังนะคะที่ยังได้รับผลกระทบกันตรงนี้อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามข่าวสารกันนะคะยังคงติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยเมื่อเช้าคือแดดออกแล้วเนาะแล้วก็ช่วงสายๆฝนตกลงมาแล้วนะคะ
1: แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดนี้ก็เหมือนจะหยุดแล้วนะครับที่บริเวณสถานีของเรานะแถวดินแดงแต่ว่าพื้นที่อื่นๆก็อาจจะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับรวมถึงในต่างจังหวัดอย่างฝั่งภาคตะวันออกก็ยังมีฝนตกลงมาได้อยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยยังพัดปกคลุมประเทศไทยของเราอยู่นะครับ
2: ค่ะก็ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะช่วงนี้คือตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องดูแลนะคะในส่วนทั้งก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะเพราะว่าก็จะมีบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหรืออย่างช่วงปลายปีนี้ภาคใต้เนาะภาคใต้ฝนเยอะนะก็ต้องติดตามด้วยส่วนอย่างที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่ไหนที่น้ำลดลงแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการเยียวยาแล้วหลังจากนี้นะคะว่าจะมีมาตรการในการเยียวยายังไงบ้างนะคะก็เห็นมีการเตรียมงบประมาณเอาไว้นะคะ 4,000 กว่าล้านที่จะนำมาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ก็เดี๋ยวต้องดูเกณฑ์ก่อนเนาะว่ามันแยกส่วนยังไงเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะเรื่องของงบประมาณเยียวยาในการดูแลสภาพหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะ
1: ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันต่อแหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่นอกจากเรื่องของฝนแล้วก็ยังมีเรื่องของน้ำหนุนด้วยนะครับในช่วงระหว่างตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ29ไปจนถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางสทนช.หรือว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนให้เฝ้าระวังนะครับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงร่วมกับมวลน้ำเหนือหลากและอิทธิพลของมรสุมนะในช่วงระหว่างวันที่29กันยายนก็คือเมื่อวานนี
2: ้
1: ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เสี่ยงที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำด้วยนะผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำนะครับโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอเราเห็นว่ามีแดดออกแล้วฝนหยุดแล้วนะชะล่าใจนะครับยกของลงไม่ได้นะครับช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องในเรื่องของน้ำหนุนที่อาจจะเข้ามาทำให้น้ำเนี่ยท่วมสูงขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ค่ะส่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการประกาศเตรียมรับมือนะคะช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนะคะที่จะ มีฝนสะสมนะคะก็จะเริ่มที่ภาคอีสานก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยภาคเหนือจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนืออากาศจะเริ่มเย็นลงแล้วนะคะช่วงปลายปีเนาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะข้อมูลต่างๆเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยยังไงช่วงนี้ต้องติดตามกันนะคะเข้าไปติดตามในเพจของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสื่อสารนะคะ
1: ให้เข้าใจง่ายขึ้น
2: เนาะใช้ภาษาที่เป็นชาวบ้านนะคะเข้าใจง่ายๆเนาะว่าช่วงไหนมีฝนตกหนักตอนไหนนะคะยังไงบ้างนะเมื่อเช้าเนี่ยก็แอบเห็นเหมือนกันนะเขาบอกว่าใครยังไม่ได้ซักผ้าให้เตรียมซักผ้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีนัดกับแดดก็มาจริงนะเมื่อเช้ามีแดดเนาะแดดแรงด้วยเหมือนกันนะคะ
1: แต่ก็มีฝนแวะมาทักทายแป๊บนึงแล้วก็หายไปคือฝนครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ฝนที่ตกแช่เหมือนช่วงที่ทำให้น้ำท่วมนะครับแต่ว่าก็เป็นฝนตามฤดูกาลนั่นแหละที่อาจจะมีตกลงมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ตกแช่เพราะว่าตัวยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยได้เคลื่อนจากตรงนี้ไปแล้วผ่านไปแล้วในบริเวณภาคกลางเนาะก็เคลื่อนอยู่แถวๆตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่แถวๆตอนบนอย่างที่ภาคเหนือนะครับก็สบายใจกันได้นะสำหรับพี่น้องภาคกลางแต่ที่ต้องเฝ้าระวังนั่นแหละก็เรื่องของน้ำหนุนแล้วก็เรื่องของน้ำในเขื่อนที่ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการผันน้ำลงมา
2: ถูกต้อง
1: ก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่นนทบุรีนี่ได้มีการประกาศยกธงแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: นะใครอยู่ที่บริเวณนั้นนะคะก็ฟังประกาศเตือนจากทางการนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะดูคลี่คลายมากขึ้นแล้วแต่ว่าอากาศอย่าตกนะคะยกของขึ้นที่สูงเอาไว้สบายใจกว่าเนาะเผื่อบางทีน้ำมามันก็จะได้ลดผลกระทบหรือว่าผลเสียที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะภัยธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะป้องกันนะคะในการลดผลกระทบได้นะคะช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะในเรื่องของช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่เสียงจริงจากพื้นที่นะวันนี้เราจะมาปรับเปลี่ยนบรรยากาศกันสักเล็กน้อยนะในช่วงต้นรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณพาติเมาะสัตยามูนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรวมถึงนะครับท่านจิรภาหนูชัยด้วยนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งจะมาพูดคุยถึงเรื่องของประสบการณ์การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันพรุ่งนี้แล้ว
2: ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงที่เป็นมุสลิมด้วยนะคะคนแรกนะเดี๋ยวก็อีกสักครู่จะได้ไปพูดคุยกันกับท่านนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยก็คือสิ้นสุดปีงบประมาณนี้เนาะนะก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นในช่วงของใครที่พี่ๆที่เกษียณนะคะก็จะได้พักผ่อนกันแล้วยังเต็มที่นะคะวันพรุ่งนี้นะก็จะได้นอนตื่นสายแล้วนะ
1: ครับซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับเพราะว่าการที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยแล้วอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีด้วย
2: ก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เปราะบางที่จะต้องดูแลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มีความท้าทายค่อนข้างสูงนะคะเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกับท่านกันแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำยังคงต้องพูดคุยกันอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับที่ภาคใต้นะเพราะว่าก็ช่วงปลายปีฝนจะเยอะหน่อยใช่ไหมคะสำหรับภาคใต้นะคะ
1: ใช่ครับช่วงปลายปีเนี่ยฝนจะเยอะเพราะว่าพอช่วงปลายปีเนี่ยก็เป็นทีของภาคใต้นะที่จะโดนฝนกระหน่ำกันต่อเพราะว่าภาคใต้เนี่ยไม่มีหน้าหนาวนะส่วนข้างบนเนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคกลางเขาก็จะมีมวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็ฝนอาจจะน้อยลงนะครับฝนก็เลยลงมาอยู่ที่ภาคใต้แทนนะครับ
2: ค่ะนะก็เป็นเรื่องที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่หลายๆพื้นที่นะคะตอนนี้หลายคนก็เป็นกังวลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกันนะคะกับเรื่องของการเตรียมสถานการณ์รับมือนะคะกับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดปัตตานีกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีคุณจิรภาหนูชัยค่ะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านผอ.คะตอนนี้สถานการณ์น้ำที่จังหวัดปัตตานีเป็นยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้สถานการณ์น้ำในจังหวัดปัตตานีก็ยังอยู่ในภาวะปกตินะคะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าฝนฟ้าอากาศของเรายังไม่ได้ถึงกับหนาแน่นมากนักนะคะเพ ของเราภาคใต้เนี่ยยังคงต้องถัดไปอีกสักประมาณเกือบเดือนหรือว่าเดือนกว่าๆประมาณนั้นน่ะนะคะ
2: ค่ะ
3: แต่ทางหน่วยงานราชการนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพาติมอสดียาโมถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันทำงานวันสุดท้ายของท่านในชีวิตการรับราชการนะคะท่านก็ยังคงเข้าประชุมนะคะปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.สำนักงานจังหวัดปกครองจังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ทั้งเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำเพราะเราก็คาดการไว้
2: ค่ะ
3: ว่าน้ำในจังหวัดปัตตานีเนี่ยปีนี้ก็คงจะไม่ได้ด้อยน้อยหน้าไปกว่าที่อื่นใดนะคะเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
2: ค่ะ
1: ในการคาดการพื้นที่ที่ต้องมีการรับมือเป็นพิเศษของจังหวัดปัตตานีในทุกๆปีเนี่ยมีพื้นที่ตรงจุดไหนบ้างครับที่จะต้องเฝ้าระวังครับ
3: พื้นที่ริมแม่น้ำและก็พื้นที่ลุ่มริมชายฝั่งทะเลอย่าลืมนะคะว่าด้วยธรรมชาติของน้ำที่สร้างปัญหาให้กับจังหวัดปัตตานีเนี่ยคือน้ำมาจากนราธิวาสแล้วก็น้ำที่มาจากจังหวัดยะลานะคะสองแหล่งน้ำนี้ก็จะไหลตรงลงมาสู่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำนะคะแล้วก็น้ำก็จะไหลลงสู่ทะเลที่ปากอ่าวของจังหวัดปัตตานีเพราะฉะนั้นพื้นที่โดยรอบอย่างที่ดิฉันได้นำเรียนนี่แหละค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังกันเป็นกรณีพิเศษอยู่ทุกๆปีที่นี่ท่วมแล้วท่วมนานท่วมเยอะนะคะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็คงจะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องและก็เข้มงวดจริงจังค่ะ
2: ค่ะท่านผอ.คะสำหรับที่จังหวัดปัตตานีเคยมีช่วงไหนที่น้ำท่วมหนักๆบ้างไหมคะ
3: ที่จริงแล้วเราท่วมหนักทุกปี
2: ค่ะ
3: ต้องบอกว่าปัตตานีเนี่ยท่วมหนักทุกปีนะคะเราก็จะเห็นภาพการสื่อสารเราจะเห็นท่านผู้ว่าท่านพาติมอสติยาโมเนี่ยค่ะเคยเห็นไหมคะเมื่อปีก่อนหน้าโน้นที่ขับสกีกับคุณเปิ้ลนครนั่นคือการลงเอาอาหารไปแจกน้ำไปแจกให้ไม่ใช่แจกน้ำนะคะเอาน้ำเอาอาหารไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันซ
2: ึ่
3: งถ้าโดยในภาพรวมแล้วเนี่ยก็หนักหนาสาหัสชะกาจกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าในของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีค่ะน้ำไม่เคยท่วมถึงขั้นบันไดขั้นที่สามแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบปริมมากนะคะลุ้นอยู่นะคะว่าจะเข้าห้องส่งไหมจะเข้าเครื่องยนต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดิฉันเองก็ได้วางแผนนะคะโยกย้ายยานยนต
2: ์
3: นะคะแล้วก็รอบห้องเครื่องต่างๆเราก็เอาทรายใส่กระสอบมาบรรจุนะคะกั้นรอบไว้เป็นเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะคะถ้าเข้าก็ให้เข้าให้น้อยที่สุดแต่ไม่ต้องถึงไม่ต้องถามถึงถนนบริเวณด้านหน้าสถานีนะคะเป็นทะเลไปเลยนะคะเราลงไปปุ๊บเนี่ยน้ำก็อยู่ที่ประมาณเกือบหน้าขานะคะบางจุดก็ถึงสะเอวค่ะนี่คือสิ่งที่เราเจอมาเมื่อปีที่แล้วค่ะ
1: ครับในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่นี้เขาได้มีการปรับตัวทุกๆปีใช่ไหมครับกับสถานการณ์น้ำเนี่ยครับ
3: ค่ะเราก็เตรียมความพร้อมกันอยู่ทุกปีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ตอนนี้ท่านผู้ว่าตอนนี้อยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องขออนุญาตนำให้ท่านผู้ว่าเนี่ยได้คุยกับพิธีกรทั้งสองท่านเลยนะคะ
2: ได้ค่ะค่ะก็ขอต้อนรับนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะคุณพาติมอสดียามูนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตามวันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ท่านผู้ว่าคะเมื่อสักครู่คุยกันเรื่องของการเตรียมรับมือนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำตอนนี้ทางจังหวัดมีการเตรียมการรับมืออย่างไรบ้างคะ
4: ก็เรามีการประชุมตอนนี้เราเริ่มประชุมมาได้สี่ห้าวันนะคะตอนเช้าเราก็มีประชุมทุกวันเพราะว่าจะมีการประชุมจากส่วนกลางที่ประชุมเรื่องแก้ไขสถานการณ์ในส่วนของกรุงเทพปริมณฑลนะคะแต่ก็จะมีผู้ว่าหลังจากเราประชุมจากทางส่วนข้างบนเสร็จแล้วเราก็จะประชุมของส การป้องกันของเราเลยเพราะฉะนั้นในของปัตตานีตอนนี้เราเริ่มในเรื่องของการเครื่องมือเครื่องไม้ของเราแล้วก็การสำรวจข้อมูลพื้นที่ที่มีความพื้นที่ที่ท่วมตลอดมีความซ้ำซากนะคะเพราะเราจะเตรียมการในเรื่องของการอพยพก่อนอย่างเช่นจักรยานรถยนต์อะไรพวกนี้ทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะให้ไปสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนถ้าเราทราบมาว่าอีก2วันน้ำจะท่วมแล้วจะเกิดฝนแล้วเราก็จะเอาสิ่งตัวนี้ขยับออกมาก่อนเป็นอันดับแรกพอเจอหน้างานแล้วถ้าเกิดเจอภัยพิบัติแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายพวกนี้ได้แล้วนะแต่ถ้าก่อนที่เราเคลื่อนย้ายมันจะง่ายตรงที่ทุกคนสามารถขับมอเตอร์ไซค์ออกไปรถยนต์ออกไปแล้วไปเก็บไว้ในที่สูงอันนี้คือในหมู่บ้านที่เรารู้ว่าแต่ละปีเนี่ยจะท่วม1เมตร2เมตรอะไรอย่างนี้ส่วนที่สองเราเตรียมการในเรื่องของพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากแล้วจำเป็นที่จะต้องดรอปอาหารไว้ก่อนให้เพื่อให้เขาอยู่ได้อย่างน้อย 2-3 วันอันนี้ในเรื่องของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะมีเหตุเกิดขึ้นเนาะอันนี้ในส่วนนะส่วนที่สองก็คือการตรวจสอบจุดระบายน้ำไม่ว่าประตูน้ำหรืออะไรทั้งหมดตอนนี้เราจะเข้าไปสู่การตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางของน้ำสิ่งกีดขวางประตูระบายน้ำไหนที่ยังคงมีปัญหาในเรื่องติดขัดอยู่เราก็เข้าไปร่วมกับท้องถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลเมืองปัตตานีเพราะเทศบาลเมืองเป็นจุดน้ำสุดท้ายที่ไหลมาจากยะลาจากนราธิวาสจะออกที่อ่าวไทยที่ฝั่งปัตตานีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดปัตตานีเราจะมีการประชุมเกือบทุกวันและช่วงนี้เพราะว่าเราก็อาศัยที่ศูนย์บัญชาการกลางที่ประชุมทุกเช้า8โมงเช้าเนี่ยก็เราก็เอาส่วนนี้แล้วก็เอาเรื่องของจุดอ่อนจุดอะไรของเราเนี่ยมาสร้างจุดแข็งในการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมีโอกาสจะมีสอบภาพหรือคล้ายกับทางส่วนกลางที่นี้ที่ปัตตานีเนื่องจากปัตตานีเป็นจุดรับน้ำสุดท้ายที่มาจากยะลามาจากนราธิวาสทั้งหมดจะลงไหลที่ปัตตานีนะ
1: ครับท่านผู้ว่าครับทำงานจนวันสุดท้ายเลยพรุ่งนี้จะเกษียณอายุราชการแล้วอยากจะให้พูดถึงประสบการณ์ในการทำงานตลอดระยะเวลาของการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่ปัตตานีสักหน่อยครับว่ามีเรื่องอะไรที่ประทับใจบ้างครับ
4: ก็มีจริงๆแล้วในความประทับใจนี่ก็เป็นความตั้งใจเลยว่าขออยู่ตำแหน่งในตำแหน่งผู้ว่านี่ขออยู่ไม่ขอโยกย้ายขออยู่จนครบวาระอันนั้นเป็นความตั้งใจแล้วก็ได้รับการสนองต่อว่าอยู่ปัตตานีจนถึง4ปีแต่สิ่งที่ประทับใจมากๆก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีรวมทั้งหัวหน้าส่วนที่เวลามีแนวทางเราจะทำแนวคิดหรือนโยบายอะไรสักอย่างแล้วก็พอคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับความร่วมมือดังนั้นปัตตานีค่อนข้างจะมีกิจกรรมอะไรที่การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการใช้ในชีวิตประจำวันในเกือบทุกเดือนนะคะอันนี้เป็นความร่วมมือแล้วก็ส่วนที่สองก็คือการบริหารร่วมกันระหว่างส่วนราชการด้วยกันเพราะด้วยแนวคิดเนี่ยเราไม่เน้นเรื่องของการบังคับบัญชาเราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมการขอสนับสนุนและการเกื้อกูลกันหนุนในการทำงานของแต่ละภาคส่วนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดความร่วมมือของภาคประชาสังคมภาคที่ให้ความร่วมมือเยอะมากโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงนี้สำคัญนะถ้าพูดว่าเพราะจะทำอะไรนี่ผู้หญิงจะเข้ามาช่วยอย่างสุดเต็มกำลังเช่นกันค่ะอันนี้คือความทรงจำที่ดีมากกับการทำงานในความเป็นผู้ว่าปัตตานีนะคะ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะสำหรับการส่งต่อการทำงานในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ว่ามีอะไรอยากจะบอกกล่าวกับชาวปัตตานีหรือว่าฝากอะไรถึงชาวปัตตานีบ้างไหมคะ
4: ก็อยากนำเรียนว่าการส่งต่อในส่วนของภาครัฐในส่วนของส่วนราชการหรือว่าหน้าหน่วยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรองเนี่ยเราเตรียมการตั้งแต่เดือนกันยาแล้วงานที่จะต้องทำต่องานที่จะต้องคิดต่อเนี่ย เราส่งถ่ายผ่านกันไปเกือบทั้งหมดแล้วก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ส่งต่อแล้วก็อยากขอความร่วมมือทางพี่น้องประชาชนการสร้างสภาวะบรรยากาศของเมืองปัตตานีซึ่งเรามีฐานอยู่4ตัว5ตัวที่เรายึดก็คือเรื่องของอาหารซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ที่มีรสชาติที่ดีแล้วก็ทดลองประสบการณ์ชีวิตของคนแล้วก็เรื่องของอาภรณ์การใช้ผ้าเป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่านราโดยเฉพาะผ้าบาติกของเรานะคะแล้วก็ส่วนที่3คืออาคารอาคารก็คืออารยธรรมของเราที่ผ่านมาเราอาคารอย่างศาลเจ้าแม่ลิ้นกอเนียวอย่างมัสยิดเกเซวัตตานีนรสโมสรวัดชะหายอะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เราอยากเชิญชวนก็คือเรื่องของอากาศเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดีของเราค่ะฝาก3สิ่งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนเราได้ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ต่อไปเพราะเป็นจุดแข็งของเราเป็นพหุวัฒนธรรมในวิถีชีวิตของคนที่นี่เลยค่ะมีอยู่ไม่กี่อย่างจำง่ายด้วยนะคะอาหารอาภรณ์อาคารและก็อารยธรรมและก็ท้ายสุดคืออารมณ์ที่สุขสมหมายกับจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: ครับ
4: น้องคะ
1: ครับ
4: สิ่งหนึ่งค่ะที่ท่านผู้ว่าคาดหวังเอาไว
2: ้
4: และท่านก็เป็นความตั้งใจนั่นคือต้องการให้เมืองปัตตานีหรือจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของกีฬาใน3จังหวัดภาคใต้ตอนนี้อยากจะให
2: ้
4: พูดตรงนี้ด้วยนิดนึงก็ว่าปีที่ผ่านมาเราเปิดเมืองด้วยใช้แม่น้ำปัตตานีเป็นหัวใจร่วมกันแต่ปีหน้าเราจะใช้เรื่องกีฬาเราจะใช้คำว่ากีฬาสร้างเมืองเมืองสร้างผู้คนแล้วขับเคลื่อนผู้คนด้วยเศรษฐกิจกีฬาเพราะฉะนั้นเรามีปัตตานี FC เป็นตัวนำแล้วก็เรามีการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเยาวชนที่นี่ระดับถ้วยพระราชทานแล้วก็ระดับทีมแชมป์ภาคใต้แล้วก็เรากำลังจะเอากีฬาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนเมืองของเราปีหน้าเราจะเจอกันนะคะก
2: ี
4: ฬาสร้างเมืองเมืองสร้างผู้คนปัตตานีของเรา
1: ส
4: ่งผ่านจริงๆค่ะท่านผู้ว่า
2: ส
4: ามคำค่ะที่จะบอกกล่าวกับมิตรรักแฟนเพลง
1: ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพาติเมาะสดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรวมถึงท่านจิรภาหนูชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับที ่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันของเราครับ
2: ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับหมุนตามวันค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคเสียงจริงจากพื้นที
1: ่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านเจริญรัตนบรรสกุลนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการจะมาร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์น้ำณปัจจุบันนี้ด้วยครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับตอนนี้สถานการณ์น้ำที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างคะ
6: ครับก็สถานการณ์น้ำนะครับจากตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมานะครับที่มีฝนประมาณฝนตกหนัก3วันนี้รวมกัน400กว่ามิลครับก็ทำให้น้ำท่วมทุกอำเภอในพื้นที่ของ จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแต่ณถึงตอนนี้นะครับทางอำเภอที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานการณ์ดีขึ้นตอนนี้ทางพระประแดงนี่คือลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนพระสมุทรเจดีย์นี่คือเหลือแค่1หมู่บ้านครับน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายในวันนี้หรือ2วันนี้ครับส่วนอำเภอเมืองก็ลดดีขึ้นครับน่าจะภายในเวลาอันใกล้ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนอีก3อำเภอนะครับซึ่งได้แก่อำเภอบางพลีบางเสาธงและบางบ่อ3อำเภอนี้นะครับจะรับน้ำมาจากคลองประเวศของกรุงเทพครับซึ่งจะลงมาที่คลองสำโรงซึ่งมันจะระบายต่อทางคลองย่อยครับเพื่อที่จะระบายออกทางทะเล3อำเภอนี้ก็เลยตอนนี้อยู่ทรงๆแล้วก็ลดอาจจะลดลงเล็กน้อยครับซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 7-10 วันอาจจะระบายลงได้หมดครับ
1: นั่นก็แสดงว่าที่บางพลีบางเสาธงแล้วก็บางบ่อตอนนี้นี่คือถือว่าหนักที่สุดในจังหวัดแล้วใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่ว่าโดยรวม
6: ก็คือจุดที่ท่วมสูงสุดในโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำครับอาจจะถึง 1.5 เมตรบวกลบครับ
2: ค่ะโดยรวมสถานการณ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีใช่ไหมคะท่านคะ
6: แนวโน้มดีขึ้นครับถ้าทางน้ำจากกรุงเทพไม่ทะลักมาเยอะมากหรือว่าไม่มีฝนมาตกเพิ่ม
2: ค่ะ
6: ครับเติมในพื้นที่ก็คาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ
2: จากในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมทางจังหวัดเองมีมาตรการในการลงพื้นที่หรือว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยยังไงบ้างคะท่านคะ
6: คือมาตรการของจังหวัดก็จะเป็นไปตามแผนของจังหวัดนะครับก็คือท่านผู้ว่าจะให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ครับดูแลคนของตัวเองในพื้นที่ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องอาหารการกินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกนะครับก็คือทำอาหารแจกจ่ายแต่ที่ผ่านมามีพื้นที่ท่วมค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะแจกจ่ายไม่ทันก็เลยต้องขอความร่วมมือทางพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมอยากจะให้อพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมก่อนเพื่อที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้ความช่วยเหลือง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าจะให้ท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือทุกพื้นที่ที่ในเกิดน้ำท่วมครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มันจะไม่ไหวเพราะมีไม่เพียงพ
1: อ
6: ครับ
1: คร
6: ับ แล้วก็ลำดับต่อไปคือถ้าท้องถิ่นช่วยไม่ไหวหรือเกินเสียภาพครับก็จะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอำเภอหรือว่าส่งมาที่จังหวัดก็จะสนับสนุนต่อไปอีกทีครับ
1: ครับสำหรับชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยครับสามารถแจ้งไปที่ช่องทางไหนได้บ้างครับในการให้ความช่วยเหลือครับ
6: ก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ซึ่งจะเป็นเครือข่ายของราชการที่อยู่ในพื้นที่ครับซึ่งก็อย่างที่บอกถ้าท้องถิ่นช่วยเหลือไม่ไหวเกินเสียภาพก็จะขอรับการสนับสนุนอาจจะใช้จ่ายเป็นเงินทดลองราชการที่อยู่ในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือได้ครับ
2: ค่ะในส่วนของกลุ่มเปราะบางล่ะคะท่านคะเรามีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงหรือว่ามีพื้นที่ที่เอาไว้รองรับสำหรับผู้ที่ต้องอพยพออกมาจากบ้านเรือนด้วยไหมคะ
6: ครับสำหรับศูนย์พักพิงนะครับตอนนี้ทางจังหวัดนะครับได้จัดเตรียมไว้48แห่งนะครับล่าสุดที่มีเปิดไว้นะครับแล้วก็มีผู้ที่อพยพเข้ามาพักพิงแล้วอยู่ที่พันกว่ารายครับผมเฮ้ยผมจำตัวเลขแม่นไม่ได้นะครับ
2: ค
6: ่
2: ะ
6: ก็จะเน้นทางกลุ่มเปราะบางครับว่าควรจะอพยพจากพื้นที่เพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นนะครับหน่วยแพทย์หรือว่าหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือจะถ้าอยู่ในพื้นที่จะเข้าไปลำบาก
2: ค่ะ
6: นะครับอาจจะช่วยไม่ทันก็เลยอยากจะขอให้นำกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ครับออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือการดูแลของหน่วยงานรัฐได้เป็นไปด้วยความสะดวกครับ
2: ค่ะ
1: แล้วในส่วนของน้ำทะเลที่จะมีการหนุนเพิ่มเติมเข้ามานี่มีการเตรียมมาตรการรองรับเอาไว้ยังไงบ้างไหมครับ
6: ือน้ำทะเลหนุนนะครับก็วิธีการระบายน้ำของจังหวัดสุราษฎร์การนี้ส่วนใหญ่จะใช้การปิดประตูแล้วก็สูบออกอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่กระทบมากแต่ที่จะกระทบก็คือพื้นที่อยู่นอกคันกั้นน้ำอันนี้อาจจะได้รับความกระทบสูงหน่อยจากน้ำทะเลที่หนุนสูงครับในนี้ก็จะช่วยเหลือในภายหลังต่อไปครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการไหมคะ
6: ครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือถ้ามีกลุ่มเปราะบางอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับอยากจะให้นำออกมาก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐเป็นไปด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็ให้ระวังอันตรายจากการที่มีน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเช่นการเดินลุยน้ำนะครับต้องระวังอันตรายที่อยู่ตรงใต้น้ำอาจจะมีสิ่งของมีคมนะครับทำให้บาดเจ็บได้หรือว่าพวกโรคต่างๆอย่างพวกน้ำกัดเท้าโรคขี้หนูนะครับให้ระวังนะครับให้ป้องกันไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตก็คือจากการที่ถูกไฟฟ้าดูดนะครับเพราะเวลาเดินในน้ำจะต้องระวังคอยดูว่าใกล้เสาไฟหรือเปล่าหรือว่าอยู่แม้แต่อยู่ในบ้านตัวเองนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่แช่น้ำอยู่หรือปลั๊กไฟที่อยู่ในน้ำนี่ครับต้องระวังครับ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการคุณเจริญรัตนบรรสกุลค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตะวันนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
1: ขอบคุณครับ
6: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับประสานงานสำหรับสายเมื่อสักครู่นี้นะครับ
2: ค
1: ุณณัชชาเกิดพงศ์ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการครับ
2: ค่ะก็มีการเตรียมการเอาไว้นะคะสำหรับที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอย่างที่ท่านหัวหน้าปภ.ท่านบอกนะคะก็มีตอนนี้เนี่ยก็คือมีที่3อำเภอเนาะบางพลีบางบ่อแล้วก็บางเสาธง
1: อ
2: ีกที่นึงที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้มีฝนหรือมีน้ำมาเติมเนี่ยก็สถานการณ์คาดว่าวัน2วันนี้ก็น่าจะคลี่คลายแล้วเนาะกลับสู่สภาวะปกตินะคะส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็มีการวางมาตรการเอาไว้ในการเตรียมรับมือแล้วนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะสำหรับที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะหรือว่าในพื้นที่เนี่ยอย่างที่ท่านบอกเลยถ้าท่านใดอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะให้ไปดูแลในพื้นที่เนี่ยก็ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะใกล้ที่สุดนะคะหรือว่าโทรไปที่สายด่วนก็ได้นะสายด่วน1784นะคะของทางปภ.นะคะ
1: ครับไปกันที่อีกหนึ่งสายนะครับไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านสุภาด้วงนุ้ยนะครับถึงเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้มีการคว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศนะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแล้วก็รับมอบโล่นะครับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นนะครับประจำปี2569รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับยินดีต้อนรับคุณสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีด้วยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
7: สวัสดีท่านผู้จัดรายการทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีไปถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับทางจังหวัดด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัล CCEO Award ใช่ไหมคะอยากจะให้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดช่วยเล่าถึงที่มาของรางวัลนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันหน่อยค่ะว่ารางวัลนี้เนี่ยมีความสำคัญยังไงแล้วก็อะไรคือหัวใจหลักที่ทำให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีสามารถคว้ารางวัลดีเด่นระดับประเทศนี้มาครองได้สำเร็จค่ะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะรางวัลการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์โดดเด่นหรือเราเรียกสั้นๆว่า CCEO Award นะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวย่อมาจากคำว่า Chief Complaint Executive Officer นะ
2: คะ
7: ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะ ผู้ที่รับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมนะคะนั่นก็คือผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัดของจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยรางวัลเนี่ยจะต้องไปดูดีๆนะคะท่านผู้ชมคะบางท่านเนี่ยก็จะเรียกกันว่ารางวัล CCED อย่าง

0: คือหากันมากนะ
1: คะ
0: สำหรับรางวัล CCEO Award นะคะซึ่งเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะคะถือว่ายังสดๆร้อนๆเนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะคะร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์นั่นก็ได้เดินทางไปที่ตึกสันติในกรีสำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะเข้าไปรับมอบโล่อันทรงเกียรติเนี่ยเราถือว่าเป็นโล่อันทรงเกียรตินะคะเพราะว่าเป็นระดับดีเด่นนะคะซึ่งก็ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆที่พาจำได้ไม่หมดเนาะแต่ว่าจำได้ว่าระดับจังหวัดที่มีท่านผู้ว่าไปรับเนี่ยมีไม่กี่ท่านนะคะมีไม่กี่จังหวัดเพราะว่าก็จะมีรางวัลที่เป็นองค์กรอื่นๆด้วยเป็นที่ทราบจะมีหลายๆหน่วยงานหน่วยงานชุดที่ทำหน่วยงานอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ไปรับรางวัลกันเช่นกันแต่สำหรับจังหวัดที่เป็นผู้ว่าราชการไปรับรางวัลเนี่ยมีไม่กี่จังหวัดนะคะ
2: ครับ
0: ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าสำเร็จตรงไหนทำไมถึงสำเร็จนะคะตรงนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรีนะคะจะมีระบบบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ที่เป็นเลิศแล้วก็มีผลงานที่เป็นรูปธรรมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นต้นแบบการทำงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆทั่วประเทศซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ว่าเคยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านเคยมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วรอบนึงนะคะตอนที่ได้เรื่องของรางวัลที่ในการแก้ปัญหาโดยศูนย์ดำรงธรรมดีเด่นนี่แหละนะคะตอนนั้นนี่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของสุนัขจรจัดนะคะนั่นก็แบบสืบเนื่องมาว่าตรงนั้นเราได้รางวัลไปแล้วและมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของสุนัขจรจัดเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องโดยใช้ระบบเข้ามาแก้ปัญหานะคะนั่นก็คือเป็นกระบวนการความสำเร็จการบริหารจัดการแบบครบวงจรนั่นเองนะคะตั้งแต่โปรเซสของมันเนี่ยนะคะมันจะมีตั้งแต่โปรเซสแรกก็คือมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นะคะโดยกำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนแบบชัดเจนเพื่อที่จะประสานงานแบบไร้รอยต่อนั่นก็คือแต่ละจริงๆคนก็ไม่เยอะนะแต่ว่าตรงเนี้ยพี่ภาก็ชื่นชมนะว่าเขามีการจัดระบบดีว่าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยใครจะต้องเป็นคนรับถ้าเป็นเรื่องเนี้ยใครเป็นคนรับแต่หนึ่งคนเนี่ยรับในหลายๆเรื่องแล้วก็อันกระบวนการที่สองก็คือมีการใช้ระบบ1111ซึ่งก็เป็นเบอร์โทรที่ใครอยากร้องเรียนก็สามารถโทรไปได้ถูกไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เบอร์1111เนี่ยใช้อย่างมีประสิทธิภาพตรงที่มีการบูรณาการการทำงานผ่านกับระบบจัดการร้องทุกข์ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมีการจัดเวรนะคะให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องทุกวันละ2รอบเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ยจะไม่ผ่านไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนนะคะส่วนกระบวนการที่3ก็คือมีการติดตามแล้วก็รายงานผลอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ระบบตรวจสอบการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานพร้อมทั้งรายงานผ่านระบบเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วอันนี้สมมติว่าเวลามีสมมติว่าเขาร้องเรียนทางหน่วยงานกเนาะ
1: ค่ะ
0: รับเรื่องร้องเรียนมาปุ๊บเนี่ยในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเขาสแกนมาเสร็จเขารับเรื่องมาเสร็จก็จะเตรียมเอกสารเสร็จสับปุ๊บเนี่ยก็จะนำเรียนท่านรองฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็นคนควบกำกับดูแลนะคะถ้าท่านรองปิดจบได้ตรงนั้นก็จบเลยแต่ถ้าปิดจบไม่ได้ปุ๊บจะส่งต่อไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเลยทันทีนะคะโดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ว่าต้องทราบเพราะท่านผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะคะท่านบอกว่าคือเราทำงานก็เป็นไปตามระบบนะคะแต่ขอให้รายงานที่ทราบด้วยเผื่อมีอะไรติดขัดตรงไหนเนี่ยจะได้สามารถสั่งการได้ทันที
2: ครับนอกจากเรื่องที่น่ายินดีแล้วนะครับในสำหรับรางวัล CCEO Awards เนี่ยครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างครับที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยในส่วนของอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานที่มีน้ำล้นออกมาเนี่ยครับตรงนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบหรือว่าต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันก็เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าก็มีการประชุมนะคะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็นั่งเป็นประธานในการประชุมอยู่ที่กรุงเทพนะคะส
1: ่
0: วนผู้ว่าราชการจังหวัดก็นั่งประชุมกันอยู่ที่จังหวัดพี่ตาก็เข้าประชุมด้วยตั้งแต่เวลา 8:00 น.นะคะซึ่ง

0: ท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้กำชับเรื่องนี้แหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยยังไม่เจอภาวะน้ำท่วมแบบวิกฤตนะคะจะมีบ้างที่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยแล้วก็บวกกับว่าช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนนะคะแถวอำเภอบ้านแหลมก็จะไม่มีน้ำเจอแฉะกันบ้างนะคะแต่จริงๆไอ้คำว่าน้ำล้นเนี่ยเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราจะมีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเนาะซึ่งอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเนี่ยจะบรรจุน้ำได้อยู่ที่ประมาณ710ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะซ
1: ึ่
0: งตรงนี้เนี่ยพอแต่ว่าก็จะมีผอ.ของชลประทานเนาะที่ดูแลเรื่องเขื่อนโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็จะบริหารจัดการแล้วก็รายงานกันทุกวันนะคะพอมาถึงเมื่อวานเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยเริ่มล้นพอเริ่มล้นปุ๊บเนี่ยจริงๆเราปล่อยออกมาทุกวันละ 8.6 ล้านลูกบาศก์เมตรพอมันล้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงไปในสายน้ำที่จะต้องไปต่อโทรศัพท์จะต้องไปต่อที่เขาเรียกว่าเขื่อนเพชรนะนะมาถึงเขื่อนเพชรตรงนี้จะไม่มีการได้รับผลกระทบยกเว้นคนที่อยู่ริมตลิ่งจริงๆนะคะริมตลิ่งจริงๆก็อาจจะมีผลกระทบก็คือประมาณพวกรีสอร์ทต่างๆแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะซึ่งก่อนที่น้ำจะล้นก่อนที่จะปล่อยน้ำออกมาเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนโดยปภ.นะคะแจ้งเตือนผ่านระบบแจ้งเตือนอะไรนะ
2: เซลล์บอดแคสต์ใช
0: ่ไหมคะเซลล์บอดแคสต
2: ์ค่ะ
0: ใช่เราแจ้งเตือนก่อนที่จะปล่อยน้ำออกมาทุกคนก็ผู้ประกอบการอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บยกของอะไรได้ทันนะคะทีนี้พอลงมาถึงเขื่อนเพชรเนี่ยเขื่อนเพชรเนี่ยเขาก็จะปล่อยน้ำออกไปตามสาขาต่างๆก็ยังมีคลองเล็กคลองน้อยโดยเฉพาะคลองที่ช่วยให้จังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยน้ำไม่ท่วมณตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือคลองD9ซ
1: ึ
0: ่งเป็นคลองที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานให้สร้างไว้นะคะหลายปีแล้วและตอนนี้ยังคงใช้งานได้เป็นอย่างดีนะคะแต่สิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์ฝากในรายการนี้เนี่ยอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะว่าถึงแม้ว่าน้ำจะล้นออกจากเขื่อนพอคำว่าล้นเนี่ยทำให้พี่น้องเนี่ยแตกตื่นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันล้นมาแต่ยังล้นอยู่ในปริมาณที่เรายังควบคุมกำกับได้นะคะเพราะว่าเขื่อนเพชรเนี่ยเขาจะกักเอาไว้ช่วงระหว่างเนี้ยค่ะช่วงระหว่างกักเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนใครมันอยู่ที่ว่าเขื่อนเพชรจะปล่อยลงไปในสายไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขื่อนเพชรเนี่ยเขาปล่อยน้ำออกไปเนี่ยอยู่ที่ปริมาณ93ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิมที่ปล่อยอยู่ที่70-75แล้วปรับขึ้นมาเป็น80ปรับขึ้นมา93ค่ะตรงเนี้ยที่น้องประชาชนอาจจะตกใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยปรับลดลงมาอีกแล้วเพราะฝนหยุดตกแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากเนาะว่าอย่าตื่นตกใจเพราะท่านผู้ว่าเนี่ยเน้นย้ำมากๆแล้วเรามีการจัดตั้งศูนย์นะคะจัดตั้งเป็นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตรงนี้จะมีหน่วยงานเกี่ยวกับของที่บริหารจัดการน้ำทั้งหมดของกรมชลประทานของสทนชนะคะแล้วก็มีปภ.เป็นหัวหลักนะคะแล้วก็มีประชาสัมพันธ์จังหวัดซึ่งหน่วยงานของชลประทานเนี่ยให้ข้อมูลมาทุกวันอุตุให้ข้อมูลมาทุกวันแล้วประชาสัมพันธ์จังหวัดกับท่านปภ.เนี่ยมาพิจารณากันว่าเราจะใช้คีย์เวิร์ดแบบไหนจะทำอินโฟแบบไหนออกมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีท่านว่ากำชับเลยว่าทุกหน่วยอย่าเพิ่งไปเผยแพร่ที่อื่นต้องผ่านท่านปภ.กับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก่อนแล้วให้ทางนี้เผยแพร่ก่อนแล้วที่อื่นถึงจะไปเผยแพร่ต่อไปนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะอุตุเตือนมาก็คือว่าเดี๋ยวตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะน้ำในเขื่อนเนี่ยก็จะอยู่ทรงๆแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำที่ตกก่อนหน้านี้มาแล้วใช่ไหมคะทรงๆแล้วเดี๋ยวพอวันที่5ถึงวันที่8เนี่ยจะมีฝนอีกแล้วรอบหนึ่งที่จะลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ไม่ได้หนักมากแต่หนักแต่ไม่หนักมากนะคะซึ่งจากการคาดการณ์ของทางชลประทานเองเนี่ยเมื่อเช้าที่คุยกันเนี่ยก็บอกว่าน่าจะอยู่ในระดับของการบริหารจัดการได้อยู่เช่นเดิมนะคะเพราะจังหวัดเพชรบุรีจุดเด่นของเราคือเรามีแม่น้ำเพชรบุรีสายเดียวใช้อยู่ในเมืองเพชรโดยรับน้ำมาจากอ่างน้ำเก็บ น้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ปล่อยลงมานะคะซึ่งก็จะปล่อยลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยจังหวัดอำเภอแรกที่ได้รับผลกระทบก็คือแก่งกระจานนะคะก็คืออยู่ริมที่อยู่ริมตลิ่งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ท่วมออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อบางช่องไปทำข่าวแล้วก็เผยแพร่ออกไปนั่นก็คือเรื่องที่โป่งลึกบางกอยนะคะซึ่งจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นมันเหมือนกับเป็นถนนท่านผู้จัดพอจะมองภาพนะคะ เป็นถนนยาวไปปุ๊บแล้วก็เป็นเหวลงไปเลยนะคะแล้วก็ไปโผล่เป็นถนนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยช่วงพอช่วงฤดูที่ฝนหนักปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะถูกตัดขาดเป็นประจำทุกช่วงที่ฝนตกหนักซึ่งชาวบ้านเขา จะรู้แล้วเพราะเป็นวิถีของเขา นะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยบางทีเนี่ยคนที่อยู่นอกพื้นที่พอเห็นการนำเสนอข่าวตรงนี้เนี่ยก็จะรู้สึกอุ้ยเพชรบุรีน้ำน่ากลัวมากน้ำสีแบบเป็นน้ำชาเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคนในพื้นที่ก็อยู่กันได้ตามปกตินะคะ เป็นวิถีชีวิตของเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีหน่วยงานตชด.นะคะตำรวจตชด.ก็ดูแลอยู่เป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะและที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยได้สั่งการกำชับมากเลยว่าทีมเพชรบุรีจะต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนแล้วก็ต้องมีความเป็นเอกภาพของการแจ้งเตือนการให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนแล้วเราเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่พานะครับสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหมุนตามวันของเราด้วยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณอำเภออรัญญประเทศเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน3ชุดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้สรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
4: ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายพัสดุและสิ่งของตามพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
12: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุและสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดโดยปรับเส้นทางขนส่งและนำแจกสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpostไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อภาคบริการมากที่สุดขณะที่สถาบันการเงินเร่งออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
13: นางสาวพยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสรุปผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าภาคบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายทั้งนี้ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนอาจสูงขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทั้งการลดภาระหนี้เดิมลดค่างวดเติมสภาพคล่องและการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นธุรกิจนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ร่างตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอร่อนพิบูลอำเภอจะอวดอำเภอพระพรหมอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนตาหลงอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเลงสตาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกะบังจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส ในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านจุดพบกลุ่มฝนโปรยกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอหัวไซอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝั่งส่วนนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุก
2: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันพุธที่30กันยายน2569นะครับวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะครับวันนี้ถ้าเผื่อว่าใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับอยากให้ทางรายการของเราได้ช่วยเหลือนะครับหรือว่าประสานงานในเหตุอะไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้นะครับประสานงานมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของเราฮะย้ำให้ตั้งแต่ต้นรายการเลยละกันนะครับ022769717 022769721นะครับ2หมายเลขนี้เฉพาะในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับว่าตอนนี้มีน้องๆทีมงานของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจะคอยรับสายอยู่นะครับส่วนสายด่วนครับ081-715-9551-3นะครับก็สามารถที่จะโทรมาได้ตลอดนะครับเอาเป็นว่าเราใช้2หมายเลขแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันในรายการนะครับได้มาประสานงานได้มาเล่าเรื่องต่างๆที่คุณประสบพบเจอและอยากให้เราได้ช่วยประสานงานในเหตุอะไรก็ว่ากันมานะครับแน่นอนครับติดตามชมติดตามฟังรายการของเราได้หลายช่องทางนะครับถ้าฟังก็ผ่านทางคลื่นวิทยุ FM ครับ 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 890กิโลเฮิรตซ์นะครับใครที่ชมผ่านทาง Facebook Live นะครับก็เข้าไปที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครจะคอมเมนต์ต่างๆใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมทยอยนำข้อความมาพูดมาคุยแล้วก็เล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ของทาง Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เผยแพร่ภาพและเสียงไปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอีกช่องทางนึงก็เป็นทางจดหมายนะครับไปรษณียบัตรต่างๆส่งมาได้นะครับจากหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2นะครับถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มีทั้งคุณจิรพรแหวนประชาคุณนภชาอภิชาภัทรวิทย์แล้วก็คุณสุวิทย์สมนัสนะครับได้คอยดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่หลังไมค์นะครับมีอะไรสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะครับในการประสานงานต่างๆแจ้งต่างๆได้เลยหรือจะคอมเมนต์เข้ามาในช่องทางของ Facebook ในตอนนี้ก็ได้นะฮะเอาละครับหลายๆพื้นที่ตอนนี้นะครับก็ยังคงประสบปัญหาอุทกภัยกันอยู่นะครับหลายพื้นที่ยังจมน้ำนะครับมีบางคนพูดถึงแม้ว่าใครที่จะพูดว่ามหาอุทกภัยแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องไปพูดแล้วนะฮะอุทกภัยมาหาถึงตัวเกือบทุกบ้านเลยนะฮะเอาละครับก็ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็รวมถึงอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับทั่วประเทศได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับรวมถึงรายการของเราด้วย 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางกรมชลประทานนะครับก็ได้มีประกาศฉบับที่6ออกมาเตือน11จังหวัดเพื่อที่จะรับมือการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปขยายความลงรายละเอียดกันหน่อยครับเรามีสายของคุณวิทยาแก้วมีครับอธิบดีกรมชลประทานท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
3: สวัสดีครับคุณตะวันครับ
2: ครับผมขอบพระคุณท่านอธิบดีครับที่ให้เกียรติทางรายการของเรานะครับในการประกาศเตือนฉบับที่6นี้นะครับท่านอธิบดีครับลงรายละเอียดสักนิดนึงครับมีเหตุผลอะไรอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: สืบเนื่องจากมีปริมาณฝนนะครับจากที่ตกในพื้นที่ของกำแพงเพชรนะครับทำให้แม่น้ำปิงเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับ
2: ครับ
3: ที่ P17 เป็นจุดที่เราวัดน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะมีค่าสูงขึ้นถึง1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ครับ
3: แล้วก็พอรวมกับแม่น้ำน่านอีก 1,000 นะครับเพราะฉะนั้น C2 เนี่ยจะอยู่ที่ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับ
2: อ
3: ันนี้เพราะฉะนั้นนี่รวมกับแม่น้ำสแกกลางซึ่งมีฝนค่อนข้างมากเช่นกันก็529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นคิดว่าปริมาณน้ำที่จะไหลมาที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณ 3,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็ได้นำออกในส่วนของระบบทั้งสองฝั่งของกรมชลประทานประมาณ594ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่มีผลกับปริมาณน้ำที่เก็บเพิ่มระดับหน้าเขื่อนจนเป็นกระทบในพื้นที่ด้านเหนือน้ำนะครับ
2: uh-huh.
3: แต่ยังไงเสียเราก็พยายามที่ระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาและไม่ให้กระทบกับตัวกรุงเทพนะครับ เพราะมันอยู่ในเขื่อนเพราะยังไงคันตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลที่จะข้ามตลิ่งนะครับครับผม
2: ครับแล้วมีพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องแจ้งเตือนไหมครับท่านอธิบดีครับ
3: ก็เป็นพื้นที่ในที่ได้รับผลกระทบจะแล้วแต่ระดับน้ำอาจจะยกตัวสูงขึ้นนะครับก็ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนผ่านทางแต่ละจังหวัดไปแล้วด้วยสายแล้วนะครับก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนหรือแจ้งเตือนแล้วก็ในเรื่องคันต่างๆในด้านล่างก็จะต้องไปแจ้งการดูนะครับก็จะได้ไม่มีผลที่จะกัดซอดหรือยังไงนะครับเพื่อความแข็งแรงของคันด้วยครับ
2: ครับครับครับแล้วในพื้นที่อื่นๆเขื่อนอื่นๆยังมีอะไรต้องเฝ้าระวังหรือว่าต้องแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มเติมไหมครับท่านอธิบดีครับ
3: ส่วนทางการเจ้าหน้าที่ของเขื่อนแม่กลองนะครับก็ยังไงก็ปัจจุบันก็ระบายน้ำท้ายเขื่อนนะครับก็ได้ล้นต่ำกว่าพีคไปแล้วนะครับก็ป
2: ั
3: จจุบันก็อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ไม่มีถ้าเกิดไม่มีปริมาณฝนข้างหน้าเพิ่มขึ้นก็ท้ายเขื่อนน่าจะระบายในทางทิศทางที่ลดลงครับ
2: ครับในส่วนทางระยองชลบุรีตราดทางนี้มีอะไรต้องเฝ้าระวังหรือว่าจะต้องแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ครับ
3: ในส่วนของฝั่งปราจีนนะครับก็ในส่วนของอ่างนฤบดินทร์นะครับในส่วนของพระสถึงอะไรพวกนี้คร
2: ับ
3: สี่ยัดคลองหลวงขุนด่านซึ่งมีหลายเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเกินเก็บกักอยู่แต่ยังไงก็ถ้าเมื่อสถานการณ์ที่มีน้ำเข้าเขื่อนค่อนข้างน้อยแล้วนะครับก็จะชะลอการระบายน้ำออกจากเขื่อนเพื่อลดผลกระทบท้ายน้ำนะครับที่จะให้ระดับน้ำต่ำลงครับ
2: ครับครับมีหลายคนสอบถามนะครับท่านอธิบดีครับจากการที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มเติมตรงนี้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยมันจะยาวนานสักแค่ไหนระดับน้ำถึงจะมีการลดการปล่อยระดับน้ำลงหรือความการดำเนินการมันจะคลี่คลายลงฮะท่านอธิบดีมีสักกรอบระยะเวลาที่พอจะประมาณการได้ไหมฮะ
3: ถ้าฝนไม่มีตกเติมไปด้านเหนือนะครับก็จะทำให้การระบายน้ำที่น้ำที่ค้างอยู่ที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับในอัตรา 2,500 นี่ก็ไม่น่าจะเกิน10วันหรือ15วันก็อาจจะคลี่คลายครับกระผมถ้าไม่มีฝนเติมมานะครับ
2: ครับผมในส่วนของพื้นที่ที่ผ่านกรุงเทพมหานครปริมณฑลยังต้องเตือนอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านเทพดีครับ
3: ถ้าน้ำเหนือนะครับถ้าผ่านในลำน้ำเขื่อนเจ้าพระยาก็อาจจะมีที่ได้กระทบกับคนที่อยู่นอกคันนะครับคืออาจจะมีผลกระทบกับประชาชนบ้างนะครับแต่ว่าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพที่ฝนตกหรือที่น้ำท่วมไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะปริมาณน้ำไม่ได้เข้าไปในตัวเมืองซึ่งมวลน้ำคนละก้อนกันนะครับคนละปัจจัยกันในกรุงเทพชั้นในที่เราช่วยเหลือกันเป็นเรื่องของฝนตกในพื้นที
2: ่
3: ตอนนี้ก็รัฐบาลก็เร่งระดมที่จะเอาออกทางฝั่งชายทะเลแล้วก็ทางแม่น้ำบางปะกงนะครับตอนนี้ก็แต่ละหน่วยก็ได้ช่วยกันนะครับจะเร่งออก มันน่าจะคลี่คลายภายในเดือนวันนะครับส่วนน้ำที่เหนือน้ำเหนือมาก็ไม่ได้มีส่วนที่จะเข้าไปเติมเต็มหรือจะมีผลกระทบอะไรไม่ได้ล้นคันไปอยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวครับ
2: นะครับนี่ก็ให้ประชาชนหรือผู้ที่ฟังรายการได้เข้าใจนะครับถึงแนวทางการระบายน้ำแล้วก็ความจำเป็นในการระบายน้ำในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณครับคุณวิทยาแก้วมีครับอธิบดีกรมชลประทานที่ได้มาพูดคุยกับ
3: คุณพิศวันครับขอบคุณคุณวันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนะฮะก็ควรจะต้องเฝ้าระวังกันนะ11จังหวัดท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมย้ำให้อีกทีนึงนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะครับมวลน้ำจากทางเหนือนะครับก็กำลังไหลเข้ามาสมทบบริเวณด้านหน้าเขื่อนเจ้าพระยาและมีความจำเป็นจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็นี่ก็เป็นทำให้พื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มนะครับแล้วก็ระดับน้ำที่ปล่อยไปในลำน้ำเจ้าพระยาจะยกระดับขึ้นอีกนะฮะอันนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับยกของขึ้นอยู่ที่สูงเลยนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ริมคันคลองนะครับแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อนะครับมีเรื่องราวที่เราต้องไปประสานงานเพิ่มเติมนะครับผู้ที่เดือดร้อนนะครับสามารถที่จะใช้รายการเราในการเป็นกระบอกเสียงได้นะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับตอนนี้เรามีสายของคุณด้วงครับแจ้งเรื่องราวเข้ามาเพิ่มเติมครับสวัสดีครับคุณด้วงครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
4: คุณวิสิทธิ์เจรนัยนะ
2: ครับคุณวิสิทธิ์ครับพี่ด้วง
4: บ้านอยู่ปัจเจตคลองจัน
2: ทร์ฮะ
4: ซึ่งเป็นจุดน้ำท่วมสูง
2: ครับ
4: สูงมากแล้วก็มาเร็วมากรถผม2คันเรียบร้อย
2: เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ด้วงบอกว่า
4: ออกไม่ทันเลย
2: ทั้งปากเกร็ดทั้งคลองจันทร์เลยเหรอฮะ
4: ไม่ผมอยู่แฟลต7
2: อ๋อแฟลต7อ๋อขออภัยนะฮะแฟลต7คลองจันทร์โอ้โหตรงนั้น
4: ที่7คลองจันทร์นี่แหละน้ำสูงมากมาภายในคืนเดียวเนี่ยน้ำถึงแค่ระดับเกือบไหล่อ่ะ
2: นี่มันไม่ใช่อกเลยนะจะคำว่าไหลเลยนะ
4: ตอนนั้นมันก็น้ำสะอาดนะแล้วก็ยังพอเดินออกมา
2: ครับ
4: มาซื้อของกินได้คุณสังเกตดูภาพตามสื่อที่เห็นผู้ชายอ้วนๆเดินหันหลังลอยน้ำไปนั่นแหละผมเอง
2: นั่นแหละคุณด้วงเองนะพี่ด้วงเองเอาล่ะนะครับ
4: ถ้าวัดดูง่ายๆก็คือว่าปิ่มมิดหลังคารถเก๋งในวันแรกนะ
2: ครับ
4: รถผม2คันก็เรียบร้อยอีกคันหนึ่ง CRV ก็แค่นิดหน่อยแค่ระดับพวงมาลัยเองมิดพวงมาลัย
2: นี่เราพูดคุยกันหลังจากที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องอะไรที่แบบตลกร้ายนะพี่ด้วงเน
4: า
2: ะ
4: ตลกร้าย
2: กันไปเลย
4: ตอนนี้ปัญหาก็คือชาวแฟดเนี่ยก็คือว่าพอน้ำมันท่วมเนี่ยมันก็จะท่วมห้องเครื่องปั๊มน้ำพวกคอนโดอาคารชุดจะเป็นอย่างนี
2: ้พอเครื่องปั๊มน้ำมันก็จะอยู่ด้านล่าง
4: พอน้ำท่วมเครื่องปั๊มน้ำไม่ขึ้นหลังคา
2: ครับ
4: สักครู่มันก็หมดเพราะทุกคนก็ใช้น้ำโดยที่ต่างคนก็ต่างใช้นะ
2: ครับผม
4: เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องน้ำผมก็แก้ปัญหานิดหน่อยก็คือเวลาฝนตกผมก็ลองน้ำฝนเอาไว้ลองจากท่อระบายน้ำหลังคาที่มันลอยลงมา
2: ครับครับ
4: เนี่ยฉะนั้นตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้ำมันลดลงมาประมาณฟุตหนึ่ง
2: ครับ
4: จากขอบหลังคารถเนี่ยมาถึงขอบกระจกด้านขอบประตูแต่มันเน่าแล้ว
2: นี่ก็คือสิ่ง
4: มันเหม็นเน่าแล้ว
2: สิ่งที่ประชาชนหรือชาวแฟลตคลองจันทร์กำลังเผชิญอยู
4: ่แล้วเดี๋ยวทุกที่ที่ท่วมอย่างเงี้ยมันก็จะเผชิญอย่างนี้แหละมันจะเน่าทั่วไปหมดทั้งหน้าลามทั้งตรงไหนที่มันยังท่วมอยู่นะมันจะเน่าเพราะน้ำมันเอาจากของทุกอย่างจากถังปฏิกูลจากกองขยะข้างถนนมันก็เอามาผสมบนเปกัน
2: ครับครับ
4: นะฮะ
2: ตอนนี้หมายถึงว่าน้ำที่เน่าแล้วอ่ะเริ่มส่งกลิ่นแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบตามอื่นๆตามมาใช่ไหมฮะ
4: โรคภัยเดี๋ยวมันจะตาม
2: โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆตามมา
4: แต่ตอนนี้คือคนเนี่ยเขาออกจากอาคารไม่ได
2: ้ครับ
4: น้ำเน่าแค่เอวคุณจะลุยไหมล่ะคุณนึกถึงน้ำคลองแสนแสบตอนที่มันไม่ท่วมอ่ะดำไหม
2: ดำสิ
4: ด
2: ำไม่พอกลิ่นมาด้วยอ่ะใช่ไหมฮะ
4: มันเริ่มจะเป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้ออกไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยตอนนี
2: ้ครับ
4: ผมอยากให้หน่วยงานที่มีรถสูงใหญ่ก็อาจจะเป็นรถบรรทุกของทหาร
2: ครับ
4: รถบรรทุกของกรมป้องกันสาธารณภัย
2: ครับ
4: มาจัดวิ่งสักแฟลตเนี่ยมันมีสองถนนสายกลางถนนสายกลางหน้านิด้าก็คือแฟลต7-15
2: ครับ
4: ที่อยู่สายกลางนะ
2: ครับ
4: ถนนสายกลางตรงหน้าวัดศรีบุญเรืองก็จะเป็นแฟลต16-30เนี่ยจัดมา2คันเนี่ยแล้วก็มาวิ่งตอนเช้า3รอบ
2: ครับ
4: คืออย่างน้อยคนเนี่ยอย่าให้เขาอยู่กับบ้านเฉย
2: ๆ
4: เพราะหลายคนเขาต้องออกไปทำงานพอเขาไม่ออกไปทำงานปั๊บบางคนกินรายได้รายวัน
2: ครับ
4: แต่คนทำแก๊ปเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ไปไหนแต่คนที่มีออฟฟิศอยู่ในเมืองอ่ะ
2: อันนี้
4: เขาไม่ได้ปิดนี
2: ่หนักเลยหนักเลยไม่รู้จะออกจากบ้านยังไงไม่รู้จะใช้เส้นทางไหนที่จะไปถึงรถไฟฟ้าหรือไปทางถนนที่มันแห้งได้อะนะพี่ดวงเนาะ
4: ใช
2: ่แล้วตอนนี้ถามจริง
4: พวกแต่ตรงแฟลตเนี่ยอีกนิดนึงเดี๋ยวพูดให้ครบลูกก่อน
2: เชิญ
4: ตรงแฟลตนี่มันมีโชคดีนิดนึงว่
2: าม
4: ันมีสกายวอล์กมาถึงหน้าวัดศรีบุญเรืองคุณดูในแผนที่มันอยู่ใกล้ๆแฟลต30
2: นึกออกนึกออก
4: ครับแล้วสกายวอล์กเนี่ยมันเดินผ่านตลาดบางกะปิมันเดินผ่านเดอะมอลล์มันเดินผ่านโลตัส
2: ครับ
4: เขาไม่ได้ปิด
2: ครับ
4: มันเดินผ่านไปถึงแมคโคร
2: ครับ
4: ผ่านตลาดบางกะปิเขาเดินไปช่วยเหลือตัวเองได้ในการซื้ออาหารการกินดังนั้นคุณไม่ต้องมานั่งรอว่าโอ้ยข้าวห่อจะมาตีสองตีสามมานั่งไปยืนรอจะเหนื่อยรอ
2: ครับ
4: เขาช่วยตัวเองแต่ว่าให้มีรถเป็นชัตเตอร์เชื่อมจากตัวนั้นเข้ามาถึงแฟลตข้างในนอกจากเขาไปทำงานได้แล้วเขาก็ยังซื้อกับของกับข้าวไปเองได
2: ้ครับ
4: เราต้องทำให้ประชาชนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ให้มากที่สุด
2: ครับ
4: อันไหนช่วยไม่ได้รัฐเข้าไปทำอย่างรถของขนส่งทหารบกรถของขนส่งทหารอากาศที่เป็นรถสูงๆอ่ะ
2: ครับ
4: มันอะไร EMC แล้วกันเดี๋ยวนี้มันเป็นยี่ห้ออื่นไปแล้วและเหตุการณ์อย่างเงี้ยที่มันลุกลามคือตรงไหนรู้ไหม
2: ที่
4: ไทยไงการบินไทยคุณเข้าใจไหมพนักงานไม่มีไปใช่ไหม
2: เออใช
4: ่กระเป๋าตกค้างใช่ไหม
2: เออทำไม
4: คุณคิดว่าคนขนกระเป๋าเงินเดือนเท่าไหร่เขาอยู่ในขั้นคนรวยหรือคนจน
2: คนที่ต้องหาเช้ากินข้ามยาวอย่าบอกเลยจนหรือรวยหาเช้ากินข้ามอ่ะใช่ไหมฮะ
4: เขาก็จะอยู่แถวชุมชน
2: อยู่แถวนี้ใช่ไหม
4: กระบังชุมชนและกระบังชุมชนล่มกล้
2: า
4: อยู่แถวหอพักแถวหัวตะเข้
2: ครับ
4: หอพักแถวอะไรกิ่งแก้วไอ้อย่างเงี้ยต้องรีบจัดรถไปรับเขาถ้าอยากรู้ก็อยู่ตรงไหนก็ไปถาม HR ของการบินไทย
2: เขารู้อยู่แล้ว
4: คุณพวกเนี้ยอยู่ตรงไหนกันบ้างเอาแบบปิ้งมาวางซิ
2: หรือไม่ก็จัดจุดจัดจุดให้เขาไปรวมตัวแล้วเรารับเขาไปทำงานต่อได
4: ้ก็ถ้าคุณมีรถแบบรถทหารสูงๆ
2: อ
4: ่ะเดี๋ยวนี้รถเมย์มันไม่สูงแล้วไงมันท่วมไง
2: บางคันก็ไปไม่ไหวเหมือนกัน
4: คุณเห็นไหมรถเมย์สมัยก่อนเนี่ยรถล้อน่ะมันสูงไง
2: ฮะ
4: สมัยผมยังทันเลยนะ
2: ใช่รถล้อมันจะสูงใช่ใช่ตอนนี้เป็นรถไฟฟ้าที่มันจะเตี้ยหน่อย
4: มันเตี้ยมันก็วิ่งไม่ได
2: ้
4: ถึงแม้รถแก๊ส NGV มันก็วิ่งไม่ได้มันเตี้ย
2: ครับครับ
4: เนี่ยเราก็จัดเอาเขาไปส่งที่ไหนเอาไปส่งที่รถไฟฟ้าลาดกระบังพอขึ้นรถไฟฟ้าลาดกระบังเนี่ยเขาก็ขึ้นรถไฟฟ้าเข้าสนามบินได
2: ้ครับ
4: ตอนนี้เราจะทำยังไงว่าให้เขามีบัตรพิเศษในช่วงหน้าน้ำอย่างเงี้ย
2: ครับ
4: รถไฟฟ้าพวกนี้ควรจะบริการฟรี
2: ครับครับ
4: หรือลดราคาก็ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจากน้ำท่วมนี่แหละวันนี้ช่วงฝั่งนี้คราวหน้าไปช่วงฝั่งนู้นก็ได้นะเนี่ยน้ำใหม่กันจะลงเนี่ยนะ หรือไม่คุณก็ต้องจัดรถไอ้เนี่ยรถไฟข้างล่างเนี่ย
2: ครับ
4: ให้มันถี่ขึ้นวิ่งเหมือนรถไฟฟ้าเลย มันเป็นรางคู่แล้วเนี่ย
2: นี่
4: ไปเป็นรางเดียวแค่ในเมืองนิดเดียวแค่นั้นเอง
2: ฟังพี่ดวงแล้วเนี่ยเสนอ
4: ทางออกทำไมไม่ออกมาช่วยอ่ะ
2: เสนอทางออกให้กับทางกระทรวงคมนาคมหรือว่าขนส่งมวลชนเลยนะเนี่ยนะฮะ
4: ใช
2: ่เอางี้พี่ดวงนะครับเนื่องจากเดี๋ยวเรามีสาย
4: โลจิสติกอย่าให้ขาด
2: เดี๋ยวเรามีสายอื่นรออยู่อีก2สายนะครับคราวนี้เรื่องที่มีการประสานล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะฮะเรื่องของผู้ที่จะสัญจรไปมานะครับหรือว่าการเดินทางเพื่อไปจุดที่น้ำแห้งเนี่ยนะครับตอนนี้ทางรายการของเราประสานไปทางท่านรองโฆษกกองทัพบกนะครับ
4: คุ
2: ณท่านพันเอกหญิงนุชรวีแจ่มจำรัดนะครับหรือผู้พันชมพู่นะท่านรับปากรับเรื่องไปแล้วแล้วก็แต่ว่าถ้าล่าสุดนะฮะหากว่ามีผู้ป่วยด่วนนะครับสามารถที่จะเข้าไปลำเลียงได้เลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของกองทัพบกแจ้งว่าจะเข้าไปให้โดยด่วนนะฮะแล้วก็ทาง เรื่องของเมื่อสักครู่นี้เนาะเราพูดถึงเรื่องความวุ่นวายของการบินไทยนะฮะทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฮะก็เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังประชุมเครียดแล้วก็กำลังหาทางเลย
4: สั้นๆ2นาทีได้ไหม
2: ตอนนี้
4: ในการบินไทยอ่ะ
2: ไม่ได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยว
4: จะทำบินก่อน
2: เดี๋ยว
4: ที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะ
2: เรื่องการบินไทยเดี๋ยวเราพูดกันในลำดับต่อไปนะฮะตอนนี้น่าจะมีความคืบหน้าเข้ามาเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ฟังต่อไปนะพี่ด้วงนะแต่ยังไงตอนนี้ขอบคุณพี่ด้วงมากเดี๋ยวเราติดค้างพี่ด้วงก่อนแล้วเข้าสายกันในโอกาสต่อไปนะครับ
4: ได้ขอบคุณได้ว่างทั้งคืน
2: ได้เลยครับพี่ด้วงขอบคุณมากครับพี่ด้วงครับ
4: ขอบคุณ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเอาละนะครับจากพี่ด้วงจริงๆแล้วทางพี่ด้วงนี่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาจริงๆเป็นคนที่ประสบภัยจริงๆนะครับได้แจ้งมาก่อนหน้านี้ทุกประเด็นนะครับเราได้ขยายความแล้วก็ลงรายละเอียดแจ้งประสานงานไปยังทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แล้วนะครับอันนี้ต้องฝากเอาไว้นะฮะเอาละมาที่อีกหนึ่งสายนะครับคุณยายอัญชลีแผงปานครับนี่ผมบอกว่าน้ำเข้าบ้านแล้วอยู่ที่หนองแขมนะครับตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคุณยายอัญชลีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: โอ้คุณยายอัญชลี
5: ไอ้น้ำแห้งแล้วลูก
2: อ๋อแห้งแล้วนะ
5: ก็สอบตายอยู
2: ่แล้วคุณยายอยู่กับใคร
5: ค่ะ
2: คุณยายอยู่กับใครครับ
5: อยู่คนเดียวลูกจ๋า
2: โอ้ยตายแล้วคุณยายนะฮะอยู่ที่บ้านคนเดียวเลยตรงนั้นนี่เขาเรียกอะไรนะซอยเพชรเกษม
5: 108แยก5
2: 108แยก5เลยนะนะฮะ
5: บ้านเด็กที่3ลูก
2: อ๋อน้ำเข้าบ้านตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าวันที่24 25เลยหรือเปล่าฮะ
5: จ้า
2: โอ้แล้วน้ำมันระดับไหนฮะคุณยาย
5: ตอนนี้แห้งแล้วลูกจ๋า
2: อ๋อตอนที่สูงที่สุดตอนนั้นอยู่ระดับไหนฮะ
5: ตรงหน้าประตูลูก
2: อ๋อแต่ยังไม่ได้เข้าบ้านเน
5: า
2: ะ
5: ไม่เข้าลูกจ๋า
2: โอ้ดีจังอ่ะก็ถือว่าโชคดีนะคุณยายเนาะนะครับแล้วข้าวปลาอาหารล่ะคุณยาย
5: กินไก่ต้มข้าวต้ม
2: มีตุนเสบียงอยู่ในบ้านเหรอครับ
5: ในข้าวสารที่ว่าเขาให้คนจนนะลูก
2: อ๋อครับแล้วมีใครๆมาช่วยคุณยายบ้างไหมในช่วงที่น้ำท่วมก่อนที่น้ำจะลดลงวันนี้ฮะมีใครเข้ามาช่วยก่อนหน้านี้ไหมครับ
5: ไม่มีลูกจ๋า
2: โอ้เหรอครับคุณยายนะฮะคุณยายอยู่คนเดียวด้วยนะฮะก็ตอนนี้น้ำเนี่ยแห้งแล้วเน
5: าะน้ำลงไปด้วย
2: อ๋อแล้วคุณยายสามารถตอนนี้สามารถที่จะออกนอกบ้านไปซื้อข้าวซื้อของอะไรมาเองได้ไหมฮะ
5: ได้ยุ่งจ๋ายายใช้ดังเกอร์ยุ่งจ๋า
2: โอ้เหรอฮะโอ้ดีเลยแม่นี่นะครับ
5: ลูกจ๋า
2: ครับ
5: ยายโกก็จบจ่ายจะ15บาทเพราะยายมีดังเกอร์มันต้องเดินกว้างหน่อยจ๋ายังล้มเดินยายจะไปเปิดน้ำแต่ตอนนี้น้ำก็ไม่มีใจด้วยไปเปิดแต่ล้ม
2: ครับ
5: ทางบ้านต้องมาดึงยายลงขึ้น
2: โอ้เหรอครับวอล์กเกอร์เนาะเอ้ยคุณยายต้องใช้วอล์กเกอร์ในการเดินแล้วก็ขอกระสอบทรายเพื่อที่จะเป็นเนินใช่ไหมนะ
5: จ้าลูกจ๋า
2: ให้ไม่ต้องไปอยู่ในน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคุณยาย
5: น้ำแห้งแล้วลูก
2: อ้าวแล้ววอล์กเอ้ยเอากระสอบทรายไปทำอะไรฮะ
5: ต้องปูที่ลูกมันแตกหมดแล้วของเก่าอยู่กับน้ำท่วมไง
2: อ๋อกลัวว่าน้ำจะมาอีกใหม่อย่างนี้ไหม
5: จ้า
2: อ๋ออ๋ออ๋อ
5: จะได้เดินได้ยุ่งจ้า
2: อ๋อจะได้เดินได้ด้วยอย่างนี้คุณยายนะครับ
5: ในน้ำเพื่อไปเติมไม่ได้ทันลมซะก่อน
2: มันจะเขาเรียกว่า
5: ก็ทางบ้านก็ช่วยไว้
2: กระสอบมันแตกหมดแล้วเนาะกระสอบมันแตกหมดแล้วตอนนี้ก็เลยจะขอให้ทำเป็นทางแล้วก็ปูกระสอบทรายใหม่นะฮะ
5: จ้าลูก
2: ตอนนี้ทางรายการของเรานะครับประสานไปทางผู้อำนวยการเขตหนองแขมครับคุณมณีวันศรีสวัสดิ์ท่านรับปากแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทางเขตเข้าไปหาคุณยายนะโอ้นะฮะกูคุณยายอยู่คนเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขตจะเข้าไปวันนี้เลยหรือบางทีอาจจะโทรศัพท์ไปหาคุณยายก่อนนะครับ
5: ได้ลูกจ๋าน
2: ะเดี๋ยวคุณยายบอกเขาเลยว่าบ้านคุณยายยังขาดอะไรอยู่บ้างเนาะ นะนะครับเดี๋ยวนะบ้านเลขที่คุณยายบ้านเลขที่3ใช่ไหม
5: จ้าลูก
2: ไม่ใช่บ้านเลขที่5นะบ้านเลขที่3นะโอเคเดี๋ยวให้น้องทีมงานเปลี่ยนข้อมูลให้นะครับตอนนี้หน้าจอของผมเป็นบ้านเลขที่5อยู่นะครับเป็นบ้านเลขที่3ถนนเพชรเกษม108แยก5นะฮะนะครับทางเจ้าหน้าที
5: ่เรียกหนองค้างพลูนะลูกงาน
2: หนองค้างพลูนะ
5: จ้าลูก
2: โอ้ครับครับได้เลยคุณยายคุณยายตอนนี้มีอาการป่วยอะไรเพิ่มเติมไหม
5: ยายเป็นความดันสูง
2: ความดันสูงเอาแล้วยายังมีอยู่ไหมครับ
5: ยายต้องหาหมอจังหวัดที่ห้า
2: ครับ
5: หมอตานัดตามองไม่เคยเห็น
2: ครับ
5: ทั้งขวา
2: ครับแต่ยาคุณยายยังทานอยู่ทุกวันเนาะ
5: ทานอย
2: ู่
5: ล
2: ู
5: ก
2: จ๋าอ๋อโอเคนะยาไม่ได้ขาดอะไรยังไงเดี๋ยวคุณยายรอรับสายทางเจ้าหน้าที่ของเขตนะครับเพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือคุณยายนะครับ
5: เอากระสอบทรายปูให้ยายหน่อย
2: ได้จ้ะเดี๋ยวคุณยายบอกเจ้าหน้าที่เขตเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขตจะไป
5: ยายบอกไปยายหุ่นได้ขอบอกกับคุณออนอุมา
2: แ
5: ต่ต้องสอนลูก
2: นี่แหละเดี๋ยวคุณออนอุมาฝากผมช่วยบอกให้แล้ววันเนี้ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขตจะประสานงานเข้าไปหาคุณยายเลยนะครับคุณยาย
5: จ
2: ้
5: าล
2: ู
5: กจ
2: ้าจ้าขอบคุณนะครับคุณยายนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ
5: ขอให้ลูกแม่โชคดีนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะ
2: ครับ
5: เป็นสุขลูกกินใจสมปรารถนานะคะ
2: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับคำอวยพรไปทุกๆคนนะครับทีมงานรายการทุกคนที่อยู่หน้าไมค์หลังไมค์ในขณะนี้รวมถึงท่านผู้ฟังด้วยนะครับเอาใจช่วยคุณยายอัญชลีด้วยนะนะฮะที่ซอยเพชรเกษม108แยก5บ้านเลขที่3นะบ้านเลขที่3นะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเบรกหน้ายังมีเรื่องราวต่างๆมาช่วยเหลือประชาชนกันต่อกับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพักสักครู่ครับ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
2: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันเขียววิจิตรรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณออดอุมาเกษตรพืชผล1วันนะครับแต่ว่าใครที่ติดตามฟังคุณออดอุมาสามารถใช้ช่องทางนี้นะครับในการที่จะขอรับบริการต่างๆนะครับกับทางรายการของเราได้เลยนะฮะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกันตลอดในช่วงเวลานี้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีช่วงเวลาอื่นๆของทางสถานีนะครับก็ยังมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือประสานงานต่างๆมาได้ในทุกๆรายการของสถานีวิทยุรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็ยังมีอีกหลายท่านทีเดียวนะครับที่ยังต้องขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาอยู่นะครับในช่วงแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมแต่ปัญหาอื่นๆก็ยังคงมีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณอัญชลีหน่อยฮะคุณอัญชลีจะปรึกษาเรื่องคุณแม่นะครับคุณแม่เนี่ยทานยานอนหลับเป็นประจำแต่ว่าตอนนี้ขาดยานอนหลับไม่ได้หรือจะทำยังไงดีนะครับสวัสดีครับคุณอัญชลีครับ
11: สวัสดีค่ะ
2: ครับคุณอัญชลีคุณแม่อายุเท่าไหร่ฮะ
11: คุณแม่อายุ84ค่ะ
2: 84แล้วคุณแม่ต้องใช้คำว่าต้องทานยานอนหลับตลอดเลยเหรอทุกวันเลยเหรอฮะ
11: ทานทุกวันเลยค่ะ
2: โอ้อันนี้เลยอาจจะต้องให้คุณอัญชลีช่วยเล่าหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหรือว่าสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังคุณแม่ใช้ยามานานหรือยังหรือยังไงฮะคุณอัญชลีฮะ
11: ค่ะคือจริงๆเมื่อก่อนคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วคุณแม่เพิ่งมาอยู่กรุงเทพกับลูกเนี่ยก็คือสักประมาณช่วงแถวๆโควิดก่อนโควิดนิดหน่อยแล้วคือที่เห็นคุณแม่ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะไปหาหม
2: อ
11: ไปหาหมออยู่เรื่อยๆเนาะก็คือจริงๆตอนแรกก็จะเริ่มจากว่าแกเป็นโรคประจำตัวคือมีความดันสูงแล้วก็เป็นโรคหัวใจโตนะคะตอนนี้นี่แกก็จะประกอบกับการนอนไม่ค่อยหลับด้วย
2: ครับ
11: ก็จะไปช่วงแรกเลยเนี่ยก็นอกจากรักษาเรื่องโรคประจำตัวของแกเนี่ยพอแกนอนไม่หลับแล้วความดันมันจะขึ้นตอนนี้ก็คือคุณแม่เขาก็จะเป็นคนแบบว่าเหมือนกับว่าวิตกกังวลค่อนข้างจะเป็นคนวิตกกังวลเงี้ยนะ
2: ครับครับครับ
11: ค่ะตอนนี้เราก็เลยเอ๊ะยังไงดีก็เลยแบบพาคุณแม่ไปหาหมอทางจิตแพทย์เนาะ
2: ครับ
11: ก็เริ่มจากตรงนั้นก็คือว่าคุณหมอเขาก็เลยให้ยามาทานเนี่ยค่ะว่าจะได้นอนได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมียาคือจำยาไม่ได้นะคะแต่ว่ามันจะมียาที่แบบคือแต่ตอนช่วงแรกๆคุณแม่เขาพยายามไม่ทานนะคะ
2: ครับผม
11: หลายๆตัวที่ทางคุณหมอจิตเวชให้เขาก็กลัวติดเขาก็ไม่ทานทีนี้ก็มาทานไอ้ก็ที่ทานก็คือจะเป็นเฉพาะยานอนหลับแต่ช่วงนั้นหมอเขาก็จ่ายมาหลายตัวแกก็จะทานเฉพาะยานอนหลับนี่แหละตอนนี
2: ้ครับ
11: ถ้านับจากตรงนั้นมาน่าจะ 5-6 ปีแล้วเนาะ
2: ครับผม
11: ก็จะทาน1เม็ดแต่พอดีตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศค่ะไม่ได้เอาชื่อยามาให้นะคะ
2: ครับ5-6ปีแล้วนะครับแล้วอาการของคุณแม่เนี่ยทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะมันดูว่าจะไม่ปกติแล้วเนี่ยอาการที่เห็นนั้นเป็นยังไงฮะ
11: ก็คือว่าปกติคุณแม่เขาก็จะทานยาวันละเม็ดนี่เนาะก
2: ็
11: คือตลอดระยะเวลามาเนี่ยประมาณสัก3เดือนประมาณช่วง3เดือนนี้เนาะ
2: ค
11: ือความดันคุณแม่ค่ะมันจะคือปกติทานยานอนหลับ1เม็ดตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วก็ก็มียาความดันประกอบอยู่ด้วยนะคะ
2: ครับ
11: แล้วพอตอนเช้าเขาปกติก็คือตื่นมาคุณแม่เขาก็จะวัดความดันเองมันก็จะได้ความดันที่ ที่โอเค
2: ปกติมา
11: ก็ปกติแต่ว่าพอช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยความดันมันเริ่มเหวี่ยงด้วยขนาดยาเท่าเดิ
2: ม
11: นะคะก็คือกินเหมือนเดิมเลยมันก็ความดันเริ่มเหวี่ยงก็ตอนแรกก็คิดก็คือคุณแม่เขาก็มีความวิตกกังวลเป็นปกติของเขาอยู่แล้วบางทีเขาก็จะเกิดมาจากว่านอนไม่หลับก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าเขาชินกับยานอนหลับไปแล้วหมายถึงว่ายายาตัวที่ทานอยู่อ่ะมันอาจจะไม่ได้ผลแล้วหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าด้วยอายุเพิ่มขึ้นแล้วความดันมันต้องเบี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาคุณแม่ไปพบคุณหมอหัวใจที่เป็นคุณหมอที่ดูแลประจำนะคะคุณหมอก็เลยปรับยา
2: ก็
11: คือหลังจากที่คุณแม่เริ่มมีความดันเบี่ยงประมาณ1เดือนเนี่ยค่ะ
2: ครับ
11: ก็ลองก็เลยพาไปพบแพทย์ก็คือตอนก่อนหน้านี้ก็คือไปพบหมอแต่ว่าไม่ใช่หมอประจำเพราะว่าตอนนั้นยังนัดหมอที่เป็นหมอประจำยังไม่ได
2: ้
11: ก็หมอเขาก็ยังไม่เขาก็แค่ให้ยามาว่าถ้าเกิดสมมติความดันเกิน180ถ้ากินตัวนี้เสริมเราก็จะรักก็จะกินอย่างนั้นมาสักพักนึง
2: เอาอย่างนี้คุณอัญชลีตอนนี้ผมมีสายของทางแพทย์หญิงณัฐพรบุรพาขจรพงศ์ครับแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาตินะครับบรมราชชนนีนะครับหรือสบยชนะครับท่านอยู่ในสายกับเราด้วยเดี๋ยวเราจะได้ฟังไปพร้อมกันเลยแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำไปด้วยเลยเนาะคุณอัญชลีเนาะนะครับสวัสดีครับคุณหมอณัฐพรครับ
12: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
12: ท่านผู้จัดรายการแล้วก็คุณอัญชลีค่ะ
2: ครับผมแม่ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยเดี๋ยวคุณอัญชลีเล่าให้คุณหมอฟังไปพร้อมๆกันเลยว่าตอนนี้คุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างคุณหมอจะได้ช่วยแนะนำเพิ่มเติมครับเชิญครับ
12: ขอทราบอายุคุณแม่ด้วยนะคะ
11: อายุ84ค่ะคุณหมอ
2: 84แล้วครับ
12: มีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะคะ
11: มีความดันสูงแล้วก็หัวใจโตค่ะ
12: แล้วคุณแม่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับมานานแค่ไหนแล้วนะคะ
11: จริงๆถ้าแบบว่าตั้งแต่แรกเลยก็น่าจะ 5-6 ปีแล้วค่ะแต่ว่าก็คือก็ทานยานอนหลับเนี่ยเม็ดหนึ่งมาตอนคืนใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเช้ามียานอนหลับกับยาความดันเนี่ยทานคู่กันมาแต่ตอนพอตื่นมาตอนเช้าน่ะความดันเขาก็จะได้ตามที่หมอกำหนดไว้แต่ว่าช่วง3เดือนมันนี่ค่ะคุณหมอความดันเริ่มเหวี่ยงเนื่องด้วยแกก็จะมีความวิตก
2: กังวล
11: เป็นปกติก็คือแกก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะมีความวิตกกังวลแบบนี
2: ้ครับ
11: แต่ว่าช่วง3เดือนที่แล้วประมาณช่วง3เดือนที่แล้วเนี่ยความดันเริ่มเหวี่ยงด้วยการกินยาเท่าๆเดิ
2: ม
11: ก็เลยพาไปพบแพทย์ตอนเนี้ยแพทย์หมายถึงว่าไปหาคุณหมอหัวใจแล้วก็คุณหมอที่ดูความดันให้ก็คุณหมอคนเดียวกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกอ่ะเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นการนัดเป็นปกติก็เลยไม่เจอหมอประจำก็จะเจอหมอท่านอื่นหมอเขาก็จะให้ยานอนยาความดันมาเพิ่มว่าถ้าเกิดความดันเท่าวันไหนนอนไม่ดีแล้วความดันเกิน180ให้ทานเม็ดนี้เพิ่มอย่างนี้นะคะก็มาอยู่งั้นประมาณ 2-3 อาทิตย์เสร็จแล้วก็พอดีนัดคุณหมอที่เป็นดูแลประจำเรื่องความดันได้ก็เลยพาคุณแม่ไปเจอคุณหมอนะคะแล้วคุณหมอเขาก็ปรับยาเรื่องความดันมาให้1เพิ่มขึ้นเป็นอีก1เม็ดจากความดันอันเดิมขึ้นมาเป็นอีก1เม็ดแล้วก็ทีนี้แม่เขาก็บอกว่าเออจริงๆเขาก็ไอ้ความยาที่ว่าถ้าเกิน180ที่คุณหมอที่ไม่ใช่คุณหมอประจำให้มาเนี่ยเวลามันเกินแล้วเขากินบางทีมันก็เหมือนไม่ค่อยอยู่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คุณหมอเขาก็เลยบอกว่าทำไมมีความกังวลหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็เขาก็มีความกังวลอยู่บ้างอะไรเงี้ยเนาะคุณหมอก็เลยว่างั้นช่วงที่ปรับยาคุณหมออนุญาตให้ทานยานอนหลับเพิ่มขึ้นอีก1เม็ด
2: คุณหมออนุญาตให้ทาน
12: พอจะทราบชื่อยานอนหลับไหมคะ
11: พอดีไม่ได้อยู่บ้านนะคะตอนนี
2: ้ตอนนี้คุณอัญชลีอยู่ที่ทำงานก็เลยไม่ได้มีซองยาหรือว่าชื่อยาอยู่กับมือนะฮะคุณหมอ
12: แล้วตอนนี้คุณอัญชลีหลังจากที่คุณแม่ปรับยาคลายวิตกกังวลและนอนหลับเพิ่มขึ้นอีก1เม็ดคุณแม่เป็นไงบ้างคะ
11: ก็พอนอนหลับเพิ่มขึ้น1เม็ดก็คือพอทานยาครบเดือนหลังจากที่

0: ยังไม่นิ่งแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าอ๋อจากที่มันเบี่ยงเยอะๆมันก็ลดความเบี่ยงลงมาพอครบเดือนก็คือพอครบเดือนก็เพิ่งไปหาหมอมาได้สัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะครบเดือนก็คุณหมอก็ดูความดันที่คุณแม่วัดเช้าเย็นเช้าเย็นให้คุณหมอดูทุกวันคุณหมอก็บอกเออก็คือด้วยยาด้วยอัตราแบบเนี้ยมันก็โอเคคุณหมอเขาก็เลยอ่ะเขาก็ให้ยามาแต่ตอนเนี้ยให้ยามาพอตอนแรกอ่ะทางคนไข้กับลูกก็เข้าใจว่าอ๋อไอ้ทานยานอนหลับ2เม็ดเนี่ยมันคงโอเคอะไรใช่ไหมคะพอมารับยาเนี่ยลูกมานับดูยาแล้วเนี่ยคือยานอนหลับอ่ะคือคุณหมอจะนัด4เดือนแต่ว่ายานอนหลับคุณหมอจ่ายให้วันละเม็ดก็นี้ก็เลยเข้าก็ลูกก็เลยเข้าไปถามทางเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณหมอตั้งใจจ่ายอย่างนี้แหละเพราะว่ายานอนหลับอ่ะเขาไม่ได้ให้จะกินเยอะแต่ว่าช่วงแรกที่คุณหมอให้กินอ่ะเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าอาจจะมีความ
1: ลดความเครียดลงไป
0: ใช่อ
1: ันนี้ปัญหาของที่คุณอัญชลีอยากจะถามคุณหมอคืออยากที่จะให้คุณแม่ลดยานอนหลับลงอย่างนี้นะฮะ
0: คือคุณหมอครับคือคุณแม่เองอ่ะเขาก็อยากจะลดของเขาเองเพราะเขาก็รู้สึกว่าขนาดอะไรนะคนติดยาเสพติดยังลดได้เนาะแล้วก็
1: ทำยังไงดี
0: ใช่ก็
1: เขาไม่อยากกินยานอนหลับวันละ2เม็ดน่ะว่างั้นเธอดูมันจะเยอะเกินไป
0: เยอะเกินไปแล้วก็คือเขาอยากจะทำยังไงก็ได้ให้เขานอน
1: มีวิธีการยังไง
0: ใช่โดยที่ไม่กินยาได้เลยก็จะดีมากเพราะว่าคือก็ได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พยาบาลที่โรงพยาบาลที่ไปหาประจำมาเขาก็บอกว่าการที่คุณหมอเขาไม่ให้ทาน2เม็ดไปตลอดแบบนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เป็นอัลไซเมอร์ได้อะไรประมาณน
1: ี้อย่างนี้ฝากคุณหมอแนะนำเลยนะผมมีเวลาอยู่นิดเดียวเดี๋ยวทางคุณอัญชลีจะไม่ได้ครับเชิญครับ
2: ให้กี่นาทีคะ
1: ได้เลยฮะตอนนี้เดี๋ยวผมจะทักคุณหมอได้เลยฮะเชิญ
2: โอเคครับอย่างแรกเลยนะคะปัญหาเรื่องของความวิตกกังวลที่คุณแม่มีควรจะต้องมาคลี่คลายกันก่อนเช่นอาจจะต้องพาไปพบจิตแพทย์เพื่อประเมินว่าความวิตกกังวลนั้นถึงขั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ยาไหมเพื่อที่จะได้ช่วยคลายปัญหาเรื่องนี
1: ้
2: ซึ่งความวิตกกังวลมียาที่สามารถรักษาได้นะคะ
1: คร
2: ับอย่างที่สองปัญหาเรื่องของอาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุจะเจอปัญหาเรื่องนี้บ่อยโดยธรรมชาติของการนอนผู้สูงอายุจะเป็นลักษณะการนอนแบบหลับตื้นสั้นไม่สามารถลงสู่การหลับลึกได้จึงจะเห็นว่าผู้สูงอายุในช่วงกลางวันก็มักจะหลับพลอยหลับงีบหลับเป็นระยะนะคะ
1: ครับ
2: นี่คือธรรมชาติดังนั้นในอายุ84ของคุณแม่สำหรับยานอนหลับ1เม็ดหมอเชื่อว่าคุณหมอเขาคงไม่ทำอะไรแล้วล่ะคงให้ต่อเนื่องไปแบบนี
1: ้
2: แต่ถ้าหากว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องหลับยากลองตกเย็นชวนผู้สูงอายุมาเดินเล่นออกกำลังกายรับแสงแดดยามเย็นจะช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นเอาแค่เหนื่อยพอประมาณสำหรับระดับอายุ84นะคะแล้วก็ในช่วงการนอนอาจจะต้องช่วยทำให้คุณแม่รู้สึกผ่อนคลายขึ้นอย่างเช่นอาจจะใช้เสียงดนตรีบำบัดเข้ามาช่วยค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมอย่างนี้ผู้สูงอายุอาจจะวิตกกังวลได้ง่ายทำให้ท่านมั่นใจนะคะว่าท่านจะปลอดภัยและบ้านเราจะปลอดภัยอันนี้อาจจะเป็นตัวกระตุ้นท่านได้ค่ะ
1: ดังนั้นที่คุณหมอลดยาจาก2เม็ดหรือ1เม็ดคุณแม่ก็สามารถทานไปได้โดยตลอดโดยที่ไม่มีผลกระทบใดๆใช่ไหมครับคุณหมอครับ
2: หมอเชื่อว่าคุณหมอก็ประเมินแล้วล่ะค่ะว่าคุณแม่ติดยาแล้วก็เลยสำหรับอายุ84หมอคิดว่าคุณหมอท่านคงไม่ไปทำอะไรเพิ่มเติ
1: ม
2: แต่ถ้าสำหรับคนที่อายุน้อยติดยานอนหลับหมอเชียร์ให้มารักษาค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้อย่างที่คุณหมอแนะนำคุณอัญชลีนะเหมือนกับให้คุณแม่ได้ออกกำลังกายก่อนนอนหรือออกกำลังกายช่วงเย็นสักนิดนึงเดินพอให้ได้เหงื่อเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่หักโหมจนเกินไปอย่างนี้คุณอัญชลีพอจะไหวไหม
0: ค่ะแต่ขอก็สอบถามคุณหมอเพิ่มเติมนะคะถ้าอายุเยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะถ้าเขาอยากจะคือตอนนี้วัตถุประสงค์ของคุณแม่เองนะคะคือเขาอยากจะงดยาเลยอะค่ะมันเป็นพอเป็นไปได้ไหมคะที่แบบจะไปรักษาอะไรเนี่ยค่ะ
2: สำหรับอายุ84นะหมอยังไม่อยากที่จะไปทำให้คุณแม่ต้องรู้สึกกระสับกระส่ายใจเพราะกินกันมา5ปีละหมอคิดว่ามันน่าจะยากอยู่พอสมควรเลยค่ะ
1: และ
2: โดยธรรมชาติการหลับของผู้สูงอายุเป็นแบบที่หมอบอกเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วพอลด

0: ริมาณยาลงคุณแม่อาจจะรู้สึกกระสับกระส่ายใจได้หรือรู้สึกว่าวิตกกังวลเอ้ยกลางคืนฉันจะหลับไหมแค่คิดแค่นี้ก็ไม่หลับแล้วค่ะ
1: กลายเป็นผลเชิงจิตวิทยาไปด้วยใช่ไหมครับหมอที่คุณ
0: เพราะว่าธรรมชาติการติดมันจะมี2แบบค่ะการติดโดยทางกายกับการติดโดยทางใจในยากลุ่มยานอนหลับเนี่ยค่ะมันก็จะมีการติดทางใจเช่นถ้าไม่มียาคืนนี้ฉันจะหลับไหมถ้าไม่มียาฉันจะต้องเฝ้าเตียงไปจนถึงเช้าไห
1: ม
0: อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะคะอาจจะชวนลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนอย่าทำให้เตียงร้อนนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งคุยอะไรที่มันทำให้ท่านรู้สึกง่วงอะค่ะคุยเบา
1: ๆคุณหมอครับความหมายของอย่าทำให้เตียงร้อนนี่มันคืออะไรคุณหมอ
0: คำว่าเตียงร้อนหมายถึงว่านอนกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาทำไมก็ไม่หลับค่ะคือถ้าท่านรู้สึกว่ามันกระสับกระส่ายแล้วอะก็ลุกขึ้นมานะคะส่วนถ้าหากว่าคุณบอกว่างั้นขอทดลองดูว่าจะลองลดยาให้แม่ได้ไหมคุณอาจจะลองเป็นครึ่งเม็ดก่อนก็ได้นะคะถ้ามีเครื่องตัดยานะเอาครึ่งเม็ดหรือว่า3ส่วน4เม็ดก็ได้ค่ะ
1: ค
0: ่อยๆลดทีละนิดให้คุณแม่รู้สึกว่าปริมาณยาไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะ
1: อ
0: ันนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะ
1: ครับคุณชลีมีอะไรที่จะสอบถามคุณหมอเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพราะว่าในฐานะที่เราจะต้องดูแลคุณแม่ต่อไปเนี่ยนะครับเพราะว่าคุณหมอก็ไม่ได้มาพูดคุยกับเราแบบนี้ได้บ่อยๆด้วยเชิญนะคุณอัญชลีมีข้อสงสัยอะไรอีกเพิ่มเติมไหมฮะ
2: คุณหมอคะและตรงเมื่อกี้นี้ของสถาบันที่คุณหมออยู่เนี่ยสถาบันอะไรนะคะ
0: ถ้าชื่อเดิมมันจะเป็นโรงพยาบาลธัญรัตน์ปทุมธานีค่ะค่ะหรือว่าจะเซิร์ชในชื่อใหม่ก็ชื่อชื่อย่อๆก็จะเป็นสบยช.
1: สบยช.
2: ค่ะ
1: ชื่อสถาบันเนี่ยก็อยู่ใกล้บ้านผมอะอยู่แถวรังสิตนะฮะผมก็ผ่านบ่อยผมก็เคยเข้าไปทำข่าวในนั้นบ่อยเหมือนกันนะฮะคุณหมอครับถ้าคุณอัญชลีสอบถามอย่างนี้หมายถือว่าหรืออยากจะพาคุณแม่ไปปรึกษาที่สถาบันเลยหรือยังไงฮะ
2: ใช่ค่ะคือก็มีความสนใจอย่างนั้นก็คือว่าบางทีคุณแม่ฟังจากคุณหมอน่าจะแบบ
1: เข้าใจ
2: ตัวได้ดีค
1: ่ะคุณหมอพอจะแนะนำได้ฮะก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาได้เลยเนาะคุณหมอเนาะนะครับที่สถาบัน
0: ถ้ามีสิทธิ์เป็น30บาทนะคะ
1: ครับ
0: ช่วยขอใบส่งตัวมาด้วยนะคะ
1: นะฮะหรือถ้าคุณอัญชลีสามารถที่จะจ่ายด้วยตัวเองก็ไม่มีปัญหานะฮะเพื่อความรวดเร็ว
0: ไม่อยากแนะนำช่องทางนั้นนะคะเพราะว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิ์30บาทนะคะก็อยากให้ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนั่นแหละค่ะจะได้ไม่ลำบากเรื่องเงินทองนะ
1: ได้
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: นะคุณอัญชลีพอชัดเจนเนาะนะฮ
2: ะ
1: จริงๆอย่างที่คุณหมอบอกผมเข้าใจอย่างที่คุณหมออธิบายเลยนะว่าด้วยอายุของคุณแม่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นจะต้องลดยาแล้วนะคุณหมอที่จ่ายยาให้โดยปกตินะคงจะเข้าใจนะฮะว่าคุณแม่เนี่ยพอจะติดยาไปแล้วแต่ถ้าคุณแม่อยากที่จะเลิกเองอ่ะเดี๋ยวลองไปปรึกษากับทางสถาบันสบยช.ดูนะฮะนะโอเคนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณหมอครับแพทย์หญิงณัฐพรบุรพาขจรพงศ์ครับแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.ที่ได้มาพูดคุยกับทางรายการนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอัญชลีฮะถ้ายังไงมีความคืบหน้ายังไงกริ้งกลางมาบอกทีมงานเราด้วยนะนะฮ
2: ะ
1: เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ก็คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับอย่างที่เรียนกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านแหละนะครับว่ารายการของเรานะครับยินดีที่จะช่วยประสานงานให้ความช่วยเหลือในทุกๆปัญหานะครับน้ำท่วมตอนนี้อาจจะมาอันดับหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะประสานงานมาได้นะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆเราก็ยังช่วยเหลืออยู่เรื่องราวข้อกฎหมายต่างๆก็ยังคงช่วยเหลืออยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจะมาพบเจอกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาเหมือนเวลาเดิมนะฮะเราพบเจอกัน5วันต่อสัปดาห์เหมือนเดิมนะฮะเสาร์อาทิตย์เราไม่มีแล้วนะคราวนี้มาติดตามกันได้ จันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาใหม่ของรายการของเราติดตามกันได้ฝากไว้กับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมตะวันเขียวจิตและทีมงานทุกคนของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบพร้อมเดินหน้ามอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบภัย
7: นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางและได้เน้นย้ำมายังกยท.ให้เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีตามหลักเกณฑ์และระเบียบโดยให้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทั้งจำนวนเกษตรกรและพื้นที่สวนยางที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และเดินหน้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขจะต้องเป็นเกษตรกรและเป็นสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ขณะเดียวกันให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือให้ชาวสวนยางได้รับทราบด้วยนอกจากนี้กยท.ได้รับรายงานการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพที่ประสบภัยพิบัติที่ทางกยท.ได้มอบถุงยางชีพพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นสะท้อนถึงการเป็นหน่วยงานที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ประสบภัยกยท.เขตพื้นที่ต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือได้มอบถุงยางชีพให้กับชาวสวนยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นชาวนันมาลีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
8: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเพื่อเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกแบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำโดยเดินเครื่องที่ความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโด ดยเรือผลักดันน้ำทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ water jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันจึงเห็นกระแสน้ำด้านหลังเรือไหลเป็นมวลต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าผลักดันและระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูง
9: นายพรพงศ์วิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีระดับน้ำสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขนาดนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่มาด้านนอกดังนั้นหากผู้ใดมีเรือท้องแบนขนาดเล็กและมีความประสงค์สนับสนุนการดำเนินการกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนจำนวนมากจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่30กันยายน2569ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารกันอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆครับ FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ AM ครับ AM 819 kHz AM 891 kHz แล้วก็ยังมี AM 1467 kHz นะครับที่กำลังติดตามรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยทางเพจ Facebook ครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ไหนที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่นะครับแน่นอนว่าการส่งข้อมูลการติดตามเรื่องราวสำคัญต่างๆนี่เพิ่มเติมมาได้เลยวันนี้ครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเรียกว่ากันในหลายพื้นที่เลยคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ครับพื้นที่ไหนที่ต้องบอกว่าเจอเรื่องของปัญหาเจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับหรือว่าเจอเรื่องของการระบายน้ำที่อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับในทุกๆจุดเบอร์โทรศัพท์ครับหมายเลขโทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721รายงานตัวมาดูทีมงานกันนะครับวันนี้ทีมงานของเราพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับวันนี้คุณสุวิทย์โสมนัสช่างเทคนิคของเราครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็ชัดเจนเช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับใครที่อยู่พื้นที่ไหนอยากจะส่งข้อมูลมานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมนะครับทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการเป็นการรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้วก็ข้อมูลแบบถูกต้องชัดเจนเป็นสื่อกลางครับในการที่จะส่งข้อมูลต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับอยากที่จะส่งข้อความมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตไปดูในเพจ Facebook ของเราซึ่งต้องบอกว่าก็คึกคักตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาได้นะครับวันนี้มีโอ้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่มากันวันนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่ที่มีการติดตามข่าวกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่แม่กลองนะครับที่สมุทรสาครที่สมุทรสงครามนะครับรวมถึงหลายๆพื้นที่มีพระราม2มีสุขสวัสดิ์ส่งมาแล้วด้วยว่ามีฝนตกนะครับรวมถึงเมื่อกี้นี้เข้าไปดูข้อความสดๆเลยจากคุณผู้ฟังครับบอกว่าแถวๆลำลูกกาแถวๆปทุมธานีนะครับก็มีฝนตกมาคุณบอลขาตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับเราอยู่กันที่นี่แล้วก็พร้อมนะครับจะเป็นสื่อกลางพร้อมจะเป็นเซ็นเตอร์กลางในการที่จะรายงานข้อมูลต่างๆดีใจครับที่คุณผู้ฟังนึกถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นสื่อกลางในการส่งต่อเรื่องราวนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องแรกเลยครับนำคุณผู้ฟังมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าของวันนี้เลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังนะครับจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและก็ปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือว่าวอลลุ่มครับเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็สรุปสถานการณ์ในทุกๆวันตั้งแต่เช้าตรู่เลยคุณผู้ฟัง8โมงเช้าโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะประสานงานปภ.จะเป็นหน่วยงานหลัก เป็นเซ็นเตอร์กลางครับในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงการสั่งการเพื่อแก้ปัญหาให้ทันทีให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นอกเหนือจากนั้นครับมาดูกันต่อเรื่องนี้ก็น่าสนใจเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือต้องการการตัดสินใจในระดับนโยบายก็สามารถแจ้งเรื่องนะครับเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับเรื่องการระบายน้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในหลายๆจุดตอนนี้ก็มีการแจ้งมานะครับเรื่องของการระบายน้ำตอนนี้หลายพื้นที่นะครับมีแจ้งมาบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในหลายๆจุดครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการเร่งระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุครับว่าการลงพื้นที่จะสังเกตเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีลงไปในหลายจุดทั้งแฟลตคลองจันนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่สายไหมด้วยนะครับก็ไปอยากจะไปรับทราบครับหลักๆเลยคือจากปากพี่น้องประชาชนว่าเดือดร้อนตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรแล้วต้องการให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการอย่างไรนะครับท่านก็ไปในทุกจุดจริงๆนะครับพอตกเย็นเนี่ยท่านก็ไปแล้วนะครับพร้อมคณะก็ไปในทุกจุดเพื่อต้องการรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนจริงๆว่าตรงไหนที่ยังมีความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตรงไหนที่อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าไปช่วยเหลือนะครับนี่ก็เป็นการติดตามปัญหาอย่างทั่วถึงกรณีที่มีประเด็นนึงเรื่องของการมอบเงินส่วนตัวให้กับประชาชนในพื้นที่ท่านบอกแบบนี้นะครับบอกว่าเนื่องจากว่าถุงยังชีพที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันหมดตั้งใจก็เลยมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมยืนยันครับว่าในห้วงเวลานี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีแล้วก็การมุ่งมั่นครับที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้พวกเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติซึ่งตรงนี้ครับแน่นอนว่าเพื่อที่จะติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทุกเช้าครับ8นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการสรุปนะครับเรื่องของสถานการณ์ทั้งหมดแบบเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์กลางดังนั้นเนี่ยพอเราได้ข้อมูลที่เป็นจากเซ็นเตอร์กลางก็จะเป็นข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อทั้งรับฟังแล้วก็สรุปเหตุการณ์นะครับโดยมีปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ครับจะเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการประสานงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ส่งเข้ามาหลายพื้นที่ครับตอนนี้อยู่จุดไหนที่อยากจะแจ้งมานะครับยินดีมากๆเลยทีเดียวที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็แจ้งข้อมูลมาเดือดร้อนตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรนะครับส่งมายินดีครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับมีคุณอเนกพริกไทยนี่นะครับแล้วก็คุณรจนาบุรณกิตตินะครับมีจากคุณจามจุรีด้วยนะครับที่เป็นแฟนรายการประจำเลยแล้วก็แจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารเข้ามานะครับก็ส่งต่อกันมาได้ครับเรื่อยๆเลยนะครับทยอยส่งกันเข้ามานะครับมีหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ถือให้เราเป็นสื่อกลางนะครับมาดูกทมกันหน่อยเพราะว่ากทมเนี่ยก็ต้องว่าเป็นจุดหลักที่พี่น้องประชาชนติดตามอยู่ล่าสุดครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องสำคัญเรื่องของการเร่งการระบายน้ำในคลองหลักนะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากชุมชนนี่คือหัวใจสำคัญครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งมาดูเรื่องนี้ครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกแบบนี้อันนี้น่าสนใจบอกว่าหลักการสำคัญเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับนั่นก็คือต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนเพื่อให้สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในปัจจุบันนี้ครับระดับน้ำในคลองหลัก3แห่งมีที่ไหนบ้างคุณผู้ฟัง1คลองเปรมประชากร2คลองหลักก็คือคลองแสนแสบและ3คลองหลักก็คือคลองลาดพร้าวตอนนี้ล่าสุดวันนี้ครับวันที่30กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ 17:00 นต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นในทุกๆจุดก็ยังเหลือครับที่คลองประเวศบุรีรมย์ที่ ต้องเร่งบริหารจัดการนะครับแล้วก็ตอนนี้เมื่อระดับน้ำในคลองเนี่ยลดลงแล้วเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปติดตั้งเพื่อดึงน้ำที่ตกค้างนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงมีน้ำที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านใช่ไหมครับในชุมชนนะครับมีจุดต่างๆก็ยังมีน้ำที่ค้างอยู่ก็ต้องเร่งดึงน้ำเร่งสูบน้ำออกมาในจุดที่ตกค้างอยู่แล้วก็ในจุดสำคัญก็คือแอ่งกระทะ อันนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์ในถนนสายหลักตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งมาเยอะเลยว่าตอนนี้แห้งแล้วนะครับใช้แบบภาษาชาวบ้านคือถนนสายหลักสำคัญที่เริ่มมีน้ำปริ่มหรือว่าท่วมมาเมื่อ 2-3 วันก่อนตอนนี้ทุกจุดเลยแห้งแล้วนะครับใช้คำแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆสื่อสารง่ายๆคือแห้งแล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มไปทำงานเริ่มดำเนินกิจการส่วนตัวต่างๆได้แล้วด้วยแต่มีคำว่าแต่คุณผู้ฟังก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในตะวันออกในพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็คือลาดกระบังนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามอยู่ที่ลาดกระบังชุมชนริมคลองนะครับแล้วก็บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังในจุดฟันหล่ออย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับก็ได้มีการประสานงานกับทางกรมชลประทานต่อเนื่องเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนด้วยนะครับจัดเตรียมรถยกสูงให้บริการในการรับส่งพี่น้องประชาชนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีรถคันใหญ่ๆนะที่มีล้อใหญ่ๆก็ประจำตามจุดต่างๆที่น้ำยังคงท่วมอยู่ก็จะมีรถแบบนี้นะครับไปคอยบริการพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องไปดูในจุดสำคัญสำคัญที่น้ำยังคงท่วมอยู่ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินชีวิตต่อนะครับแล้วก็จุดที่ยากลำบากอยู่ก็จะเตรียมรถยกสูงไว้ให้บริการพี่น้องประชาชนในจุดที่พี่น้องเนี่ยเดินทางลำบากรวมถึงการสนับสนุนครับจากหน่วยงานอาชีวะจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถนะครับที่เรียกว่ารถได้รับความเสียหายจากกรณีของน้ำแล้วก็ได้มีการสั่งการต่อคุณผู้ฟังไปยังทุกเขตตอนนี้ในบางจุดที่บรรณาเรียนว่าแห้งแล้วใช่ไหมครับก็ต้องเก็บขยะต้องตามต่อนะครับเพราะว่าขยะก็ยังคงเป็นสิ่งปฏิกูลที่เรียกว่าเกลื่อนใช้คำนี้ก็ต้องมีบิ๊กคลีนนิ่งกันในชุมชนที่น้ำลดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลกันเพราะว่าในบางจุดเนี่ยก็มีขยะเยอะแยะเลยก็ต้องเก็บต้องกวาดต้องถูกันนะครับบ้านบางท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีส่งเข้ามาบอกว่าอยู่ในช่วงล้างบ้านคุณบอลก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยไม่แพ้กับตอนน้ำท่วมนะล้างบ้านนี่มีข้อความส่งมาเลยเข้าใจนะครับว่านี่คือเรื่องที่หลายคนต้องเจอมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อมันเป็นภัยธรรมชาติแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนตอนนี้น้ำลดก็อยู่ในช่วง1ทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดเช็ดถูนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานครับโดยล่าสุดก็มีทั้งปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและก็กองทัพก็ดำเนินการในการเตรียมบิ๊กคลีนนิ่งนะครับคือการทำความสะอาดใหญ่ว่าอย่างนั้นเลยในการทำความสะอาดส่วนอีกเรื่องนึงคือการเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ถามมาอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลพัฒนาระบบนะฮะเพื่อที่จะให้มีการลงทะเบียนออนไลน์สะดวกกับพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปวิ่งซีล็อกเอกสารนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะบางคนบอกคุณบอลขาน้ำก็ท่วมแล้วเนี่ยจะให้ไปซีล็อกเอกสารเพื่อที่จะมาอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับตัดขั้นตอนที่มันยุ่งยากขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนนะครับเพื่อเป็นการลดภาระของพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องของการเยียวยาในการยื่นหลักฐานเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญอีกเรื่องนึงเรื่องของการเยียวยานะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องลดขั้นตอนที่มันยุ่งยากที่มันซับซ้อนนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอีกเที่ยววิ่งไปหาร้านซีล็อกเอกสารร้านมันก็ปิดในบางร้านเพราะนั้นเนี่ยนี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาระบบให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับมีข้อความส่งมาครับหลายต่หลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่เลยนะครับบอกว่าติดตามอยู่ขอเป็นกำลังใจนะครับในพื้นที่ภาคใต้ด้วยน่ารักมากเลยส่งเข้ามาบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องกทมแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเลยที่เดือดร้อนนะครับจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยกำลังใจดีๆแบบนี้ก็เดินหน้าส่งเข้ามานะครับทางเพจ Facebook ของเราด้วยแล้วก็ทาง TikTok ก็ยังคงเดินหน้านะครับถือว่าเป็นกำลังใจดีมากๆเลยทีเดียวที่เรียกว่าในยามนี้ครับเราก็จับมือกันคุณผู้ฟังแล้ว ก็ฝ่าวิกฤตนะครับแน่นอนว่าทุกๆคนก็บอกว่ากำลังใจคุณบอลขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราจะจับมือกันแล้วก็ก้าวข้ามผ่านวิกฤตใครเข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามด้วยในเพจของเราแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับในส่วนสำคัญอีกหลายๆจุดเลยที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องนะครับที่ตอนนี้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของกทมครับต้องบอกว่าทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายวิษณุทรัพย์สมพลยืนยันนะครับสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครวันนี้ครับ30กันยายน2569เวลา 17:00 นตอนนี้เนี่ยยืนยันว่ามีการพร่องน้ำเชิงรุกตลอดฤดูฝนแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกแบบเต็มสูบเลยนะครับคาดว่าคืนนี้เนี่ยคลองจันเริ่มคลี่คลายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการอัปเดตล่าสุดจากเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทีมข่าวของเราก็เกาะติดครับตลอด24ชั่วโมงว่าอย่างนั้นเลยข้อมูลจุดไหนนะครับที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่แจ้งมาเราก็เช็คให้ก็ประสานให้แล้วก็นำส่งข้อมูลความเดือดร้อนดีใจที่มีพี่น้องประชาชนนะครับมีเราเป็นที่พึ่งด้วยแล้วก็แจ้งมาขณะนี้สถานการณ์น้ำเหนือยังอยู่ในระดับที่กทมสามารถบริหารจัดการได้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายวิษณุทรัพย์สมพลได้บอกไว้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับตอนนี้แม้กรมชลประทานจะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันกทมก็มีแนวคันกั้นน้ำและระบบป้องกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยรองรับโดยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณตอนนี้นะครับ 2.10 เมตรก็ยังถือว่าต่ำกว่าระดับที่ระบบป้องกันสามารถรองรับได้มากกว่า3เมตรจึงยังไม่กระทบต่อสถานการณ์โดยรวมนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำรั่วซึมก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาดูพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกกันหน่อยนึงสถานการณ์หลายจุดตอนนี้ครับเริ่มคลี่คลายคลองแสนแสบกันหน่อยครับคลองแสนแสบระบายน้ำได้มากขึ้นส่งผลให้พื้นที่ระบายน้ำลงคลองแสนแสบตอนนี้เนี่ยทยอยคลี่คลายอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีอันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีนะครับในจุดบริเวณนั้นถนนรามคำแหงครับสามารถเปิดการจราจรได้เกือบตลอดเส้นทางแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันลาดพร้าวยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางช่วงก็คือลาดพร้าว101แล้วก็บางกะปิซึ่งตอนนี้ครับกทมก็ต้องบอกว่าทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำด้วยนะครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าวันนี้ก็ได้มีการไล่น้ำจากถนนสายหลักแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำจากซอยแล้วก็ชุมชนตามลำดับหากระดับคลองแสนแสบลดลงตามที่คาดไว้ก็สามารถที่จะเร่งสูบน้ำในพื้นที่คลองจันได้มากขึ้นก็คือต้องรอให้คลองแสนแสบเนี่ยลดลงก่อนก็จะได้มีการเร่งสูบน้ำนะฮะในบริเวณคลองจันได้มากขึ้นต่อไปคาดว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนในคืนนี้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยส่งใจครับโดยเฉพาะแฟลตคลองจันที่ต้องบอกว่าโอ้โหก็ตามข่าวแล้วเราก็เกาะติดสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงคืนนี้นะครับก็เอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องในหลายๆจุดที่กำลังติดตามฟังอยู่พื้นที่ลาดกระบังศรีนครินทร์คลองประเวศก็ยังคงต้องใช้เวลาในการระบายน้ำมากกว่าพื้นที่คลองแสนแสบเนื่องจากว่าลักษณะเส้นทางน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำเนี่ยแตกต่างกันอยู่นะครับพื้นที่กทมอยู่ระหว่างการเร่งระบายแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับพื้นที่รอยต่อจังหวัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องกทมมีการพร่องน้ำในคลองอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนนะฮะได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าคลองก็เป็นกลไกหลักนะครับในการทั้งระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเครื่องสูบน้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยืนยันครับว่ากทมก็ใช้กำลังสูบน้ำที่มีอยู่อย่างเต็มที่แต่ว่าการสูบน้ำเนี่ยต้องสัมพันธ์กับระดับน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่สถานีสูบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่คลองประเวศอย่างที่บอกแล้วก็ คลองพระโขนงด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเส้นทางค่อนข้างคดเคี้ยวทำให้น้ำต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเข้าสถานีสูบน้ำอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับที่เรียกว่าลุยเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงครับในการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกคาดการครับว่าคืนนี้นะครับ30กันยายน2569เนี่ยน้ำบริเวณคลองจันนะครับก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในจากข้อมูลของเพจของสวทของเรานะครับทีมข่าวของเราก็เรียกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยว่าอย่างนั้นเลยในการที่จะอัพข้อมูลนะครับที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็กำลังใจจากจังหวัดอื่นๆนะครับที่ส่งมามากมายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาใจช่วยคนกรุงเทพแบบโหสุดๆเลยทีเดียวนะครับทางด้านของท่านชัชชาติก็บอกย้ำด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็เร่งเรื่องการระบายน้ำคลองหลักโดยการดึงน้ำออกจากชุมชนครับพร้อมวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนะครับกำจัดขยะชิ้นใหญ่ๆต้องบอกว่าหลายคนเห็นนะโอ้โหบางคนเนี่ยขยะใหญ่มากๆเลยก็ลอยมากับสายน้ำในช่วงที่น้ำแบบโอ้ฝนตกหนักลงมาแล้วก็การดำเนินการต่างๆเนี่ยก็เร่งกันอย่างเต็มที่โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยหลักการสำคัญในเรื่องของการระบายน้ำนะครับของกทม.เนี่ยคือต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนอันนี้คือหัวใจสำคัญลดระดับน้ำในคลองหลักลงก่อนเพื่อให้สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกกันว่าระดับน้ำในคลองหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็ยังเหลือปัญหาคือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งครับในการบริหารจัดการเมื่อระดับน้ำในคลองเนี่ยลดลงแล้วก็จะเริ่มต่อคือการเดินเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งอย่างเต็มที่ต่อเนื่องเพื่อเร่งดึงน้ำที่ตกค้างไม่ว่าจะเป็นในซอยใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าซอยลึกๆคุณบอลน้ำยังท่วมอยู่อันนี้เข้าใจเลยนะครับก็จะดึงน้ำจากในซอยแล้วก็บริเวณแอ่งกระทะเนี่ยดึงออกมาคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่ตอนนี้ครับจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมฝั่งตะวันออกก็คือลาดกระบังชุมชนริมคลองแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จุดเฝ้าระวังฟันหลออย่างใกล้ชิดนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดก็ติดสถานการณ์น้ำกันนะครับสวทของเราตลอดทั้งวันนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบสถานการณ์น้ำในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่และเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ย
5: โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับพื้นที่ไหนอีกบ้างนะครับที่ยังคงต้องรับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือเต็มที่ครับเดี๋ยวจะประสานให้ด้วยเบอร์โทรศัพท์ครับที่จะเป็นสื่อกลางนะครับ02-276-9717นะครับมีน้องบูมบอกว่าแดดออก3วันแล้วนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมาในเพจของเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจุดไหนที่เรียกว่าตอนนี้ติดตามข่าวกันอยู่ข้อมูลก็ส่งมาเติมกันได้นะครับมีข้อความยังคงเดินหน้าในการส่งต่อมา02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งอย่างที่บอกย้ำกัน02-276-9721นะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่านอกเหนือจากการที่ดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนสำคัญแล้วเนี่ยทางด้านของรถหลายคนบอกว่าโอ้โหเจอปัญหาน้ำท่วมรถมีปัญหาอ่ะเรื่องนี้ครับสดๆร้อนๆเลยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบครับสั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมนะครับชูประเมินเรื่องค่าซ่อมรถฟรีนะครับเรื่องของการประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานเรื่องของการลดค่างวดนี่นะฮะแล้วก็ลดภาระของผู้ประสบภัยในส่วนด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยครับว่าได้มีการสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าครับ9มาตรการสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับตั้งแต่เรื่องของที่หลายคนกังวลใจเรื่องแรกเลยมีการจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าแรงนะครับแล้วก็ค่าอะไหล่สำหรับรถที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินด้วยเอาง่ายๆคือค่างวดเดี๋ยวจะประสานตรงนี้ให้ด้วยนะครับไปจนถึงการซ่อมบ้านนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไฟฟ้าต่างๆที่เสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนเนี่ยถูกเรียกเก็บค่าบริการแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่ไม่เป็นธรรมนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวย้ำครับกรณีของรถยนต์นะครับผู้ที่รถยนต์เนี่ยถูกน้ำท่วมสคบตอนนี้ครับต้องบอกว่าได้ดำเนินการประสานตำรวจเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนนะครับด้านรถยกผ่านสายด่วน191นะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งคาดว่ายืนยันด้วยครับว่าจะคิดค่าบริการเนี่ยตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพราะว่าเราเห็นจากตามข่าวใช่ไหมครับว่าโอ้โหมีการโกงราคาไปแค่นี้คุณบอลแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเรียกมาซะแบบแพงไปหรือเปล่าเนี่ยก็แจ้งมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไม่ฉวยโอกาสนะครับในการที่จะขึ้นราคาเรื่องของรถยกนะครับต้องคิดราคาตามต้นทุนที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญส่วนการซ่อมรถครับก็ได้มีการร่วมมือกับสมาคมอู่กลางประกันภัยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ก็จะมีการประเมินค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่วนลดเรื่องของอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีมาตรการเพิ่มเติมออกมาแล้วนะครับทั้งลดเรื่องค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้วยรถยนต์ที่มีประกันภัยสคบได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายจริงแล้วก็ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาท่านสามารถสอบถามได้นะครับที่สายด่วนคปภ.เบอร์เลยครับ1186นะฮะสำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางครับในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็มีการจัดหารถทดแทนนะครับให้กับผู้บริโภคที่ยังคงอยู่ในระหว่างสัญญาเช่าด้วยความเสียหายส่วนที่เหลือก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องรถที่จมน้ำในช่วงของน้ำปริมาณมาเยอะมากบางคนบอกว่าเคลื่อนย้ายไม่ทันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารนะครับเพื่อที่จะสื่อสารถึงทุกท่านแล้วก็ได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ มาดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องของรถน้ำท่วมไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันกรมชลประทานครับมีการปรับระบายน้ำเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นครับเมื่อมีการปรับระบายน้ำเจ้าพระยาก็ต้องมีการเตือน11จังหวัดนะครับในการที่จะต้องระมัดระวังในห่วงเวลานี้ซึ่งต้องบอกว่ามีจังหวัดสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทครับโดยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางประอินบางไทรส่วนอ่างทองครับที่นำเรียนคุณผู้ฟังก็มีวิเศษชัยชาญนะครับมีป่าโมกมีอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยที่จังหวัดสิงห์บุรีครับก็มีอำเภออินบุรีพรหมบุรีแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีรวมถึงที่จังหวัดชัยนาทด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลครับเผยว่ากรมชลประทานตอนนี้ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าในวันที่2ตุลาคม2569น้ำที่นครสวรรค์ครับจะแตะ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับที่ตอนนี้ท่านฟังรายการอยู่นะครับบริเวณริมน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ริมแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญที่ได้มีการแจ้งไปแล้วด้วยเนี่ยต้องระวังด้วยทางด้านของรัฐบาลเองครับก็ขอให้ประชาชนนะครับที่ติดตามฟังรายการอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญบริเวณรุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานครับได้มีการติดตามสถานการณ์ตอนนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ล่าสุดครับก็ได้มีการแจ้งพี่น้องประชาชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆด้วยก่อนหน้านี้ครับกรมชลประทานได้มีการออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับฉบับที่6ถึงท่านผู้ว่าราชการ11จังหวัดนะครับนั่นก็คืออุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็มีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครนี่คือ11จังหวัดนะครับเพื่อให้หน่วยงานก็ได้มีการแจ้งข่าวนะฮะแล้วก็บอกพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญครับที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องมารีบแจ้งรีบบอกพี่น้องประชาชนกันขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็ระบุเพิ่มเติมว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้สำคัญประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณริมสองฝั่งเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยเนี่ยท่านต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเรียกว่าเปิดไว้ตลอดเลยครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันนะครับโดยสิ่งสำคัญในขณะนี้ครับนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นข้อที่จะบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับ1ท่านต้องยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เอกสารสำคัญนะฮะที่เป็นจำเป็นต่างๆนะก็เก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำเรื่องที่2ครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถนะครับทั้งรถยนต์รถจักรนะในการประกอบเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมของท่านด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงอุปกรณ์การเกษตรนะครับต้องนำไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยหากท่านพบว่ามีจุดที่มีความเสี่ยงเรื่องต่อมาครับต้องเตรียมสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็ช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้พร้อมครับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับคือติดตามระดับน้ำแล้วก็การประกาศแจ้งจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจริงๆเนื่องจากฝนด้วยแล้วก็จุดต่างๆด้วยนะครับกรมชลประทานก็จะติดตามครับสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็รีบนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยติดตามกันต่อเนื่องครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีข้อมูลแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการปรับแผนบริหารจัดการถ้ามีก็จะรีบแจ้งรายงานกันทันทีดังนั้นก็จะได้อุ่นใจกันในทุกๆ พื้นที่นะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการจัดรายการนี้แหละครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นก็พื้นที่ไหนก็แล้วแต่ครับเรียกว่าก็ประสานข้อมูลกันมาแล้วก็เป็นสื่อกลางนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับมีคุณวีรวัตรด้วยวันนี้ส่งเข้ามาคุณเบญจวรรณส่งใจส้มเข้ามาใน TikTok ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยคุณอัชราครับวันนี้สวัสดีมาละผู้ใหญ่สมานสิงโทนะครับแล้วก็มีบทกลอนต่างๆก็ส่งเข้ามาใครแชร์ลงกลุ่มแล้วขอบพระคุณมากด้วยนะครับบางคนแล้วก็เอาเพจของเราไปแชร์ในกลุ่มต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ในกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกเยอะๆนะครับก็จะได้ติดตามฟังข่าวฟังข้อมูลกันนะครับก็มีพื้นที่ไหนอีกนะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับมาดูเพิ่มเติมกันนะครับข้อความที่เดินหน้าในการส่งมานะครับขอบพระคุณล่วงหน้าเลยสำหรับกำลังใจในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับข้อความมีจากหลากหลายพื้นที่จริงๆนะครับวันนี้กำลังใจเพียบเลยนะครับมาดูสภากาชาดไทยกันหน่อยนึงครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ข้อมูลจาก NBT Connect นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยครับเดินหน้าคุณผู้ฟังปรุงอาหารส่งต่อผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการระดมอาสาสมัครร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่เข้าครัวนี่เห็นไหมฮะเห็นถึงการจับไม้จับมือกันในการที่เราจะฝ่าวิกฤตเรื่องนี้ไปด้วยกันหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเดินหน้าครับในการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานครับเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยวันนี้ครับเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครร่วมกันคุณผู้ฟังในการที่จะจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับเรียกว่าสิ่งของต่างๆที่ต้องเตรียมมาปรุงมาประกอบอาหารบรรจุลำเลียงนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมายภารกิจของหน่วยครัวเคลื่อนที่นะครับเริ่มกันตั้งแต่27กันยายนที่ผ่านมาครับโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยคุณผู้ฟังก็ได้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยครัวนะอยู่ที่อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเพื่อเร่งผลิตอาหารนะครับแล้วก็เตรียมอาหารต่างๆที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนโดยการปฏิบัติงานครับก็เริ่มกันมาต่อเนื่องนะครับวันที่28เนี่ยก็สามารถจัดส่งอาหารนะครับกว่า 8,000 กล่องนี่นะครับครอบคลุมพื้นที่ที่คลองสามวาคันนายาวลาดกระบังวังทองหลางนะครับแล้วก็มีสวนหลวงไปส่งต่อที่สะพานสูงบางกะปินะครับมีบึงกลุ่มด้วย 8,000 กล่องนะครับจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยแล้ววันที่29ครับต้องส่งต่อข้อมูลดีๆแบบนี้29กันยายนที่ผ่านมามีการกระจายอาหารแล้วก็สิ่งของช่วยเหลือกว่า 1,400 ชุดแล้วก็มีสิ่งของครอบคลุมพื้นที่สำคัญสำคัญเช่นสายไหมนะครับมีหนองจอกมีลาดกระบังมีสวนหลวงมีสะพานสูงประเวศดินแดงแล้วก็ลาดพร้าวนะครับนอกเหนือจากนี้ครับขณะที่วันนี้ครับ30กันยายน2569ยังทำต่อครับเตรียมอาหารส่งต่อไปยังพื้นที่บางกะปิบึงกลุ่มนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนประเวศลาดพร้าวหนองจอกสายไหมด้วยแล้วก็มีที่ดอนเมืองรวมถึงพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับที่ชุมชนต่างๆแล้วก็เป็นที่พักอาศัยที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเร่งนำความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับจุดไหนก็แล้วแต่ก็เพิ่มเติมมานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้นะครับส่งต่อมานะครับเรียกว่าคุณยายจูโทรศัพท์มาหลังไมค์ฝากมาทางคุณหนึ่งด้วยบอกหมู่บ้านพิบูลศิลป์อ่อนนุช 74/3 ครับตอนนี้ประสานให้ด้วยนะครับน้ำยังท่วมอยู่เลยขอบพระคุณมากคุณยายที่โทรมาหลังไมค์ด้วยนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาเยอะแยะมากมายนะครับในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากก็เรียกว่าเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งต่อกันเข้ามาจาก พื้นที่ต่างๆมาดูข้อความกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่วันนี้ก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องจุดไหนก็แล้วแต่ครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางเชื่อมระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็มีการปรับแผนเดินรถสายตะวันออกอีก8ขบวนขณะที่ระดับน้ำยังคงที่นะครับก็ประชาชนสามารถตรวจสอบเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟก็แล้วแต่นะครับก็โทรได้ที่1690ตลอด24ชั่วโมงเรื่องนี้ครับจากสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่สำคัญต่างๆนะครับพามาติดตามที่เรื่องของรถไฟสายตะวันออกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครบางช่วงครับตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมอยู่ทางด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับแผนสำคัญครับเรื่องของการเดินรถสายตะวันออกนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เมื่อวานนี้29กันยายนมาดูแผนที่ร่างของรฟท.เขาปรับแผนกันนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนต้นทางไปจนถึงปลายทางของขบวนรถจากกรุงเทพนะครับสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างเนี่ยปรับกัน8ขบวนด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญซึ่งรัฐบาลก็กำชับเรื่องของรฟท.ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินเรื่องของเส้นทางการปรับแผนก็ต้องแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยนะครับมาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่า

ก็ไปติดตามในหมู่บ้านวินมิลนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทันทีที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์นะครับได้ทราบถึงเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็เร่งเดินทางมาทั้งเรื่องของการสำรวจความเสียหายเรื่องของการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนเร่งซ่อมแซมแนวกำแพงกั้นแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อระบายน้ำลดระดับน้ำในพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ต้องเร่งเรื่องของเครื่องสูบน้ำด้วยนอกจากนี้ครับก็ได้มีการสั่งการเพิ่มให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรปราการให้นำอุปกรณ์ครับแล้วก็เครื่องจักรต่างๆนะฮะมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านที่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เดือดร้อนกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์นะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนส่วนทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับท่านก็เปิดบ้านทำโรงครัวครับสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อผู้ที่ประสบทุกกภัยนะครับทุกกล่องย้ำเลยก็ต้องบอกว่าบางท่านก็เป็นพี่น้องมุสลิมก็ต้องมีอาหารฮาลาลทุกกล่องฮาลาลทานได้ทุกคนด้วยนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดบ้านพักของตนเองครับเป็นโรงครัวสนับสนุนครับเรื่องของการจัดเตรียมอาหารแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่เดือดร้อนโอ้โหก็ต้องเตรียมอาหารกันจากข้อมูลเนี่ยตั้งแต่ตีสี่นะครับก็เรียกว่าทำกันครับรวมไม้รวมมือกันนะครับในการที่จะปรุงอาหารทั้งสดทั้งใหม่ทั้งสะอาดเพื่อจะส่งต่อแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำครับว่าในห้วงเวลาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากสถานการณ์ตอนนี้เราต้องร่วมมือกันนะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากท่านก็เปิดพื้นที่ภายในบ้านพักของตนเองเป็นโรงครัวสนับสนุนนะครับเรื่องของการจัดเตรียมอาหารแล้วก็ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับอาหารที่จัดเตรียมในโรงครัวแห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกใหม่ด้วยทุกกล่องเตรียมตามหลักฮาลาลด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถที่จะรับประทานได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ส่งมอบไปยังจุดสำคัญต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับในห้วงเวลาสำคัญคุณตาคำจากศรีสะเกษครับวันนี้ส่งเข้ามาบอกฝนไม่ตกหลายวันแล้วนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการคุณบอลมาเป็นประจำเลยส่งกำลังใจให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวทุกๆคนด้วยนะครับมาดูพม.กันหน่อยนึงครับท่านรัฐมนตรีนิกรโสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.ครับก็ลงพื้นที่นะครับกับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.บริเวณชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็บอกเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงมีพื้นที่ที่น้ำเนี่ยท่วมขังอยู่จุดสำคัญนั่นก็คือเคหะคลองจันทน์แล้วก็มีเคหะล่มเกล้าน้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะครับตนพร้อมกับท่านรองนายกนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์แล้วก็ผู้บริหารทั้งของกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงอว.ก็ลงพื้นที่ครับที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเพื่อที่จะนำเอาความช่วยเหลือนะครับไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของพม.ครับก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์สร้างสุขพม.ตรงนี้ทำมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในกทม.แล้วก็เป็นศูนย์กลางครับในการประสานความช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางครับในการประสานความช่วยเหลือเหล่านี้นะครับระหว่างพม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการจัดหานำส่งอาหารปรุงสุกครับรวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับในทุกๆจุดของประเทศไทยทางด้านของสาธารณสุขครับท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ติดตามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดนะครับก็เตรียมประสานทีม Sky Doctor ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญในการส่งต่อผู้ป่วยนะครับจากจุดต่างๆด้วยโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็เป็นประธาน

0: เป็นการประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยนะครับที่เกิดขึ้นโดยได้มีการรายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของกรมการแพทย์ก็ลงพื้นที่จุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะล่มเกล้าเตรียมความพร้อมเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินการดูแลความปลอดภัยนะครับสุขภาพพี่น้องประชาชนเขตสุขภาพที่9นะครับก็มีการกระจายทีมลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์กล่าวย้ำด้วยครับว่าจุดสำคัญเร่งด่วนอีกจุดหนึ่งก็คือกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีแล้วก็ที่ระยองนครนายกนะครับนี่ก็เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันจากเรื่องของสถานการณ์น้ำกทม.ปริมณฑลนะครับเรื่องสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขครับนั่นก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่มีความจำเป็นเรื่องของการสำรวจแล้วก็สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์การขับถ่ายโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันห้องน้ำห้องท่าเขามีการเตรียมส้วมกระดาษด้วยเห็นไหมฮะเพื่อจัดสรรใช้ในศูนย์พักพิงนะครับที่มีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะครับเรื่องของการขับถ่ายอันนี้ก็ต้องสะอาดแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยเรื่องของการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์ยังได้มีการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ตามรายการในการร้องขอที่จำเป็นบางคนก็มีโรคประจำตัวก็ต้องมีการทานหยวกทานยาตรงนี้ก็ต้องมีการจัดเตรียมนะคะแล้วก็เตรียมทีมซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดฟื้นฟูระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบสื่อสารเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่างๆให้กลับมาใช้ได้อย่างปกตินะครับคุณผู้ฟังยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 นะครับเพิ่มเติมติดตามกันได้นะครับโทรศัพท์มาแจ้งมาพิกัดไหนอีกเดือดร้อนอย่างไรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับยินดีที่จะเป็นที่พึ่งในทุกๆสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนพักกันก่อนตรงนี้นะครับเตรียมไปเคารพธงชาติและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่ครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า1ล้าน2แสนไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณนะพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่ไหนนะครับที่ตอนนี้อยู่ในการที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือต่างๆหรือว่าอยากจะแจ้งข้อมูลข่าวสารได้เลยครับยินดีมากๆเลยเบอร์โทรศัพท์ครับให้ประสานกันนะครับที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721ส่งมานะครับส่งมาได้เลยถือว่าให้เราเป็นสื่อกลางครับแล้วก็เรียกว่าติดตามกันตลอดทั้งวันเลยนะครับจุดไหนที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบเรื่องความเดือดร้อนก็มาเป็นสื่อกลางกันนะครับไปดูข้อความกันนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองแจ้งว่าสถานการณ์ตอนนี้ระยองก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ล่าสุดครับผมขออนุญาตเข้าไปที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองกันสักนิดหนึ่งครับต้องบอกว่าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่สำคัญต่างๆเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญคือเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับตั้งแต่แยกเขาดินนะครับตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองก็มีเส้นทางสำคัญตอนนี้เนี่ยนำเรียนกันที่ระยองยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านได้คุณผู้ฟังที่มีการแจ้งเข้ามาระดับน้ำบนถนนสูงอยู่เช่นเดียวกันครับประมาณ50-60เซนติเมตรประชาชนที่ใช้เส้นทางส่วนใหญ่เนี่ยต้องเข้ามาใช้เส้นทางนะครับฝั่งขาเข้าตัวเมืองระยองวิ่งสวนเลนกันไปแทนนะครับโดยระยะทางตั้งแต่แยกเขาดินถึงแยกโพทองเนี่ยประมาณสัก5 กิโลเมตรนะครับน้ำคงท่วมตลอดเส้นทางอยู่ส่วนที่บริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองสาขาแกลงนะครับประชาชนก็ยังคงลุยน้ำออกมาครับในการที่จะต้องมาหาอาหารนะครับเสบียงต่างๆเพื่อนำกลับไปบ้านอยู่ก็น้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้นะครับจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองครับนี่คือส่วนสำคัญที่เรียกว่าลงพื้นที่นะครับแล้วก็รายงานข้อมูลข่าวสารกันเข้ามาจุดสำคัญอีกจุดนึงครับที่บริเวณแยกโพทองนะครับก็ต้องบอกว่าประชาชนก็ตอนนี้นะครับก็เดินทางมาจุดนี้อาจจะมีน้ำบางส่วนที่ลดลงบ้างแล้วการเดินทางก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีจุดสำคัญที่ต้องบอกว่าจังคงต้องใช้รถโฟร์วิลยกสูงนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังคงท่วมมิดล้อครับประชาชนเดินเข้าออกยากลำบากเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องบอกพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดขอบคุณด้วยครับจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองนะครับที่มีการอัปเดตกันมาแล้วก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องจุดไหนอีกนะครับก็เพิ่มเติมกันเข้ามาในจุดสำคัญต่างๆนะครับมีข้อความส่งมามากมายจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับพื้นที่ไหนก็เพิ่มเติมมาแล้วก็ประสานข้อมูลได้นะครับที่เบอร์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่นี่คือรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าตามข่าวกันอยู่แล้วก็ส่งกำลังใจมากมายนะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับในเพจของเราก็ยังคงมีข้อความเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประสานกันเข้ามามาดูที่เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันจากทางด้านของรายการของเราตอนนี้ครับที่กาญจนบุรีครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับก็เร่งตรวจสอบเรื่องของน้ำป่าด้วยนะครับต้องบอกว่าทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งนะครับเรื่องราวของกรมควบคุมมลพิษเร่งประสานตรวจสอบครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำป่าหลากแล้วก็น้ำที่ไหลเข้าบริเวณฝ่ายกั้นน้ำด้วยนะครับที่จุดที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับหลังได้รับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ครับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องของการต้องไปตรวจคุณภาพของสิ่งแวดล้อมล่าสุดครับสำนักงาน สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ก็ได้มีการประสานข้อมูลเพิ่มเติมครับให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลชะแลเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทางด้านของอบต.ชะแลก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยต้องนำเรียนเลยว่าตอนนี้ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะฮะจึงสามารถที่จะไม่สามารถติดต่อได้นะครับก็คงต้องประสานข้อมูลตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องราวของการรอสถานการณ์เพิ่มเติมจากในพื้นที่ขณะเดียวกันครับกรมควบคุมมลพิษครับก็ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์เข้าไปตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินนะครับในบริเวณที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะไปตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนแล้วก็การแพร่กระจายของโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อประเมินถึงผลกระทบทั้งคุณภาพน้ำนะฮะตะกอนดินแล้วก็สิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วยนะครับทางด้านของกรมควบคุมมลพิษครับก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะได้นำเรียนข้อมูลกับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูที่อีกเรื่องนึงหน่อยนะครับตอนนี้รัฐบาลก็ระดมรถทหารครับเข้าช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมในพื้นที่กทม.ทั้งเรื่องของการวิ่งรับส่งตลอด6เส้นทางหลักพร้อมกับรถสนับสนุนอีก20คันด้วยกันนะครับล่าสุดเนี่ยกองทัพบกครับได้มีการจัดเตรียมนะฮะเรื่องของกำลังพลแล้วก็รถทหารเพื่อสนับสนุนการเดินทางของพี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าในจุดสำคัญนะครับมีจุดไหนกันบ้างต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนพอเลิกงานก็ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงมาดูกันครับกองทัพบกก็ได้มีการจัดรถสนับสนุนเนี่ยประมาณ20คันนะครับเป็นรถใหญ่เลยกระจายกันไป6เส้นทางมีเส้นทางไหนบ้าง1นะฮะถนนวิภาวดีรังสิตจัดรถ2คันนะครับปฏิบัติภารกิจในการรับแล้วก็ส่งพี่น้องประชาชนนะครับจุดสำคัญในจุดของวิภาวดีรังสิตมาดูอีกจุดนึงครับพหลโยธินจัดรถนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนนะครับจากสพันยี่สิบเอ็ดนะฮะแล้วก็มีแจ้งวัฒนะมีรามอินทราก็จัดรถ2คันเพื่อจัดไปรับส่งพี่น้องประชาชนด้วยเกษตรนวมินทร์ครับอันนี้ก็ทางกองทัพบกก็เตรียมเช่นเดียวกัน2คันนะฮะรับส่งพี่น้องประชาชนลาดพร้าวแล้วก็ถนนเพชรบุรีและก็ไปถึงพัฒนาการตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่าน้ำก็ยังคงท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับพัฒนาการศรีนครินทร์นะครับจัดให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย5คันโดยการจัดรถทหารเข้าประจำเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งครับในการระดมกำลังสนับสนุนของประชาชนในห้วงเวลาสำคัญตอนนี้ครับที่เรายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันนะครับเส้นทางที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็จะมีรถของกองทัพนี่แหละนะครับมาช่วยรับส่งพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เร่งระบายน้ำนะฮะแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต้องนำเรียนว่ารัฐบาลได้ระดมทุกหน่วยงานในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งรถทหารอย่างที่บอก20คันนะครับวิ่งรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันนะฮะใน6เส้นทางหลักก็จะมีวิภาวดีรังสิตพหลโยธินแจ้งวัฒนะรามอินทรามีเกษตรนวมินทร์นะครับที่รถรับส่งกันตลอดเลยลาดพร้าวแล้วก็มีถนนเพชรบุรีไปจนถึงพัฒนาการนะครับส่วนหนึ่งก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในทุกๆวันที่ติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวขอบคุณคุณเบนจามาด้วยนะครับจากลพบุรีที่ประสานเรื่องสำคัญเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ข้อมูลในการดำเนินรายการต่อไปด้วยนะครับในจุดสำคัญต่างๆแต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงนะครับเพื่อที่จะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าครับแน่นอนว่าหลายๆท่านที่ติดตามกันอยู่ช่วงหน้าท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเข้าสายนะครับเพื่อที่จะได้สอบถามกันเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำเกาะติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยการเดินหน้าเยียวยาการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันสักครู่เดียวครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก รมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
0: จับประเด็น VIP
1: 18นาฬิกากับอีก17นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าติดตามกันในทุกๆวันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยหลายๆท่านเลยที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเรื่องราววันนี้ครับเกาะติดสถานการณ์น้ำครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลต้องบอกว่าหลายจุดเลยวันนี้นะครับที่ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นกว่าๆเนี่ยก่อนที่หนึ่งทุ่มเนี่ยหลายจุดเลยนะครับมีการอัปเดตมาต่อเนื่องกันบอกสถานการณ์ดีขึ้นน้ำแห้งแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเยียวยาการฟื้นฟูก็เป็นเรื่องสำคัญบิ๊กคลีนนิ่งก็สำคัญแต่ในขณะเดียวกันครับในหลายพื้นที่ที่ยังมีการแจ้งเตือนเรื่องของภาคตะวันออกกาญจนบุรีเรื่องของแม่น้ำแม่กลองเป็นอย่างไรนะครับหลังน้ำลดแล้วเนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจกันแบบที่เรียกว่าเต็มที่เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยวันนี้ครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพเพียรพิเศษครับจากเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การเดินหน้าเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านโฆษกอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
8: สวัสดีครับหมอเอกครับผม
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณคุณหมอเอกขออนุญาตเรียกคุณหมอเอกนะครับ
8: ครับ
1: คุณหมอเอกครับ สถานการณ์น้ำตอนนี้ล่าสุดเลยเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับภาพรวมก่อนแล้วกันครับคุณหมอครับวันนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างณเวลานี้เลยครับ
8: ภาพรวมจริงๆแล้วในกรุงเทพนะครับเริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มมีการกลับมาใช้เปิดงานแล้วก็ทำงานได้ปกติแล้วก็แต่ยังมีบางส่วนที่ยังมีพื้นที่น้ำขังอยู่นะครับแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยในหลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ครับ
1: ครับจุดสำคัญที่ยังคงมีในกทมก่อนนะครับที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็การบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจุดไหนบ้างครับที่ตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ครับ
8: ตอนนี้ฝั่งที่มีปัญหาที่สุดคือฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกหนองจอกมีนบุรีราชกระบังอะไรโซนนั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาระบบท่อส่งน้ำไปเนี่ยก็จะได้ช้าหน่อยรวมถึงบริเวณพื้นที่รอบข้างเนี่ยสมุทรปราการอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีน้ำอยู่ทำให้การระบายน้ำอาจจะเป็นไปได้ช้านิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งในการระบายน้ำตอนนี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มที่แถวสุวรรณภูมิแถวสมุทรปราการนะครับแล้วก็เร่งสูบน้ำออกอ่าวไทยรวมถึงพร่องน้ำจากระบบคลองแล้วตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นรวมถึงใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเนี่ยเป็นการสูบในพื้นที่นะครับแล้วก็จะเน้นว่าให้สูบในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเป็นบ้านประชาชนก่อนที่แถวแฟลตอะไรก่อนแล้วก็หน่วยงานราชการเรายังไม่ให้สูบออกครับ
1: ภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับโดยการวางกรอบไว
8: ้ เราอยากจะให้ดีขึ้นเร็วที่สุดนะครับณวันนี้การรายงานของกรุงเทพมหานครบอกว่าน้ำในคลองต่างๆเนี่ยแล้วก็ถนนหนทางต่างๆเนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นเยอะแล้วแล้วก็ภายใน 2-3 วันนี้น่าจะเกิน 90% ละส่วนในพื้นที่ที่เป็นน้ำขังเยอะๆพื้นที่ต่ำจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะให้เสร็จเร็วนะครับภายในไม่เกิน 3-4 วันข้างหน้าหรือว่าอย่างช้าที่สุดไม่เกิน1อาทิตย์ครับ
1: นี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถามแทนพี่น้องประชาชนที่บางทีก็ถามเข้ามาการเยียวยาบ้างพาร์ทส่วนของการเยียวยาบ้างต้องบอกว่าตอนนี้น้ำแห้งในหลายจุดแล้วการที่จะเข้าไปดูแลตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการเยียวยาพี่น้องประชาชนครับ
8: ก็ตอนนี้การเน้นย้ำคือท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการแต่วันแรกนะครับว่าไม่ต้องให้รอให้น้ำหายหมดนะครับถึงจะเยียวยาจะให้เริ่มกระบวนการฟื้นฟูเริ่มการสำรวจแล้วก็เริ่มกระบวนการเยียวยาเลยทีนี้สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับก็คือว่าการเยียวยาเนี่ยมันมี3ก้อนนะครับก้อนแรกก็คือเรื่องของการเยียวยาเบื้องต้นนะครับที่หลายคนได้ยินว่า 9,000 บาทอะไรพวกนี้ครับนี่คือการเยียวยาเบื้องต้นนะครับส่วนการเยียวยาก้อนที่2เนี่ยจะเป็นการสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนนะครับบ้านเรือนที่เสียหายก็จะมีการสำรวจแล้วก็มีการชดเชยตามความเสียหายจริงนะครับแล้วก็ก้อนที่3คือเป็นก้อนถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้การชดเชยการเสียชีวิตครับก็เลยเป็น3ก้อนทีนี้ระบบการเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นใช้ระบบปัจจุบันที่ทำกันอยู่ก็คือใช้ผ่านงบทดลองราชการของผู้ว่าราชการเป็นงบเรื่องของงบกลางที่ได้มีการอนุมัติวงเงินไว้แล้ว 4,700 ล้านบาทนะครับรวมถึงเงินของท้องถิ่นก็คือของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
1: นี่ก็จะเป็น3ส่วนที่พี่น้องประชาชนจะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูตรงนี้นะครับก็เรียกว่าดูแลกันเต็มที่ในส่วนนี้มาในส่วนของที่อื่นกันบ้างครับในกรุงเทพมหานครถามให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเห็นบอกว่าในจุดสำคัญสำคัญภาคตะวันออกของเราหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่การช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างครับในหลายจังหวัดครับ
8: ก็มีทั้งภาคกลางนะครับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกในภาคกลางเนี่ยก็คือตั้งแต่นครสวรรค์ลงมานะครับจนถึงชัยนาทอ่างทองอยุธยาตรงนี้ก็มีพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกที่เยอะๆก็จะเป็นปราจีนบุรีนะครับสระแก้วนะครับแล้วก็เรามีการเฝ้าระวังที่นครนายกลงมาถึงฉะเชิงเทรานะครับภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับแล้วก็ลงมาถึงสมุทรสาครครับก็ตรงนี้ก็มีการดำเนินการทั้งแจ้งเตือนแล้วก็ทั้งมีการช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่ที่หายแล้วนะครับรวมถึงการเยียวยาเกิดการตอนนี้ก็มีกระบวนการทั้งหมดครับ
1: ครับในส่วนของกาญจนบุรีด้วยเห็นบอกว่าตอนนี้ที่กาญจนบุรีก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันกาญจนบุรีตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
8: กาญจนบุรีเนี่ยก็มีปัญหาคือที่ผ่านมาเนี่ยน้ำที่ตกที่เหนือเขื่อน2เขื่อนของกาญจนบุรีนะครับที่อยู่เขตน้ำที่ลงมาแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยเนี่ยลงมารวมกันนะครับก็ผ่านตัวเมืองกาญจนบุรีตรงนี้เนี่ย ก็มีการที่ผ่านมา 2-3 วันได้มีการชะลอน้ำไว้แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนมาเต็มเขื่อนก็เลยทำให้ต้องระบายน้ำลงมาแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนที่ตกเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยก็ที่สะสมในพื้นที่ก็เริ่มลดลงน้ำที่ลงมาก็จะส่งผลบ้างนะครับครับผมแต่ที่เรากังวลจริงๆคือแม่กลองนะครับ
1: แม่กลองครับเป็นยังไงครับตรงนั้น
8: ใช่ครับก็แม่กลองเนี่ยก็มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้มีเรื่องของพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยก็ราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงคราม
1: และสมุทรสงคราม
8: ใช่ครับใช่ครับก็จะมีผลกระทบด้วยนะครับก็การปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้มีเมื่อวานเนี่ยมีการแจ้งเตือนว่าน้ำเพิ่มขึ้น1เมตรในระดับแม่น้ำนะครับเพราะว่าตลิ่งบางที่ไม่เท่ากันวันนี้เพิ่มอีก80เซนครับก็เลยต้องมีการเฝ้าระวังในพื้นที่ก็มีการแจ้งเตือนและมีการอพยพแล้วบางส่วนครับ
1: ครับก็ติดตามทางสวทของเราก็จะแจ้งพี่น้องประชาชนตลอดอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่าเอาละตอนนี้เราอีกสักสัปดาห์หนึ่งต้องบอกว่าเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วเนี่ยภาคการท่องเที่ยวต้องบอกว่าเป็นหัวใจสำคัญด้วยเห็นบอกเตรียมอะไรต่างๆไว้ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับในการฟื้นฟูครับ
8: ก็จริงๆแล้วการฟื้นฟูมีหลายขั้นตอนมากนะครับในขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่า หลังจากตอนนี้เราต้องเน้นเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูก่อนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะมีแพ็กเกจตามมาเช่นเดียวกันครับก็เดี๋ยวรออย่างเป็นทางการว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าถ้าบอกไปมันจะเป็นกระจัดกระจายนะครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามแต่ว่ามีแน่นอนใช่ไหมครับ
8: ใหญ่ดีกว่าแต่มีแน่นอนรวมถึงจริงๆแล้วพอน้ำหายไปแล้วเนี่ยเราจะจัด World Bank IMF
1: ในเดือนตุลาคม
8: เดือนตุลานี่แหละใช่ครับซึ่งตอนนี้นี่เองก็จะเข้ามาคนประมาณ 20,000 คนจะเข้ามาในประเทศไทยแล้วเป็นคนระดับ VIP ทั้งนั้นเลยตรงนี้นี่เองก็จะมาทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยครับ
1: ไม่กระทบใช่ไหมครับสถานการณ์น้ำกับการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในตุลาเนี่ยครับท่าน
8: เท่าที่เราดำเนินการแล้วก็คาดการเนี่ยไม่น่าจะกระทบแล้วครับเพราะว่าน้ำน่าจะหมดละแล้วก็บริหารจัดการให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วครับ
1: ก็คลายความกังวลใจในทุกมิติกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่หลังจากนี้ครับต้องบอกว่าหลายคนที่ตามข่าวกันอยู่ก็มีภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนทั้งญี่ปุ่นใช่ไหมฮะสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรด้วยอยากให้ท่านโฆษกได้สรุปความสำเร็จนะครับจากการไปเยือนในแต่ละประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับท่านครับ
8: โอ้โหตรงนี้เนี่ยเราได้ประสบความสำเร็จเยอะมากแต่ได้ที่กลับมาแล้วต้องมาพุ่งสมาธิกันกับเรื่องของน้ำท่วมนะก
1: ็
8: คือสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วก็ไปทำที่นู่นนะคือการไปหลายประเทศในรอบนี้ครับ เราไม่ใช่ไปแค่ประชุมแต่ไปทำให้ประเทศไทยครับอยู่ในสายตาของโลก
1: อ
8: ันแรกเลยคือที่เราภารกิจหลักคือไปในเวทีสหประชาชาติท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปพบปะเป็นระหว่างประเทศนะครับเป็นไบเลทรัลหลายประเทศนะครับในตรงนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยเพิ่มการค้าขายระหว่างกันเพิ่มการไปมาหาสู่ระหว่างกันเพิ่มการท่องเที่ยวระหว่างกันตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้มานะครับ
1: อันที่
8: สองคือเรื่องของการไปพูดในเวทีสหประชาชาติซึ่งท่านนายกได้เวลา15นาทีในการพูดบนที่ประชุมใหญ่ไอ้ตรงนี้นี่เองเนี่ยเราเป็นประเทศเล็กๆแต่เป็นมีจุดยืนชัดเจนว่าต้องมีการรีฟอร์มคือสหประชาชาติแล้วก็ต้องให้ทั่วโลกเนี่ยประเทศทั่วโลกรวมกันแล้วก็บนความเปลี่ยนแปลงสภาพของโลกนะครับสภาพการเมืองโลกเนี่ยประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่พูดแล้วหลายๆประเทศให้ความชื่นชมเพราะว่าเราถือว่าเป็นจุดยืนหลักแล้วก็จะเป็นผู้นำในประเทศเล็กๆน้อยๆในการรวบรวมตัวกันและเป็นเสียงในสหประชาชาติมากขึ้นครับตรงนี้เนี่ยหลังจากพูดแล้วหลายๆประเทศก็มาแสดงความยินดีแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของเราอย่างมากมายทีเดียวนะครับ
1: แล้วก็
8: ในส่วนของการเดินทางเนี่ยก็จะมีการไปพบปะกับนักลงทุนกับนักธุรกิจครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับได้พูดคุยกับนักธุรกิจระดับโลกต่างๆ
8: เยี่ยมเลยฮะก็คือว่าทุกคนและนักธุรกิจจากต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ทั้งจากอังกฤษนะครับทุกคนมีความเห็นตรงกันอย่างแรกคือมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยเชื่อมั่นในเรื่องของการเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับเชื่อมั่นจากการประกาศเรตติ้งของต่างประเทศสถาบันต่างๆเนี่ยที่ออกมาเป็นเชิงบวกทั้งหมดและเชื่อมั่นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยเราดำเนินการทางนโยบายทางการเงินการคลังเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยผ่านพ้นช่วงวิกฤตทางด้านพลังงานได
1: ้
8: หลายๆปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยทำให้นักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจเนี่ยเห็นประเทศไทยเป็นเป้าหมายนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราไปเจอคือเจอบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ
1: ่อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลย
8: AI
1: ใช่ไหมครับ Google ด้วย Google ด้วย
8: Google ด้วยใช่สิ่งที่เราทำวันนี้ครับคือกลายเป็นว่าเราเนี่ยเหมือนกับถ้าเราพูดถึงคือเราเป็นเนื้อหอมอะครับคือเราสามารถบอกให้ Google ให้ Microsoft เนี่ยบอกว่าถ้าคุณจะมาลงทุนData Center ในประเทศไทยก็จะต้องทำให้ Data Center มีมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ไฟพลังอาจใช้ไฟสะอาดใช้พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ให้คนไทยได้รับการจ้างงานแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานโดยเฉพาะ Google เนี่ยชัดเจนว่าเขาเสนอเลยครับว่าเขาจะทำ Open Data Academy
1: เ
8: ปิดให้คนไทยเข้าเรียน Open Data คือพอเขาเป็น Data Center ใช่ไหมครับก็จะใช้ข้อมูลจากใน Data Center เอาที่เป็นเกี่ยวกับบุคคลออกก็จะข้อมูลนั้นน่ะมาฝึกให้คนไทยสามารถเข้าไปถึงข้อมูลแล้วก็เอาไปฝึก AI เอาไปใช้พัฒนาโปรแกรมอะไรพวกนี้ได้แล้วก็สอนคนไทยในการเป ็นแรงงานทางด้านของเทคโนโลยีได้ครับผม
1: นี่ต้องบอกว่า
8: ตรงนี้ก็น่าสนใจ
1: เป็นความสำเร็จมากๆเลยจากการไปเยือนทั้งญี่ปุ่นทั้งเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยอีกหนึ่งประเด็นการประชุมสำคัญที่ต้องบอกว่าสปอตไลท์โฟกัสมาที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลการประชุม UNGA 81ด้วยตรงนี้รายละเอียดสักนิดนึงครับท่าน
8: ก็นี่แหละครับที่เล่าไปเมื่อกี้ครับก็คือพบปะใบละคือในการประชุมเนี่ยจะมีการประชุมในห้องใหญ
1: ่ครับ
8: แล้วก็มีการประชุมในห้องย่อยที่มีการนัดหมายกันของแต่ละประเทศเป็นการพูดคุยไบลาเทอรัลนะครับตรงนี้เนี่ย ก็มีการพูดคุยกันหลายประเทศแล้วก็มีความร่วมมือกันจะมีไปมาหาสู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการค้าขายนะครับมากขึ้นรวมถึงมีข้อตกลงเรื่องของการเปิดเบื้องต้นว่าเราจะมีการทำข้อตกลงเรื่องเสรีการค้ากันนะครับระหว่างการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันอย่างนี้ครับ
1: อัน
8: นี้ก็มีการพูดถึงในส่วนของการไปครั้งนี้เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ตั้งของ UN
1: ครับ
8: แล้วก็ได้ไปพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะครับครับ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญเลย
8: ใช่แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของเวที UN ที่ท่านนายกก็ย้ำอีกครั้งว่าได้สร้างที่ยืนของประเทศไทยในเวทีโลกว่าเราเป็นผู้นำประเทศเล็กๆที่จะมารวมกันแล้วก็มีเสียงใน UN ที่มากขึ้นแล้วก็สนับสนุนการปฏิรูปประชาชาติที่ทุกประเทศมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นครับ
1: ครับแล้วก็การแข่งขันกีฬาด้วยเอเชียนเกมสักนิดหนึ่งครับเห็นบอกว่าได้ไปพบปะให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยด้วยใช่ไหมครับ
8: เนื่องจากว่าเวลาเนี่ยไม่แมทช์ไม่ลงตัวกันแล้วก็รวมถึงการจัดการแข่งขันนะครับเขาจัดที่นาโกย่ากับไอจีนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้โตเกียวเท่าไหร
1: ่ก็เหลื่อมๆกันนิดนึงครับท่าน
8: ก็เหลื่อมๆกันนิดนึงก็อาจจะเจอไม่เลยไม่ได้เจอนักกีฬาทีมใหญ่ครับแต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยกับทีมเขาเรียกว่าทีมตัวแทนนักกีฬาทีมหัวหน้าคณะอะไรพวกนี้ครับก็ได้มีการพูดคุยครับ
1: นี่นะครับก็เป็นกำลังใจที่ดีนะครับให้ทัพนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมด้วยท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้ท่านโฆษกได้สรุปประโยชน์จากการไปเยือนนะครับทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแล้วก็สิ่งที่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ปิดท้ายเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นกับการเดินหน้าเพื่อจะทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลปิดท้ายซะหน่อยนึงครับท่าน
8: ครับผมการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่ทำคือไม่ได้เป็นการไปแค่ไปร่วมประชุ
1: ม
8: แต่ว่าเป็นการไปเพื่อนำให้ประเทศไทยเนี่ยไปมีที่ยืนในโลก
1: ครับ
8: แล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยให้ความนับถือเคารพแล้วก็ทำให้รู้จุดยืนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะจับกลุ่มประเทศเหล่านี้แหละครับให้มาทำการค้าขายทำการเมืองระหว่างประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงเมื่อมีจุดยืนระหว่างประเทศที่ชัดเจนแล้วครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้และไม่อยู่ในความขัดแย้งโลกก็ทำให้การทำมาค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นนั้นการทำงานเป็นทีมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายกรัฐมนตรีที่ไปเน้นย้ำเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้ในเวทีโลกมองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เชื่อถือได้แล้วก็เป็นประเทศที่น่าไปมาหาสู่และค้าขายได้รวมถึงไม่ว่าไปต่างประเทศไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังติดตามเรื่องของในประเทศไทยเสมอเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงเหตุการณ์เช่นตอนที่ไปต่างประเทศแล้วมีภัยพิบัติหรือมีน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีการดำเนินการสั่งการและมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนทันทีเช่นเดียวกันครับ
1: นี่นะครับขอบพระคุณมากๆครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพเพียรพิเศษที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ
8: ขอบคุณครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ฟังก็เรียกว่าต่อสายตรงนะครับจับประเด็น VIP ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถามไถ่ให้ในทุกเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆวินาทีอย่างที่บอกว่าข่าวเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์น้ำที่ทุกจุดของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนต่างๆสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่การดูแลการเยียวยาพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรนะครับมาตรการขั้นตอนต่างๆถามท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุยกันแบบง่ายๆสบายๆ แล้วก็ตรงประเด็นที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเดินทางครับไปเยือนทั้งญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษด้วยประโยชน์มากมายจริงๆต้องบอกว่าประโยชน์มากมายจริงๆกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งเรื่องของการประชุม UNGA 81นะครับพบยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีด้าน AI สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะครับเรียกว่าตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะมาปักหมุดลงทุนในประเทศไทยด้วยดังนั้นครับทุกเรื่องครับที่คุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยติดตามกันได้แบบนี้แหละจับประเด็นเป็นข่าวนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับบอลสกันแก้วประจันแต่ในขณะเดียวกันข้อความครับที่จะขาดไม่ได้เลยคือการตอบนะครับทั้งเมสเซจของคุณผู้ฟังรวมถึงในโซเชียลมีเดียใน TikTok ในเพจ Facebook ต่างๆด้วยขออนุญาตดูกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีข้อความมาเพียบเลยทีเดียวนะครับส่งกำลังใจให้กับคณะรัฐมนตรีทุกๆท่านที่เรียกว่าทำงานกันอย่างหนักเลยสถานการณ์น้ำก็ต้องเร่งนะครับในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในจุดที่ยากลำบากนะครับแล้วก็จุดไหนที่เดือดร้อนแน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะรับข้อมูลส่งต่อรับข้อมูลที่เป็นความเดือดร้อนแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขนะครับดังนั้นเนี่ยส่งเข้ามานะครับมีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากๆที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้องประชาชนจากเพจของเราครับลงไว้เมื่อสักครู่นี้อีกแล้วทีมข่าวของเราก็เรียกว่ามอนิเตอร์นะครับในทุกๆจังหวัดจริงๆแล้วก็คือไม่ได้หยุดเลยจริงๆนะครับทุกเวลาถ้าเกิดท่านติดตามในเพจเนี่ยจะเห็นเลยว่าทีมข่าวสวท.นะครับทั้งออนไลน์นะครับทั้งวิทยุทีมงานของเราก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่สถานการณ์น้ำครับเมื่อกี้นี้ต่อสายท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพหรือว่าคุณหมอเอกนี่แหละนะครับก็บอกว่าราชบุรียังคงน่าเป็นห่วงอยู่ในเพจของเราครับติดตามมาเพิ่มเติมให้ด้วยขยายต่อให้สำหรับการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็การเฝ้าระวังครับโดยสถานการณ์น้ำท่วมครับที่เมืองราชบุรีตอนนี้ครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับแม่น้ำแม่กลองอย่างที่ท่านโฆษกบอกเลยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักๆคุณผู้ฟังที่ต้องบอกว่าที่ราชบุรีที่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุหลักครับเกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีปรับเพิ่มนะครับมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยเพิ่มขึ้นจนแตะระดับ 2,000 นะครับถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านราชบุรีก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับระดับน้ำบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาต้องบอกว่ามีการเพิ่มสูงขึ้นถึง 4.6 เมตรนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต้องบอกว่าทั้งเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็บริเวณใกล้เคียงถนนราชยินดีนะครับมวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองดันเข้ามาแล้วก็ล้นทะลักเข้ามาตามท่อระบายน้ำส่งผลให้น้ำเนี่ยท่วมขังบริเวณฟุตบาทแล้วก็ผิวการจราจรที่เมืองราชบุรีนะครับรถยนต์ที่สัญจรบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟตรงบริเวณหน้าศาลหลักเมืองราชบุรีเชื่อว่าหลายคนมีโอกาสไปเที่ยวเนี่ยก็จะจำจุดนั้นได้ตอนนี้ก็มีเรียกว่าน้ำท่วมมาบริเวณผิวจราจรนะครับแต่ว่ารถยังสัญจรได้นะครับส่วนบริเวณอุโมงค์ลอดทางรถไฟนะครับตรงบริเวณหน้าโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีก็มีน้ำท่วมขังนะครับก็ปัจจุบันนี้ปิดไม่ให้สัญจรนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญก็จะต้องเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานการณ์น้ำที่สวท.ของเราเกาะติดนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมในเพจของเราลงเอาไว้เมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับทีมข่าวก็เดินหน้าครับส่งข้อมูลประสานข้อมูลจากในทุกๆจุดทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดที่อยู่ในจุดที่มีน้ำท่วมอยู่นะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำอยู่ทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีที่ส่งข้อมูลมาแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับจากกรณีสาเหตุหลักคือเขื่อนแม่กลองที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับจาก 1,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาปรับเพิ่มครับเป็น 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลครับให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านนะฮะจังหวัดราชบุรีก็ ็พุ่งสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนครับในจุดสำคัญสำคัญต่างๆแล้วก็ในพื้นที่ที่หลายๆท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ตอนนี้นะครับในจุดสำคัญก็มีเพิ่มเติมมานะครับทางคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามา02-276-9717นะครับแล้วก็มีจุดสำคัญอีกหลายๆจุดเลยอีกเรื่องนึงครับนอกเหนือจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำเนี่ยเรื่องของวันนี้ที่หลายๆคนนะครับติดตามเรื่องของการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ต้องนำเรียนสักนิดนึงนะฮะในรอบของการทบทวนสิทธิ์มีการยื่นทบทวนรายเนี่ยประมาณสัก5ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยที่ผ่านเกณฑ์มาวันนี้มีการประกาศผลใช่ไหมครับผ่านเกณฑ์1,750,000รายโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิวันนี้ได้มีการแถลงข่าวเรื่องการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รอบทบทวนสิทธิ์นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติได้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ยื่นกันไปตั้งแต่17กรกฎาคมนะครับจนถึง31สิงหาคมก็มีผู้ที่มายื่นเนี่ยนะครับก็5ล้านกว่าคนด้วยกันจากการตรวจสอบก็มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์เนี่ย 1,750,000 รายซึ่งก็ได้มีการประกาศผลกันไปคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับ30กันยายนผ่านช่องทางคือแอปพลิเคชันนะครับคือทั้งเว็บไซต์โครงการนะครับมีแอปพลิเคชันเป๋าตังเขาประกาศในเพจนั้นด้วยในแอปด้วยนะครับแล้วก็มีการประกาศทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของ5แห่งด้วยกัน5ธนาคารมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะครับมีประกาศทางธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็มีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ประกาศนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถที่จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันนะครับแล้วก็ที่มาด้วยนะครับพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ครับ1ตุลาคมอย่าลืมนะครับใครที่ฟังรายการอยู่กดรับสิทธิ์เพิ่มเติมพรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะครับก็เรียกว่าได้กันนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐช่วย60นะครับช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 1,000 บาทพรุ่งนี้นะครับ1ตุลาคมตลอดทั้งโครงการก็ต้องกดรับสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันแรก1ตุลาคมนะครับก็กดรับสิทธิ์กันตื่นแต่เช้าเลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้เรื่องของการใช้สิทธิ์กันนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยด้วยต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ก็จะได้รับข้อมูลได้รับข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนผ่านทางรายการด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าส่งมาแบบต่อเนื่องจริงๆแล้วก็จากหลากหลายพื้นที่นะครับในรายการของเราแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลการติดต่อการสื่อสารการประสานข้อมูลต่างๆที่เรียกว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับหลายๆพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาด้วยวันนี้เรียกว่าได้ติดตามการรายงานข่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าทุกๆจุดครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็มีการส่งเข้ามากระทรวงแรงงานครับเคียงข้างบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดปทุมธานีมีการเปิดบริการจากศูนย์ซ่อมสร้างสุขนี่นะครับเพื่อเร่งเยียวยาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่ประสบอุทกภัยโดยในวันนี้ครับโฆษกกระทรวงแรงงานนะครับนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์พร้อมด้วยนายก่อแก้วพิกุลทองประธานคณะทำงานรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานต้องบอกว่าที่จังหวัดปทุมธานีครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งในเรื่องสำคัญที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีครับรวมถึงทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานก็ต้องบอกว่าตระหนักถึงความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนระดมสรรพกำลังครับในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาช ชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับโดยมุ่งเน้นที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยการให้บริการภายในศูนย์ครับมีเรื่องอะไรบ้างนี่มีเรื่องสำคัญสรุปประเด็นให้เรื่องแรกเลยด้านยานพาหนะนะครับก็มีการตรวจสอบสภาพแล้วก็ซ่อมแซมด้วยคุณผู้ฟังซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์นะรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานช่วยเรื่องนี้ก่อนเลยเรื่องต่อมาครับด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนน้ำมาเครื่องซักผ้าเสียโทรทัศน์เสียตู้เย็นเสียยกตู้เย็นไม่ทันใช่ไหมครับเรื่องนี้ครับก็มีบริการในการซ่อมนะฮะตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ของท่านเนี่ยเสียหายครับจากเรื่องราวของน้ำท่วมนะครับเรื่องของรถไปแล้วมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าไปแล้วมาดูเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจบ้างมีการตรวจด้วยครับตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ประเมินให้คำแนะนำประเมินสุขภาพจิตบางคนต้องบอกว่าจิตตกนะจากเหตุการณ์น้ำดูข่าวฟังแล้วบางคนก็รู้สึกว่าจิตใจห่อเหี่ยวเหลือเกินตรงนี้ก็มีการดูแลเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจผลกระทบครับจากความเครียดนะฮะจากการติดตามข่าวสารต่างๆด้วยนะครับแน่นอนจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ที่เรียกว่าประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัยเนี่ย7อำเภอด้วยกันนะทั้งอำเภอเมืองปทุมธานีสามโคกคลองหลวงนะครับมีธัญบุรีลำลูกกาหนองเสือแล้วก็ลาดหลุมแก้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ที่เดือดร้อนนะครับกว่า 182,290 ครัวเรือนพื้นที่ประสบภัยครับ510หมู่บ้าน167ชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญต่างๆก็ได้มีการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนกันก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจในทุกๆจุดมาดูในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนึกกำลังกับกรุงเทพมหานครครับแล้วก็กรมชลประทานลงพื้นที่ครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอย่างเต็มที่แล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือล่าสุดครับสำรวจเส้นทางน้ำทั้งระบบย้ำครับว่ากองทัพก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็พร้อมเสริมกำลังเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ในส่วนของปริมณฑลด้วยโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าลงพื้นที่คุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องของสถานการณ์แล้วก็ลงไปสำรวจนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งก็มีท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ติดตามเรื่องสำคัญคือทิศทางการไหลแล้วก็เรื่องของการผันน้ำประตูระบายน้ำเรื่องคูคลองคลองสายหลักนะครับพื้นที่รับน้ำแล้วก็พื้นที่แก้มลิงด้วยตลอดจนเส้นทางการระบายน้ำครับลงสู่พื้นที่ปลายน้ำแล้วก็ปากน้ำที่จะออกสู่ทะเลด้วยพร้อมกับการพิจารณาครับข้อมูลระดับน้ำนะครับปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับแล้วก็การระบายน้ำในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่จุดที่บางทีครับคุณผู้ฟังอาจจะเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อดำเนินการในการแก้ไขนะครับเชื่อมโยงการบริหารจัดการ ของกรุงเทพมหานครของปริมณฑลนะฮะแล้วก็ระบบชลประทานให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะทำงานแบบสอดคล้องกันเพื่อหัวใจสำคัญคือแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ครับของท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับจากการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมชลประทานซึ่งก่อนหน้านี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์แล้วก็นายวิทยาก็ได้มีการติดตามเรื่องของการระบายน้ำมีข้อมูลเรื่องระดับน้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องมีการประเมินทิศทางการไหลจุดน้ำท่วมขังแล้วก็ขีดความสามารถของการระบายน้ำมาด้วยนะครับทั้งนี้ครับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้จำเป็นต้องมองทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกนะครับของน้ำต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับต้องเชื่อมโยงกันเป็นข้อมูลเดียวนะครับเรื่องของการสูบการผลักการผันแล้วก็การระบายน้ำต้องเหมาะสมด้วยนะครับโดยทางรัฐบาลครับก็ได้มีการกำหนดให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีในการกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนั้นก็มีหน้าที่ในการดูแลประสานงานครับแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในนามของท่านนายกรัฐมนตรี

สื่อสารการประสานงานข้อมูลต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกว่าทุกข้อมูลครับเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกข้อมูลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญครับในการที่จะเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาที่เดือดร้อนแบบนี้นะครับมาดูข้อความกันคุณรัชพลให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอให้กรุงเทพมหานครนะครับน้ำลดลงเร็วๆในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับฟังจากกาฬสินธุ์ขอบคุณครับคุณรัชพลแสงตะวันนี่นะครับมีคุณจิมใช่ไหมครับคนที่ตอนนี้ส่งเข้ามาสวัสดีแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแจ้งเรื่องราวของข้อมูลต่างๆเข้ามาคุณประกิตนะครับ30กันยายนนะครับวันนี้ก็บอกว่าเป็นวันสุดท้ายของการทำงานของพี่น้องข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในวันนี้ด้วยนะครับขอให้เกษียณสุขเกษมสุขสดชื่นสุขสมหวังแฮปปี้แล้วก็มีความสุขคุณวุฒิชัยมั่นจันด้วยนะครับคุณบอลตอนนี้นะครับเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องมีบอกว่ายังไม่เปิดเหรอเปิดเรียบร้อยนะครับจุดไหนที่ยังไม่เปิดนะเปิดเรียบร้อยนะลองเข้ามาดูลองเข้ามาเช็คดูนะครับเพราะว่ามีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยนะครับก็เดินหน้าในการส่งข้อมูลแล้วก็ข่าวสารกันเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องติดตามแล้วก็มีคุณศรีดาด้วยนะครับที่วันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าจากพื้นที่สำคัญสำคัญในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามกันดูกันเยอะมากเลยครับแล้วก็ติดตามกันเยอะเช่นเดียวกันในหลากหลายจุดหลากหลายพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะส่งข้อมูลแล้วก็ประสานทุกๆเรื่องราวนะครับผ่านทางสวทของเรานะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721นี่ก็มีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาส่งเข้ามาต่อเนื่องกันนะครับก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมกันนะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับ NBT ของเราแล้วก็ทางสวทของเรานะครับบางกะปิต้องบอกว่ามีการแจ้งมานิดนึงครอบครัวขนส่งนะครับส่งเรือโดยสารช่วยผลักดันน้ำในคลองแสนแสบด้วยร่วมกันครับเห็นไหมต้องบอกว่าเรื่องที่ดีมากๆร่วมกันเร่งระบายน้ำแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริษัทครอบครัวขนส่งผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบนะครับนำเรือโดยสารเข้าร่วมภารกิจครับในการผลักดันน้ำในคลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยให้การไหลเวียนมันดีขึ้นเพิ่มการไหลเวียนมากขึ้นแล้วก็เร่งการระบายน้ำเนี่ยให้ออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็เรียบร้อยนะครับโดยการดำเนินการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เขามีการใช้เรือโดยสารที่ให้บริการในคลองแสนแสบนี่แหละเป็นการช่วยผลักดันมวลน้ำนี่เห็นไหมฮะภาคเอกชนก็มาช่วยเยอะเลยนะครับจิตอาสาตอนนี้ก็มาช่วยกันเต็มที่เลยตรงนี้ครับจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำแล้วก็เป็นการสนับสนุนการระบายน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำนักงานเขตบางกะปิก็ขอบคุณมานะครับสำหรับบริษัทครอบครัวขนส่งแล้วก็ภาคีเครือข่ายครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับจับมือกันที่จะช่วยกันเต็มที่เพื่อให้ทุกๆจุดนะฮะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่น้ำก็ได้ลดลงเร็วๆนะครับแล้วก็ที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติอีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องนึงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำโดรนพระราชทานตรวจการแล้วก็กระจายเสียงยามค่ำคืนเพื่อดูแลชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องที่เดือดร้อนบริเวณแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะล่มเกล้าเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้เปิดเผยข้อมูลว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยนะครับในชีวิตและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิแล้วก็ชุมชนเคหะล่มเกล้าที่เขตลาดกระบังนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็นำโดรนพระราชทานเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจครับในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่วิกฤตแล้วก็เข้าถึงยากลำบากอย่างต่อเนื่องพร้อมกับยังมีการบินตรวจการเพื่อรักษาความปลอดภัยในห้วงเวลาค่ำคืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพี่น้องประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทางด้านของพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีวิพอนะครับซึ่งได้ดูแลเรื่องนี้ท่านก็บอกด้วยครับว่าเจ้าหน้าที่ได้นำโดรนพระราชทานขึ้น

0: บินตรวจการคุณผู้ฟังครับในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์แล้วก็เคหะล่มเกล้าเพื่อตรวจนะครับเฝ้าระวังป้องกันเหตุอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักทรัพย์ตามบ้านเรือนที่ประชาชนเนี่ยบางทีก็ต้องอพยพไปอยู่ที่ในศูนย์พักพิงควบคู่ครับกับการตรวจตราดูแลผู้ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยดังกล่าวนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยควบคู่กับการดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตำรวจทุกคนพร้อมบำบัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ฝากเบอร์ไว้หน่อยนึงนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191คุณผู้ฟังแล้วก็1599เบอร์นี้ครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาการจราจรนะครับผ่านหมายเลขสายด่วนได้ที่1197นั่นเองนี่นะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะเกาะติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านนะครับก็ดูแลตัวเองในห้วงเวลาแบบนี้นะครับสวทของเราส่งกำลังใจให้กับทุกท่านวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้บรรลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วม กระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในทางนี้ไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
4: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมประสบภาพภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือบอดี้พาสและแท็กกระเป๋าหรือแบ็กเกจแท็กไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
6: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลัก พื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncatหมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
8: นางสาวสาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ้นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคันนายาโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
10: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนในไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
9: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่านี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4 ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่ 1. การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 2. การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12 แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงช่องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณากร ขอไปนะคุณคุณากรซิมพิทักษ์นะครับคุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณอัครเดชคำพีระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะก็นำเรื่องของกีฬานะครับโดยเฉพาะเอเชียนเกมที่กำลังเข้มข้นนะครับมาเล่ามาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็วันนี้เนี่ยน่าจะได้เหรียญเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งที่ผมดูอยู่นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาอะไรเป็นเรือนะฮะเราได้เหรียญเงินครับจากการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมหญิงนะครับจากอัชราพรดวงละว่านะครับนักกีฬาเรือพายหญิงทีมชาติไทยนะครับได้เงินให้กับทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมหญิงพายเดี่ยวนะในศึกเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับซึ่งน้องใหม่ทำผลงานนะฮะก็อย่างสมบูรณ์แบบนะครับทำเวลาได้125.85 วินาทีนะครับหรือว่า2นาทีกับ5วินาทีโดยประมาณนะครับได้เหรียญเงินมาครองนะครับก็เป็นเหรียญเงินเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยนะฮะหลังจากที่เคยได้เหรียญเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอนะเธอเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียนะครับเธอได้เหรียญเงินนะฮะส่วนในเหรียญทองรายการนี้นะครับเป็นของจวนหวงจากจีนนะครับได้เหรียญทองนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะฮะได้เหรียญทองแดงนะครับได้เหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับนักกีฬาของเราก็แข่งขันอย่างเต็มที่นะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็ได้เหรียญลุ้นเหรียญกันหลายๆรายการนะครับบางรายการก็แข่งขันนะเริ่มแข่งขันไปแล้วก็ไม่ได้เหรียญก็มีนะคุณผู้ฟังนะครับก็อยู่ที่คู่แข่งคู่ด้วยอยู่ที่ปัจจัยหลายประเภทนะครับหลายอย่างมาประกอบกันนะครับก็คู่แข่งเขาเก่งของเราก็นะคราวหน้าไม่ได้เหรียญทองคราวหน้าไม่ได้เหรียญเงินนะครับก็ต้องลุ้นต้องซ้อมให้หนักกว่าเดิมนะครับนะส่วนที่ไม่ได้เหรียญอย่างวันนี้เนี่ยธนูทีมชาติไทยนะครับเป็นการแข่งขันยิงธนูนะครับในประเภททดกำลังนะฮะทีมผสมของเรามีพีรวัฒน์รัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชุมพูนะครับเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับทีมผสมเจอกับจีนนะครับยิงกันโอสูสีมากนะครับเราแพ้เพียงน่าเสียดายครับ154-158คะแนนนะฮะก็ตกรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับน่าเสียดายนะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับในประเภทของการแข่งขันในประเภทของการแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะนักกีฬาเราก็แข่งขันเหมือนกันนะครับวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดของเราได้ลุ้นไปถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเลยนะครับวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยมาแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะของเราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือคู่ของไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องพบศัตรูก้องพบสรุตาวดีนะครับเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์ก็คือเบอร์นาเดสบอนกับเชอรี่แอนรอนติน่านะครับแล้วก็ชนะไป2-1เซต21-1821-17 12-21แล้วก็15-13นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็รอบต่อไปนะทางด้านของธาราวดีกับวรพิชยากรเนี่ยจะไปเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคาเลมฮานโปรเกล่าจับคู่กับโซเฟียชานินปาการ่านะครับก็เป็นคู่ของฟิลิปปินส์เอาละได้ลุ้นกันนะถ้าชนะก็ได้การันตีเหรียญรางวัลนะครับวันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมนะอีกคู่หนึ่งของเราก็คือสลินดามุงคลกับทางด้านของพัชราพรสิหวงศ์นะครับเจอกับคู่ของจีนก็คือตงเจียจับคู่กับเฉาชูฉิงแพ้ไป2เซตรวดนะครับก็คือ18-21แล้วก็13-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรนะตกรอบก็ว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับในรายการหน้านะครับนะคู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งกว่าก็ยอมรับกันตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในเอเชียนเกมนะ นายประเภทหญิงเข้าสู่รอบรอง1คนนะฮะ1คู่นะครับจะชิงเหรียญทองแดงนะฮะชนะพรุ่งนี้จะได้เหรียญนะฮะนายประเภทชายเช่นเดียวกันนะครับก็คู่ของปรวิทย์ตะวะโตคู่กับพิทักษ์ทิพย์จันทร์นะฮะเจอกับคู่มือสูงนะจากคาซัคสถานนะฮะซึ่งอันดับโลกเขาแรงกิ้งสูงกว่าเราและเราชนะด้วยนะ21-19แล้ว21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ นะโอ้โหมาไกลเลยเดียวอีก9เดียวจะได้รุ้นเหรียญ นะคู่ของไทยนะบรวิทย์กับพิทักษ์นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะฮะอีกชนะนัดเดียวจะได้เหรียญในวอลเลย์บอลชายหาดนะครับนี่นะก็ได้ลุ้นอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดนะครับในกีฬาของเราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันผมไม่แน่ใจนะวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมคราวนี้ช่องไหนถ่ายทอดสดนะครับนะก็ไปติดตามการแข่งขันแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับถ้าทราบนี่จะแจ้งให้ทราบนะปกติถ้าเกิดถ่ายทอดสดก็ต้องเป็นNBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์1นะครับทางด้านของ T Sport 7นะก็ช่องที่2นะครับโมโนแม็ก29นะช่อง29นะครับช่อง PPTV 36นะช่องไทยรัฐทีวีก็มีถ่ายด้วยฟุตบอลจำได้อยู่นะไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องผมไม่แน่ใจว่า M-Court 31ถ่ายด้วยหรือเปล่านะฮะเมื่อสักครู่ได้ดูฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะฮะในเอเชียนเกมเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานเนี่ยนำมาก่อนเลยนะนำตั้งแต่นาทีที่8นะครับยิงเข้าไปนะครับแล้วก็รักษาสกอร์ไว้จนถึงนาทีที่88ครับถอดกองหน้าออกหมดเลยเหลือแต่ปีกแนวรุก2ข้างแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเอากองหลังลงมาเน้นๆเลยฮะคือตั้งใจจะรับและจะเข้ารอบต่อไปในการลุ้นเหรียญให้ได้และเคลียร์ญี่ปุ่นตกรอบปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ต้องเจ้าภาพอ่ะเนาะนะครับโอ้โหทุกหน้าตักใส่หมดเลยนะครับรุกจนสุดท้ายนะมงตีเสมอได้นาทีที่88ครับตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็ไปแล้วนะก็หมดเวลาแล้วก็ตอนนี้กำลังแข่งขันในช่วงของต่อเวลาพิเศษ30นาทีนะฮะผู้ชนะเป็นใครก็ต้องลุ้นกันยาวๆเลยนะญี่ปุ่นนะกับทางด้านของอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานเขาเคยได้แชมป์ฟุตบอลเอเชียนเกมด้วยครั้งแรกที่เขามาเอเชียนเกมนะอุซเบกเนี่ยเขาได้แชมป์เลยนะมีครั้งหนึ่งนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยเรื่องฟุตบอลผมขออนุญาตนะว่าจบไปแล้วนะอีกคู่หนึ่งฟุตบอลเนี่ยเป็นทางด้านของเกาหลีนะเจอกับจีนนะครับซึ่งทางเกาหลีเนี่ยรอบรองชนะเลิศเนี่ยเอาชนะจีนไป2-1นะครับเกาหลียิงนำไปก่อนนะจากลียองกันนะครับนาทีที่จีนยิงนำไปก่อนนะหวังชูดองนะขออภัยจีนยิงนำไปก่อนแต่ว่าเกาหลีได้ตีเสมอในครึ่งแรกนะจากทางด้านของลียองกันนะครับแล้วก็ทางด้านของแบจุนโฮครับยิงประตูชัยให้กับเกาหลีนะครับนาทีที่82ท้ายเกมเลยครับแหมไม่มีเวลาให้จีนได้แก้ตัวเลยนะมายิงท้ายเกมนะฮะเกาหลีใต้นะครับก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งตอนนี้นะครับ1-1นะครับอุซเบกิสถานกับญี่ปุ่นนะครับนะก็เสมอกันอยู่1-1นะก็ยังมีโอกาสเกิดออกหน้าไหนก็ได้นะครับทางด้านของแบ็คโรมอฟนะครับยิงประตูให้กับอุซเบย์อย่างที่บอกนะครับในครึ่งแรกนาทีที่8แต่ว่าญี่ปุ่นตีเสมอจากลูกโยนโด่งเข้ามานะทางด้านของอิชิบาชิชิระนะครับยิงประตูให้ญี่ปุ่นตีเสมอนะครับก็มีการถ่ายทอดสดด้วยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น PPTV 36นะก็ถ่ายทอดสดคู่ของญี่ปุ่นกับอุซเบกิสถานนะเจ้าภาพนะครับติดตามกันนะนะครับส่วนกีฬาอื่นๆนะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็มาดูกันต่อนะเทนนิสนี่นะเทนนิสในการแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสมือ89ของโลกมือวางอันดับที่5ของรายการก็เจอกับยูเลียปูตินเชว่านะครับนักเทนนิสจากคาซัคสถานนะครับยูเลียปูตินเชว่านะครับมือ79ของโลกก็เรียงกิ้งใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นมือ3ของรายการนะครับยูเลียนั้นเคยขยับขึ้นเป็นมือ20ของโลกมาแล้วด้วยนะเมื่อปี2025ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการแข่งในครั้งนี้เนี่ยมนัญชยาแพ้ยูเลียนะครับ0-2เซต3-6และ0-6นะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คนสุดท้ายนะครับ ส่วนชายเดี่ยวรอบ16คนนะครับบูมกัสดิษฐ์สำเร็จนะครับนักเทนนิสมือหนึ่งของไทยมือ382ของโลกนะครับมือวางอันดับที่12ของรายการเจอคู่ปรับเก่านะก็คือติโยโมสกาตอฟนะครับนะครับสกาตอฟนะครับนักกีฬาจากคาซัคสถานมือ199ของโลกมือ5ของรายการคู่นี้เคยเจอกันในเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับตอนนั้นไทยแพ้ไปนัดที่ไทยแพ้ไป2-3ทีมอ่ะแล้วก็ทางด้านของกาสิดิตก็แพ้คนนี้แหละนะทางด้านของติโมเฟนะครับ0-2เซตการพบกันครั้งนี้กาสิดิตวางแผนแก้เกมครับประวัติศาสตร์ต้องไม่ซ้ำรอยครับและแก้เกมได้ดีเล่นได้ดีตั้งแต่เซตแรกนะครับชนะ6-2นะต่อมาเซตที่2เนี่ยลุ้นกันถึงไทเบรกนะครับแล้วก็กาสิดิตแม่นกว่านะครับชนะไป7-6ไทเบรก8-6นะฮะก็ทำให้กาสดิตสำเร็จนะครับเป็นนักเทนนิสของเราชนะติโยเฟสกาตอฟ2-0เซตนะครับ6-2 7-6ไทเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะฮะก็จะเจอกับผู้ชนะระหว่างฮ่องกงหรือญี่ปุ่นนะต้องลุ้นกันนะครับนะฮ่องกงหรือญี่ปุ่นฮ่องกงนี่เขาเป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะโคแมนหว่องนะครับแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก็คือโยสุเกะวาตานุกิจากญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นมือ13ของรายการดูซิเจอกับใครนะผมไปเช็คโปรแกรมเรื่องของเทนนิสให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะว่ากัสดิษฐ์สำเร็จนะครับเจอกับใครนะในประเภทชายเดี่ยวนะครับกัสดิษฐ์สำเร็จนะฮะเจอกับมือ1ของฮ่องกงครับก็คือโคแมนหว่องนะครับเอาชนะตะนานของยาตานุกินะครับ2-0เซต7-6ไทเบรก7-1และ6-3นะครับพรุ่งนี้ได้เชียร์เทนนิสกันต่อนะครับว่าจะเข้าลุ้นเหรียญหรือไม่นะส่วนของเราอีกคนหนึ่งนะฮะแม็กซิมัสภารพลโจนนะครับนักเทนนิสลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือ480ของโลกนะมือวางอันดับที่15ของรายการเจอกับคู่ปรับจากคาซัคสถานนั่นแหละครับก็คืออเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือวางอันดับที่2ของรายการมือ109ของโลกนะครับแล้วก็เราก็แพ้ไป0-2เซต16และ46ตกรอบ16คนสุดท้ายนะครับนี่คือทางด้านของการแข่งขันเทนนิสนะครับส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เวโรโดมนะครับที่อิชุเมืองอิชุโกโอกะนะประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เวโรโดมอิชุเมืองซิชุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับของเรามีการแข่งขันรายการนี้ก็คือสปรินต์บุคคลชายนะครับของเราส่ง2คนก็คือทีเจนะจายอังสุธาสาวิทกับแนวนะนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ของเราเนี่ยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับซึ่งการแข่งในรอบคัดเลือกทำไทรเอลนะครับจายทำเวลาอันดับที่5นะครับส่วนนรเศรษฐาดาทำเวลาอันดับที่16นะครับผ่านเข้ารอบทั้งคู่นะครับซึ่งในรอบแรกแข่งขันแบบระบบแพ้ตัดออกซึ่งจายนะฮะในรอบนี้เจอกับเจซอกโฮจากเกาหลีใต้แล้วก็จายชนะผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับซึ่งรอบ2ก็แบบแพ้คัดออกเช่นเดียวกันนะครับจายเจอกับเจือฟึงคังจากไต้หวันแล้วก็จายก็ชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับโดยจายจะไปเจอกับฮานซีนักปั่นจากจีนในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน2-3นะครับนะส่วนนรเศรษฐาดาครับรอบแรกแพ้กับคาอิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะที่ทำเวลารอบคัดเลือกมาเป็นอันดับที่1นะครับแล้วต้องไปแข่งขันในรอบแก้ตัวเจอกับชารอมมูฮัมหมัดซาฟีดาวจากมาเลเซียนะครับก็ทางด้านของนอร์เซธาดาก็สู้ความเร็วของนักปั่นจากมาเลเซียไม่ได้นะก็แพ้ไปนะครับจบเกมนะในวันนี้สำหรับการแข่งขันจักรยานสปรินต์นะฮะลู่นะครับนะฮะในการแข่งขันลู่นะวันนี้นะครับสปรินต์บุคคลชายนะจ่ายที่เข้ารอบคนเดียวของไทยก็บอกว่าดีใจมากที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาแข่งขันในรอบรายการสปรินต์กีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วก็คู่แข่งขันจากจีนก็เคยเจอกันมาในรอบก่อนรองชนะเลิศก็มั่นใจว่าสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะพยายามคว้าเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยให้ได้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบเชิญกับอุทกภัยนะน้ำท่วมน้ำขังต่างๆนะครับตนจะทำหน้าที่ดีที่สุดขอให้แฟนๆจักรยานช่วยเชียร์และให้กำลังใจนะครับพรุ่งนี้เนี่ยลู่จักรยานเอเชียนเกมส์ประเภทลู่นะครับนะวันที่1ตุลาคมมีนักปั่นไทย2คนนะที่ลงแข่งขันนะครับก็คือวรุษแปกกระโทกนะครับลงแข่งขันรายการออมเนียมชายแล้วก็จายอังสุธาสาวิทนะแข่งรายการสปรินต์บุคคลชายนะเริ่มเวลา10 นาฬิกานะครับตามเวลา ของเราก็คือบ้านเราคือ8นาฬิกานะ10นาฬิกาเป็นเวลาของญี่ปุ่นว่าเรา8นาฬิกา
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้นะฮะวันนี้ใครเชียร์ตะกร้อในการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะครับนะเซปัตตะกร้อหญิง4คนนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วทีมชาติไทยเปิดหัวนะครับตะกร้อ4คนเจอกับเวียดนามทีมเต็งนะครับนะก็แพ้ไปนะฮะ0ต่อ2เซตเซตแรก14 17นะเซต2เนี่ย15 12นะ12 15แพ้ไปนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับ15 17นะเซตแรกแพ้นะครับเราก็เหลือรอบแรกในรอบแบ่งกลุ่มอีก2นัดนะครับนะแล้วก็ลุ้นเข้ารอบที่2ของกลุ่มนะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เจออินเดียในวันที่2นะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้า7นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะเจอกับฟิลิปปินส์ต้องชนะก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับอินเดียนะครับสำหรับการแข่งขันตะกร้อ4คนหญิงนะครับนะแต่ก็4คนหญิงเนี่ยอยู่ที่ลูกเสิร์ฟนะเสิร์ฟดีแล้วก็การบล็อกเนี่ยบล็อกได้ถึง3คนนะนะครับบล็อกได้ถึง3คนอยู่ที่ว่าบล็อกแม่นแค่ไหนการขึ้นไปทำแต้มได้ดีแค่ไหนนั่นแหละครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์กอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจนะตะกร้อ4คนนะครับการเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟจากท้ายสนามนะท้ายคอร์ตนะท้ายคอร์ตนะการเสิร์ฟจากท้ายคอร์ตนะครับไม่เหมือนกับตะกร้อ3คนนะซึ่งเสิร์ฟในจุดที่เขากำหนดไว้ก็คือตรงกลางสนามนั่นแหละครับนะตะกร้อ4คน3คนแตกต่างกันแต่ว่าเรื่องของคะแนนก็นะจบที่15คะแนนเท่ากันนะครับจากเอเชียนเกมมาดูสรุปเหรียญกันนะครับตอนนี้เอเชียนเกมเหรียญเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจีนเนี่ยเขาไป150เหรียญทองไปแล้วนะครับค่อนข้างไปไกลมากนะครับมากเหรียญทองมากกว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพอยู่3เท่านะจีน150ทอง66เงิน69ทองแดงนะครับ275เหรียญ นะถ้าเขาอัดฉีดเหรียญละล้านเนี่ยโอ้โหจีนนี่จ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะแต่จีนเขารวยอยู่แล้วนะญี่ปุ่นนะครับอยู่อันดับที่2ครับเหรียญทองเนี่ยตามหลังจีนอยู่3เท่าคือ50เหรียญทองนะครับเหรียญเงิน76เหรียญทองแดง73นะครับ199เหรียญ นะครับเกาหลีใต้24ทอง30เงิน48เหรียญ102เหรียญรวมนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานอันดับที่4นะครับ16ทอง19เงิน19ทองแดงรวม54เหรียญ นะครับแล้วก็ไทยครับนะอันดับที่5นะครับอยู่ที่12ทอง10เงิน12ทองแดง34เหรียญ นะครับเป้าหมายของเราคือ14หรือ15เหรียญทองยังมีโอกาสนะเส้นทางยังมีโอกาสอยู่เหลือกีฬาอีกหลายประเภทโดยเฉพาะกอล์ฟนะซึ่งเราเป็นแชมป์ด้วยในประเภทหญิงนะครับก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับแล้วก็มีทางของอิหร่านนะ11ทองเท่ากับทางของบาเรนนะ11ทองเท่ากันนะครับอินเดีย10ทองนะ9ทองคาซัคสถานนะครับเกาหลีเหนือนี่7ทองมาเลเซีย6ทองฮ่องกง5ทองนะครับคูเวต4ทองนะครับชนิดไทเป3ทองเท่ากับอินโดนีเซียกาตาร์ฟิลิปปินส์นะครับ2ทองสิงคโปร์นะทาจิกิสถานเวียดนามนะครับมาเก๊าไชน่านะ1ทองจอร์แดน1ทองเมียนมาศรีลังกาสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และมองโกเลีย1ทองนะครับผมอนุญาตขออนุญาตที่จะรายงานเฉพาะเหรียญทองนะส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยก็ค่อยว่ากันทางด้านของลาวนะเพื่อนบ้านของเรานะ1ทองแดงนะบรูไนก็1ทองแดงนะครับนะครับนี่คือเหรียญรางวัลนะครับการแข่งขันยังไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีการแข่งขันกันอยู่นะครับนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะครับเราก็ยังเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยอยู่นะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันมีอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะวันนี้ e-sport แข่งด้วยนะeSport แข่งด้วยนะนะครับก็เราเจอกับญี่ปุ่นเราแพ้ไป0ต่อ2นะ eSport เนี่ยวันนี้นะก็ลืมรายงานขออภัยนะแจ้งให้ทราบแล้วกัน eSport นะเราได้เหรียญมาแล้วด้วยนะในเหรียญเอเชียนเกมนะครับวันนี้เจอญี่ปุ่นแล้วแพ้ไปนะครับฟุตบอลยังสกอร์เท่าเดิมนะครับนะส่วนพาเดลยังแข่งขันกันอยู่นะไทยแข่งไหมวันนี้ขออนุญาตดูการแข่งขันไม่มีนะทีมไทยไม่ได้แข่งขันนะครับนะแล้วก็เทนนิสวันนี้นะครับไม่มีไทยแข่งนะครับรายงานไปแล้วเหลือคู่ที่หลังจากไทยแข่งขันนะครับกลับมากีฬาอื่นๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้ติดตามเรื่องของฟุตบอลนะไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดแต่ก็รายงานผลให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนะ

ไทยชนะนะครับนาทีที่90บวก3นะครับสกอร์รวม2ประตูต่อ0นะครับอ๋อนะไทยก็ชนะไปนะครับแอนโทนีฮัสซันนะกุนซือก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะในนัดที่ไทยชนะ 2-0 นะเข้าชิงชนะเลิศ FIFA อาเซียนคัพ2026นะครับก็บอกว่ายินดีกับนักกีฬาทุกคนนะก็ยินดีนะครับสำหรับสิ่งที่เขาทำมาทุ่มเทลงไปนะแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากลำบากแต่คิดว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ได้เหมือนกับที่เราวางรูปแบบไว้แต่ว่านะบางทีเกมก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มองในแง่จิตวิทยาก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราเจอกับทีมแข็งแกร่งที่ไม่แพ้ใครมายาวนานกว่า26นัดจากเวียดนามแล้วก็เราชนะได้นะครับนะซึ่งตอนนี้เรามี6คะแนนนะเวียดนามมี3คะแนนฟิลิปปินส์นะครับปากีสถานนะครับก็จะเป็นทีมที่ยังไม่มีแต้มนะฟิลิปปินส์มี3คะแนนนะเวียดนามมี3นะปากีสถานยังไม่มีแต้มนะครับไทยวันนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับหลังจากที่ชนะมานะครับอยู่ที่ฟิตเนสโรงแรมทรานเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับทางด้านของโค้ชแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ให้นักกีฬาของเรานะครับฟื้นฟูร่างกายนะครับให้เต็มที่นะครับให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่งเกมต่อไปวันที่2นะพรุ่งนี้คงจะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะในการเจอกับฟิลิปปินส์นะครับจะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งในการเข้าใจแทคติกรูปแบบในการเจอกับฟิลิปปินส์พรุ่งนี้วันที่2นะเจอกับฟิลิปปินส์16นาฬิกานะครับที่สนามศรีชาลักษ์ฮารุปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับนะฟุตบอลรายการนี้เนี่ยมีข่าวดีว่าทางฟีฟ่านะอนุญาตให้เราได้ชมได้ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันช่องทางของดาซอนนะครับนะดาซอนนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการดูฟุตบอลนะครับของทางญี่ปุ่นนะก็ตัว D ตัว A ZN นะครับ DN ZN และ D ผมขออนุญาตนะดูก่อนนะว่าสะกดว่ายังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังหาไม่เจอนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับทางด้านของ FIFA นะครับ FIFA อาเซียนคัพนะฮะ DAZN นะ DAZN นะครับก็ปลดล็อกนะก็เข้าไปที่แอป DAZN นะครับวันนี้ก็เปิดคู่ให้ชมในคู่ของบรูไนกับฮ่องกงนะฮะก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากเป็นแฟนฟุตบอลนะครับนะฮะก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูว่าเว็บแอปนี้แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะก็เป็นดาโซนนะฮะอ่านว่าดาโซนนะครับก็เป็นสื่อที่เข้าถึงเรื่องของกีฬานะฮะดาโซนนะครับตัว D ตัว A ตัว ZN นะ DAZN นะครับก็เป็นสตรีมมิ่งของกีฬานะถ่ายทอดสดไฮไลท์เรื่องของฟุตบอลต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดให้ดูคู่ของบรูไนนะครับเจอกับฮ่องกงนะครับนัดที่ไทยแข่งผมว่าน่าจะเปิดให้ดูอีกนะผมว่าอย่างนั้นนะครับปล่อยสัญญาณให้ดูแล้วนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลมาแจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องถึงฟุตบอลแล้วนี่ตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมนะพูดถึงสนามราชมังคลาเกลาสถานสนามลู่จักรยานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครก็อยู่ในกระทบอยู่ในพื้นที่หลายพื้นที่นะครับในส่วนของสนามกีฬาบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากยังมีน้ำท่วมขังนะครับโดยเฉพาะภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็รอบสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็จะมีประมาณทางด้านของปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ส่งผลในการเดินทางเรื่องของการใช้งานของบุคลากรรวมถึงสังคมกีฬาต่างๆที่ตั้งอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนะก็เชื่อว่าอาจจะมีการเรื่องของการช่วยเหลือนะคลี่คลายลงในระหว่างนี้นะครับนะที่นั่นมีจักรยานยิงปืนนะมีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยนะครับนะก็หลายๆสมาคมผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เอารถไปจอดที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ จอดหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยจอดหน้าเวโรโดมหัวหมากสนามจักรยานหรือจอดหน้าสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโค้ชเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อไปเตรียมกับนักกีฬาทีมชาติไทยไปเป็นผู้ฝึกสอนเป็นนักกีฬาต่างๆนะครับก็รู้ข่าวคราวว่ารถตัวเองก็น้ำท่วมนะฮะก็ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ช่วยดูแลกันนะครับนี่คือเรื่องของวงการกีฬาการเจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังนะโค้ชบาสผู้ชงสายอุดมศิลป์นะก็พักที่แคหะคลองจันนะโค้ชบาสผู้ชงเนี่ยเป็นนักกีฬาจักรยานที่นั่งวีลแชร์นะตอนนี้นะก็มีปัญหาหลังจากอุบัติเหตุจากการซ้อมจักรยานนะครับช่วงล่างก็ไร้ความรู้สึกต้องนั่งวีลแชร์นะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าอยู่ที่แคหะคลองจันเหลือมาอยู่ซองนึงนะ น้ำอยู่ขวดนึงนะครับจะทำอย่างไรโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นะครับนะซึ่งนำทีมจักรยานลังกวีไปแข่งขันทัวร์ลังกวี

0: วีอยู่นะได้พูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรก็ได้น้องทีมชาตินะครับที่อยู่ในแคมป์เดียวกันอย่างน้องออมรัชนนท์นะครับแล้วก็หลายๆคนนำรถมารับนะครับเพราะว่าไปให้ย้ายอยู่ที่พักอยู่ที่อื่นนะซึ่งเดินทางได้สะดวกนะครับนะเพราะว่าแขกของจันเนี่ยบางทีเขาก็ปิดไฟบางช่วงเวลานะฮะเรื่องของไฟชงไฟช็อตก็มีด้วยนะครับนะก็เดินทางไปพักจุดที่ปลอดภัยแล้วสำหรับโค้ชบาสผู้ชงสายอุดมสินนะครับว่ากันดูเรื่องของกีฬาต่อนะเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้นะฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะกลุ่ม A3 เนี่ยนะครับสเปนชนะโครเอเชีย4-1นะครับซึ่งก่อนการแข่งขันเนี่ยโรดี้นะฮะกัปตันทีมชาติสเปนนะก็เอาถ้วย แชมป์เวิลด์คัพสมัยที่2นะของสเปนมาโชว์ต่อหน้าแฟนฟุตบอลด้วยนะครับนะก่อนที่จะเจอโครเอเชียแล้วก็โรดี้ก็นะก็นำทีมให้สเปนชนะนะโครเอเชียนะครับ4-1โดยเฉพาะลามินยามานยิง2 ประตูนะนิโก้วิลเลียม1 ประตูมาร์คบูเบลอีก1 ประตูนะครับนะลามินยามานเนี่ยเปิดหัวลูกแรกเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะยิง2 ประตู1 ประตูนะลามินยามานเนี่ยนะครับนะก็ให้สเปนชนะรอบแรกในบ้านนะครับนะฉลองเลยฉลองคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะนะครับสร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์ที่มาเชียร์กันนะครับนัดต่อไปก็จะไปเจอกับเชกเกียส่วนโครเอเชียเจอกับอังกฤษนะครับอังกฤษนะก็เอาชนะเชกเกียไป2-0นะเมื่อวานนี้นะฮะได้ประตูจากแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนด้วยเนื่องจากว่าผู้เล่นของเชกเกียเหลือ10 คนด้วยนะพาเวลซูนะครับเจอใบแดงนาทีที่25นะครับนะลูกทีมของโทมัสทูเคิลครับอังกฤษก็คว้า3 แต้มนะ3 แต้มนะหลังจากที่ผ่านไป2 นัดนะตอนนี้ก็ชนะได้อีก3 แต้มนะครับข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลนะครับนะข่าวใหญ่ในเดี๋ยวอังกฤษจะไปเจอโครเอเชียก่อนนัดหน้านะแล้วก็เช็กเกียเจอกับสเปนนะในนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับส่วนข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็เป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดฐานละเมิดกฎการเงินอย่างรุนแรงนะครับซึ่งคณะกรรมการอิสระมีคำสั่งมีคำตัดสินให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะมีความผิดจริงในข้อหาละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกทั้งหมด115 ข้อหานะครอบคลุมระยะเวลายาวนานกว่า9 ฤดูกาลตั้งแต่ปี2009ถึง2018นะครับซึ่งคณะกรรมการอิสระบอกพบหลักฐานนะว่าสโมสรจงใจใช้ วิธีการต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีนะเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินจริงร่วมกันมากกว่า900 ล้านปอนด์ผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่เป็นรูปแบบอำพรางนะครับแต่ว่าทางสโมสรนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกแถลงการหลังจากที่ได้รับคำตัดสินมานะคำทางด้านของคำตัดสินนะครับก็บอกว่าก็จะมีเวลาที่จะอุทธรณ์ในวันที่2 ตุลาคมนะบอกยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในวันที่2 ตุลาคมนะครับนี่คือเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังไลฟ์อาจจะหลุดไปนะขออภัยด้วยนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พร ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติติถอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
3: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ว่าขณะนี้รัฐบาล

0: การมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
1: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ำ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดกริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอรูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส6ถึง9ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองภ ผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
3: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทโธปกรณ์และสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพรเบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซต 21-17 12-21และ15-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนคู่ของสาริลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์แพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน0ต่อ2เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริลจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างหวุดหวิด154ต่อ158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ0ต่อ2เซต1ต่อ6และ4ต่อ6ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซวานักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ0ต่อ2เซต3ต่อ6และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม0ต่อ2เซต 14-17 และ 12-15 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทรนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าต่อไป
8: ผลตรวจขวด B เนาะก็ออกมาก็ตรงกับขวด A นั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
7: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
10: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับศูนย์ไปในที่สุด
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานมนาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีก็ได้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวของเหลี่ยมหลอกจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หน้าตึกแถวทรงจีนดั้งเดิมมีป้ายไวนิลเล็กๆบอกว่ารับออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั่วไปเนื่องจากภาวะโรคระบาดจุดเศรษฐกิจซึมยาวผ่านมา2เดือนยังไม่มีวี่แววลูกค้าโผล่มาเต้เต้ผู้เป็นเจ้าของและพนักงานคนเดียวของออฟฟิศจึงมักออกไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าละแวกเดียวกันปล่อยอารมณ์ทอดน่องลัดเลาะร่มเงาชายคาแงนดูป้ายอักษรจีนร้านชำเก่าแก่ผ่านเสาสีแดงโดดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าบ่อยครั้งเขาหยุดคุยกับตึกชิโนยุโรเปียนสูง4ชั้นอันประดับตกแต่งลวดลายจีนผสมยุโรปยังเคยสนิทกันมาแต่ชาติปางก่อนอาคารทุกหลังย่านนี้งดงามจากการผสมผสานศาสตร์เชิงช่างโบราณต่างยุคมาจัดวางลงตัวในที่เดียวกรอบหน้าต่างไม้เก่าร้อยปียังคงทนอยู่เป็นเพื่อนกับแผ่นสังกะสีเปรอะสนิมกระเบื้องดินเผาบนหลังคานอนอาบแดดผ่านวันเวลาใต้ฟ้าสีครามสดเสียงคลื่นบางเบาผสมแสงเงาทางสถาปัตยกรรมเกิดประจุความคิดผุดพลายจนต้องปิดสมุดบันทึกสเก็ตภาพเขานั้นหลงไหลเสน่ห์ทุกสิ่งเพียงมีโอกาสในการรีโนเวทจะฟื้นซากผุพังทรุดโทรมกลับมามีค่าล้ำแผ่นดิน

หนุ่มหน้าหล่อเทรนเกาหลีร่างสูงผ่องบางแขนขายาวเก้งก้างแม้ว่าผิวจะไม่เรียบเขียวเรืองแสงเหมือนพวกเดินลงมาจากยาน UFO ลึกลับแต่ว่าเพื่อนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมใจเรียกเต้เต้ว่ามนุษย์ต่างดาวลงทุนย้ายตัวเองมาอยู่หัวเมืองทางใต้เหตุก็คือตามจีบเด็กบัญชีรุ่นน้องสาวหน้าหมวยผิวสีน้ำผึ้งตัวเตี้ยแขนใหญ่เพื่อนเมาส์ภาษาสถาปัตย์ว่าน่าจะเลือกคนที่พระเจ้าออกแบบโครงสร้างที่ดีกว่านี้แม้ดีกรีเป็นถึงลูกสาวนายกเทศมนตรีก็เถอะไม่สวยไม่ว่าเขาโกรธควันออกหูหาได้ยินใครพูดว่าชอบปลิ่นพ่อรวยเป็นคนดังรักหล่อนวางผลประโยชน์อะไรแบบนั้นรักมอบคนที่รักอย่างบริสุทธิ์ใจเขาเคยโพสต์คำเท่ๆนี้เหมือนตอบข้อสงสัยเฟซบุ๊กเพื่อนระดมแซวกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์หน้าเอเลี่ยนอย่างไรก็เถอะคราวนี้เขาเองก็ต้องยอมกลืนน้ำลายอุดมการณ์ของความรักขอหลินช่วยสักครั้งรู้หรือเปล่าว่าย่านนี้ซ่อนความน่าสนใจเชิงศิลปวัฒนธรรมอยู่มากมายเสียดายว่าคนที่นี่มองไม่เห็นค่าเลยเขาโทรไปเล่าให้เธอฟังอย่างตื่นเต้นอ้างหลักวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมว่าย่านเมืองเก่าแถบที่เขาเช่าอยู่มีศักยภาพปรับปรุงพลิกฟื้นเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ระดับจังหวัดภาคหรืออาจถึงขั้นระดับประเทศเขาคิดงานเชิงระบบอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วแผนงานพัฒนาชัดเจนนำไปใช้ได้เลยต้องเริ่มจากสำรวจข้อมูลพื้นฐานพอกระแสคนตื่นตัวจัดกิจกรรมชวนเดินเที่ยวตามย่านดึงคนเก่าแก่ออกมาเล่าตำนานประกวดรูปถ่ายโบราณสร้างเรื่องราวส่งเสริมอัตลักษณ์ต่อยอดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนในที่สุดทุนชุมชนมีอยู่ครบถ้วนเราต้องทำให้ถึงมรดกเหมือนตลาดเก่าสามชุกรั้วเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่นั่นน่ะก็ดึงคนไปเที่ยวทำเงินแต่ละปีเนี่ยมหาศาลใครก็รู้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นลินทำเสียงตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองเธอไม่ลึกซึ้งเรื่องอะไรแบบนี้นักหรอกอีกสับแสงวิชาการที่เขาว่าก็ชวนงุนงงมากกว่าเพิ่งเข้าใจประเด็นสำคัญตรงช่วงสุดท้ายที่สรุปว่างานแบบนี้รัฐบาลกลางประเทศไหนก็มักไม่ค่อยความสำคัญท้องถิ่นสนับสนุนเท่านั้นจึงจะเกิดเป็นอันรู้ว่าเขาต้องการอย่างยิ่งในการช่วยนำเสนอแนวความคิดนี้กับพ่อท่านนายกเทศมนตรีสนใจแนวคิดอย่างมากเชิญเขาเข้าพบเป็นกรณีพิเศษในการประชุมประจำเดือนข่าวจากลินทำเอาเต้เต้ตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังโชคดีทั้งเรื่องงานและความรักแบบไม่ได้คิดฝันเริ่มต้นกลับก็สู่โหมดอดหลับอดนอนเตรียมความพร้อมสรุปข้อมูลคิดออกแบบวางแผนทำ powerpointซ้อมการนำเสนอเป็นอย่างดีรอวันนัดหมายฟังจากลินว่าพ่อนั้นชอบคนแบบไหนเขาก็เลยออกไปหาซื้อกางเกงสแลกสีกรมท่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวออกร้านเสื้อผ้าเข้าร้านตัดผมเปลี่ยนผมปล่อยกระเซิงเรียบบ่ามาเป็นรองทรงทำตามเธอบอกทุกอย่างตลอดสัปดาห์เขานั่งครุ่นคิดถึงวินาทีพบท่านนายกเทศมนตรีเป็นครั้งแรกควรจะพูดหรือว่าทำตัวยังไงดีเพื่อสร้างความประทับใจอดนึกไม่ได้แม้ว่าหลินจะเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยก็คงเล่าเกี่ยวกับตัวเขาให้พ่อฟังอยู่บ้างด้านฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำงานความประทับใจส่วนตัวส่วนท่านนายกเทศมนตรีเท่าที่ฟังมาก็น่าจะเป็นคนอบอุ่นมีน้ำใจคิดเลยเถิดถึงคำว่าพ่อตาลูกเขยแล้วก็อดยิ้มเขินกับรางวัลแห่งโชคชะตาอุตส่าห์ตามมาพิสูจน์รักแท้ระยะทางกว่า1,000 กิโลแม่ด่าใครว่าเพี้ยนจู่ๆโครงการนี้มาเป็นสื่อกลางให้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดที่ประชุมจะต้องอ้าปากตะลึงในสิ่งที่เขาทุ่มเทพละกำลังคิดออกแบบการพัฒนาย่านเมืองเก่ามาครบระยะต้นระยะกลางและอนาคตแน่ล่ะเนี่ยมันงานสถาปนิกโดยตรงเขาควรได้รับเสียงปรบมือตามมาด้วยการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป้าหมายพลิกซากตึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเต้เต้รีบเข้าสำนักงานเทศบาลตามนัดหมายแต่เช้าเลขานุการหน้าห้องนายกเทศมนตรีเป็นหญิงกลางคนเจอตัวครั้งแรกแต่เคยคุยยืนยันนัดหมายมาทางโทรศัพท์มาก่อนแล้วเธอยิ้มต้อนรับ
ออกนำหน้าพาเขาเดินผ่านห้องทำงานนายกเทศมนตรีไปยังห้องประชุมอยู่ติดกันว่ากันตามจริงคงจะพ่อแขกพิเศษลูกสาวท่านทุกอย่างจึงดูราบรื่นเขาคิดขณะนั่งอยู่คนเดียวกวาดสายตารอบห้องที่จุคนราว50โต๊ะยาวรูปตัวยูกลางห้องเก้าอี้สำนักงานคู่กับไมโครโฟนครบตามจำนวนหากเขาขยับจัดวางห้องนี้เสียใหม่แค่ลอกวอลเปเปอร์สีเทาทึบทึมเศร้าหม่นทิ้งบรรยากาศคงรื่นรมกว่านี้เยอะแอร์เพิ่งเริ่มรู้สึกเย็นตอนเลขานุการกลับมาเสิร์ฟกาแฟของแกล้มเป็นเครื่องเหนียวหน้าสังขยาเธอบอกให้รอนิดหน่อยเขาพยักหน้ารับกล่าวขอบคุณยังไม่มีใครเข้ามาในห้องประชุมเพิ่มเติมแม้ตามจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจะบอกว่าวันนี้มีประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนงานเทศบาลจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำตัวกับคนเหล่านี้ด้วยเขาหันมองนาฬิกาแขวนริมฝาห้องหลายรอบจนเมื่อยคอรูปผมสั้นเกรียนที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับตั้งแต่สมัยมัธยมขยับสำรวจการแต่งกายของตัวเองว่ายังอยู่เรียบร้อยดีไหมทบทวนเนื้อหาการนำเสนองานนี้อาจเรียกทางยุทธศาสตร์การบริหารว่าวินวินชนะคู่ทั้งเขาและท่านนายกเทศมนตรี2 ชั่วโมงกว่าเต้ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมคนเดียวเช่นเดิมเสียงแอร์ครางหนักหน่วงมากเท่ากับความอึดอัดเพิ่มตามเวลาจนคิดว่าคงไม่เสียมารยาทมากนักหากจะกลับไปถามว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่ครั้นทำท่าจะลุกเลขานุการเปิดประตูห้องเข้ามาพอดีแจ้งว่านายกเทศมนตรีติดภารกิจด่วนขอยกเลิกนัดท่านฝากขอโทษคุณกล่าวเพียงสั้นๆด้านพ่อเครื่องสำอางอย่างนานนั้นดูเรียบเฉยก่อนขอตัวไปทำธุระอันวุ่นวายของหล่อนต่อ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนเพราะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพศพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่สองก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนเนี้ยอาแปดย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าว่าคนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่แบบพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเรื่องบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลือไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวเราะจนเห็นเหงือก

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมย์และซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ทาสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นเหรอเต้ๆนึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเข้าฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ด

มันเดินมาหาต้องรีบเทให้กินทุกครั้งเต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุกแสงจันทร์นวลอาบร่างผิวเซียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก๊อปปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกประพันธ์โดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในรายการสาราวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
8: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7จากการคาดการณ์วันที่2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40ถึง70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงขอแจ้งเตือนในพื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาสัมภาระและผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยกว่า 10,000 ใบตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ภายใน4วัน
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักส่งผลให้พนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เต็มอัตราทำให้มีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 10,000 ใบ ปัจจุบันสามารถระบายไปได้แล้ว 1,800 ใบและเหลือตกค้างอีกประมาณ 8,000 ใบคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการกระเป๋าที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ซึ่งรัฐบาลได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศเพิ่มอีก100นายเพื่อช่วยขนย้ายสัมภาระโดยให้พนักงานการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดแยกสำหรับสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้ประสานให้ท่าอากาศยานไทยจัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้าโดยไม่ต้องหยุดให้บริการพร้อมนำเครื่องจักรสนับสนุนเข้ามาเพิ่มอีก12ชุดทางนี้การบินไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาผู้โดยสารทั้งด้านการจัดส่งกระเป๋าให้ถึงมือและการชดเชยค่าเสียหายยืนยันทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะนี้การปฏิบัติการของพนักงานกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณ90%แต่ยังต้องเร่งดำเนินการจัดการสัมภาระเดิมที่ตกค้างอยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณจุดเปลี่ยนเครื่องปฏิพลสัทพงมารายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมและห่วงฝนตกหนักระลอกใหม่พร้อมเสนอปรับระบบเตือนภัยเร่งเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชน
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วน8ยติเสนอแนวทางรับมืออุทกภัยทั้งการบริหารจัดการน้ำระบบเตือนภัยการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้เสนอยติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อสภาระบุว่าสถานการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตและอาจมีฝนตกหนักอีกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาที่ชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอให้ทบทวนกฎหมายสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการและช่วยเหลือประชาชนขณะที่ส.ส.จากหลายพรรคเสนอให้ปรับระบบเตือนภัยให้ชัดเจนและทันสถานการณ์เตรียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้ารวมถึงปรับปรุงการพร่องน้ำและการประสานงานระหว่างหน่วยงานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

0: ใบลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันพุธค่ะชื่อนันแก้วกล่ำวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสาระเรื่องราวดีๆค่ะมาพร้อมกับเพลงของวงตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำณขณะนี้ค่ะในหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะในเขตของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่นะคะน้ำก็ลดลงแล้วก็ยังอยู่แถบแถบแถวเคหะคลองจันทน์แล้วก็รวมถึงทางด้านของพื้นที่บริเวณของลาดกระบังก็ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะในบางพื้นที่กันอยู่นะก็เอาใจช่วยนะคะในทุกๆท่านให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดภาวะในเรื่องของการช่วยเหลือกันสำหรับคนไทยนั้นเราก็มีในเรื่องของน้ำใจให้กันและกันอยู่เสมออันนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่จะให้พวกเรานั้นผ่านวิกฤตทางด้านของอุทกภัยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังพื้นที่ทางด้านของภูมิภาคด้วยนะคะจังหวัดระยองก็ท่วมหนักด้วยเช่นกันค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะตอนนี้เขาก็เปิดศูนย์ที่ประสานช่วยเหลือน้ำท่วมให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ประกอบการที่ตัดติดต่อได้ก็คือได้ที่1689ค่ะโดยด้านของดร.เอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ทางกระทรวงการคลังนั้นจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมก็คือศูนย์ที่กระทรวงการคลังค่ะเพื่อเป็นจุดรับเรื่องและก็ให้ข้อมูลรับประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมค่ะมาตรการแล้วก็ช่องทางต่างๆของการช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ที่จุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังนั้นทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันทางด้านของการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งค่ะซึ่งได้แก่ทางธนาคารออมสินธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็ถือว่ามีความพร้อมนะคะที่จะให้ข้อมูลรวมถึงการช่วยเหลือภารกิจของตนทั้งมาตรการการชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อให้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งศูนย์เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยของกระทรวงการคลังนะคะก็จะช่วยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายค่ะเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นเข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะโทรได้ที่หมายเลข1689และกด1หรือ4ค่ะเพื่อที่จะสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์นั้นช่วยประสานงานต่อไปได้ค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะกระทรวงการคลังศูนย์มีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่จะให้ทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการติดต่อได้ที่1689แล้วก็กด1หรือว่ากด4ที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆค่ะนอกจากนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็มีการกำชับถึงธุรกิจประกันภัยค่ะที่จะติดต่อช่วยเหลือลูกค้าในเชิงรุกพร้อมที่จะประเมินสภาพของรถยนต์แล้วก็เร่งจ่ายสินใหม่ทดแทนภายใน7วันโดยเรื่องนี้ทางด้านของนายชูชัดประมูลผลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ. ได้เปิดเผยภายหลังนะคะจากการประชุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วก็ภาคธุรกิจของประกันภัยเขามีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการสั่งการให้บริษัทประกันภัยค่ะจัดเตรียมบุคลากรและเครือข่ายอู่ซ่อมรถเพื่อลงพื้นที่ติดต่อลูกค้าในเชิงรุกประเมินข้อมูลผ่านระบบมาตรฐานกลางของประกันภัยมีการบูรณาการรถลากจูงค่ะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่เสียหายพร้อมประเมินความเสียหายรถยนต์ทั้งแบบสันดาปแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยโดยเน้นย้ำค่ะให้เร่งพิจารณาค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันสำหรับกรณีที่ตรวจสอบความเสียหายได้ชัดเจนแล้วก็เตรียมประสานสมาคมธนาคารไทยเพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสารค่ะสำหรับรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์ที่เข้าข่ายเสียหายโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้สำนักงานคปภ.นั้นยังได้ออกมาตรการผ่อนผันเรื่องของการขยายเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิตออกไปอีก60วันและประกันภัยรถยนต์นั้นสูงสุด180วันครับพร้อมที่จะกำหนดค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์ซึ่งก็ได้แก่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสำหรับเงินชดเชยสูงสุดรวมกัน 30,000 บาทและร้านค้าที่ทำประกันอัคคีภัยหรือว่าเสี่ยงภัยทรัพย์สินเบื้องต้นนั้น 30,000 บาทค่ะแล้วก็มีการขยายผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็นายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาไปจนถึง31ธันวาคม2569โดยประชาชนแล้วก็ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะสอบถามสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ1186หรือว่าช่องทาง LINE SIOIC Connect ได้นะคะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องนำเรียนกับท่านผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้หลายหน่วยงานก็เร่งที่จะช่วยเหลือกันอยู่นะคะช่วงนี้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำกันอยู่หลายคนเวลาฟังเรื่องของการเตือนภัยของน้ำจากกรมชลประทานก็จะได้ยินคำว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำว่าให้เฝ้าระวังน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งเข้ามาท่วมยังพื้นที่บ้านเรือนของท่านได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำกับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยต่างกันอย่างไรสำหรับกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในหลายเขตของการปกครองของทางกรุงเทพมหานครนั้นน้ำก็เริ่มที่จะลดลงไปแล้วบางพื้นที่ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งมีพื้นที่ในคันกั้นน้ำที่มีแนวโน้มเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะที่อยู่นอกแนวป้องกันจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ในคันกั้นน้ำเจ้าหน้าที่เขาจะเฝ้าระวังจุดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำและบำรุงรักษาแนวกั้นน้ำค่ะโดยซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็มีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ค่ะรวมระยะทาง88กิโลเมตรนะคะสูงก็ประมาณ 2.8 ถึง 3.5 เมตรค่ะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนั้นเฝ้าระวังเมื่อน้ำหนุนซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็จะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงสำรวจปลั๊กไฟและระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบค่ะซึ่งปัจจุบันมีชุมชนนอกแนวเขื่อนนั้น11ชุมชนซึ่งรวมกว่า320หลังคาเรือนก็ครอบคลุม6เขตด้วยกันค่ะก็จะมีทางด้านของเขตดุสิตเขตพระนครเขตบางคอแหลมเขตคันนายาวเขตบางกอกน้อยเขตคลองสานด้วยกันสำหรับเขตดุสิตค่ะมี2ชุมชนรวม65หลังคาเรือนก็จะมีชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจอันนี้จำนวน18หลังคาเรือนชุมชนเทวราชกุญชรค่ะจำนวน47หลังคาเรือนนะคะสำหรับเขตพระนครนั้นมี1ชุมชนค่ะรวมแล้ว16หลังคาเรือนก็คือชุมชนท่าวังจำนวน16หลังคาเรือนด้วยกันเขตบางคอแหลมค่ะมี4ชุมชนรวม84หลังคาเรือนก็คือชุมชนวัดบางโครนอก จำนวน38หลังคาเรือนชุมชนวัดอินบรรจงค่ะ15หลังคาเรือนชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุง20หลังคาเรือนชุมชนตามอนุสรณ์11หลังคาเรือนค่ะสำหรับเขตยานนาวาก็มี1ชุมชนด้วยกันรวม61หลังคาเรือนชุมชนลงสีจำนวน61หลังคาเรือนเขตบางกอกน้อยมี1ชุมชน60หลังคาเรือนค่ะซึ่งก็จะมีชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่จำนวน60หลังคาเรือนเขตคลองสานค่ะมี2ชุมชนรวม34หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญกรุง 29/2 32หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ชุมชนช่างนาคสะพานยาวจำนวน2หลังคาเรือนนะคะนี่ก็คือเขตชุมชนในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังน้ำนะคะเมื่อน้ำหนุนกทมก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็ให้ยกของขึ้นที่สูงฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐนะคะให้ดีแล้วก็เตรียมที่จะขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายเมื่อภัยมาแล้วก็เชื่อว่าในหลายเขตน่าจะเตรียมทางด้านของการอพยพไว้แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะคะอ่ะยังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ช่วงที่2สาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมควบคุมโรคค่ะเตือนช่วงปลายฝนต้นหนาวเฝ้าระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็ทางด้านของเกษตรกรผู้สูงอายุนั้นเป็นกลุ่มที่พบว่าป่วยเป็นจำนวนมากค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูนะคะว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังทางดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569คือพบแล้วนะคะว่า 3,300 รายนั้นเสียชีวิต46รายด้วยกันด้วยอัตราป่วยตายนั้นร้อยละ 1.39 โดยกลุ่มของอายุที่พบว่าป่วยสูงที่สุดคือได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปพบนะคะว่าป่วยมากที่สุดในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำแล้วก็พื้นที่ชื้นและจากการประกอบอาชีพค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงก็กระจายในหลายจังหวัดด้วยกันทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงก็คือจังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังแล้วก็ยังพบนะคะว่าผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ฝนตกและน้ำท่วมขังสำหรับโรคเลฟโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อไม่ว่าจะเป็นหนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะค่ะเชื้อนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือว่าเยื่อบุตาจมูกและก็ปากเมื่อประชาชนนั้นสัมผัสน้ำดินหรือโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เพิ่มขึ้นสำหรับอาการของโรคฉี่หนูนั้นจะเริ่มจากมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวค่ะโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาก็จะปวดมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงค่ะหากมีอาการป่วยดังกล่าวก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่าซื้อยานั้นมารับประทานเองเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้แล้วที่สำคัญขอแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์นั้นทราบด้วยค่ะซึ่งแพทย์จะดำเนินการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคตามอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคยิ่งพบแพทย์เร็วยิ่งมีโอกาสหายได้เร็วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากพบแพทย์นั้นช้าเกินไปจึงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยทันทีที่มีอาการแนะนำค่ะวิธีปฏิบัติและเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูก็คือหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูทและสวมถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่เพื่อป้องกันค่ะไม่ให้เท้านั้นสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีที่บาดแผลนั้นควรปิดด้วยพลาสเตอร์ที่กันน้ำหมั่นล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือว่าลุยน้ำมันทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดไม่ให้มีหนูชุกชุมและหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติภายหลังสัมผัสน้ำดินโคลนก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีและพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือว่าโคลนให้แพทย์ได้ทราบค่ะหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์ค่ะ1422 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต่อกันค่ะช่วงหน้ามีทางด้านของกรมการแพทย์แนะนำนะคะว่าใช้6ยาสมุนไพรดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่น้ำท่วมค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นมีการแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วมค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านได้กล่าวนะคะว่าช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนนั้นอาจประสบปัญหาด้านสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือขาดสุขอนามัยอย่างเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจค่ะจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับที่จะบรรเทาอาการที่พบได้บ่อยในช่วงอุทกภัยก็คือยาสเปรย์ตะไคร้หอมยาฟ้าทลายโจรก็ถือว่าช่วยบรรเทาอาการหวัดอย่างเช่นไอเจ็บคอน้ำมูกไหลและก็มีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอใช้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างอันนี้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลือนใช้บรรเทาแค่ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดค่ะอันนี้ใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาและยาเหลืองปิดสมุดอันนี้บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้ออย่างเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ค่ะโดยรับประทานนั้นทุกๆ 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการนะคะโดยก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้สามารถดูแลเบื้องต้นนะคะได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและขอส่งกำลังใจนะคะให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปด้วยความเข้มแข็งปลอดภัยค่ะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรก็สามารถขอคำปรึกษาจากการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศหรือจะติดต่อโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-149-5678หรือช่องทางออนไลน์ที่เพจ Facebook https://www.facebook.com/dtam.mops และ LINE @กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะ LINE @dtam ค่ะวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะกับดิฉันเชนันแก้วกล่ำในวันพุธส่วนวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมครั้งที่4พร้อมกล่าวว่าได้สั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ Risk Map ที่พัฒนาโดย JISDA ไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ประมาณ 230-500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้
7: กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทั้งนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสัมมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกที่พบประชากรญี่ปุ่นลดลง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ I Never Dream ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณ อยุธยาประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18สำหรับเพลงเมื่อโสมส่องในคืนวันนี้ขับร้องโดยคุณสุกการดาบุญยธรรมิกค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสุการดาบุญยธรรมมิขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องภาษาไทยนี้ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18นะคะเราจะต่อด้วยเพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหงเหินพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของเพลงหงเหินก็คือกระต่ายโง่คุณวินัยและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

สองเพลงแรกจบไปแล้วเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันคือหงเหินและกระต่ายโง่ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรนุชค่ะพรางรักครูเอิบและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะต่อด้วยเสียงของคุณชวลีในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและเพลงที่สามลมรักคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเช่นเดียวกันเริ่มด้วยพรางรัก

จบไปแล้วค่ะพลางรักฝันถึงคนรักและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงบางกอกลาทีซึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้จากการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะคุณวินัยและคุณชวลีค่ะจะต่อได้เพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและดาวในใจสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณวรนุชค่ะเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ผ่านไปแล้วบางกอกลาทีดีกันนะและดาวในใจต่อได้เสียงของคุณวินัยเพลงหัวใจศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณวรนุชเพลงอย่าเพียงแต่มองเพลงนี้ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งและเพลงที่3เสียงของสุนทรภรณ์ห่วงเธอทาตรีแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ในชุดต่อไปนี้เราจะเริ่มด้วยคุณวินัยและคุณศรีสุดาในเพลงรักจำร้างผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะและผู้แพ้รักโดยคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเน้นซ่อมแซมระบบระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายในจังหวัดน่าน
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณ96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่รับความเสียหายในจังหวัดน่านสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดซ่อมแซมสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจะทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์ส่วนงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับจังหวัดน่านมุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญโดยจะนำไปซ่อมแซมตลิ่งที่เสียหายสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมระบบประปาชุมชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมปรับเวลาอนุมัติช่วยเหลือประชาชนเหลือ18วันจาก70วันขณะที่ปีนี้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว297ล้านบาท พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากองทุนยุติธรรมเร่งปฏิรูปบริการครั้งใหญ่โดยตัดลดระยะเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2570และเตรียมพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,400 รายรวมวงเงินเกือบ297ล้านบาทครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือต่อสู้คดีการวางหลักประกันปล่อยชั่วคราวการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกว่า 42,000 คนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนยืนยันผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนในเดือนตุลาคมสมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการโดยทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเพื่อแผ่นดินไทยผลงานของสุนทรียานะเวียงการและศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์2ศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วค่ะเพลงเพื่อแผ่นดินไทยและต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลบันทึกเสียงผลงานของพลตรีหนวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

นั่นคือเพลงถิ่นไทยจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการนะคะคุณอัมพรชัดกุลขับร้องนำฟังคุณคำรณสัมบุญนนท์สองเพลงในช่วงนี้ค่ะชายสามโบสถ์ครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเมื่อปี2499สำหรับภาพยนตร์เรื่องชายสามโบสถ์ซึ่งคุณคำรณแสดงและขับร้องด้วยอีกเพลงหนึ่งคือหนุ่มสุพรรณฝันเพ้อผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเช่นเดียวกันขับร้องโดยคุณคำรณค่ะ

คุณคำรณสัมบุญดานนท์ขับร้องเพลง2เพลงจบไปแล้วฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงซอสวาดต่อได้เสียงของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงคนเดียวในดวงใจคำร้องเป็นของทิพประภาค่ะทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ครูอกวีสัตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยง2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงชื่อเหมือนตายจากกันคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะเริ่มด้วยซอสวาด

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติแต่งทำนองนะคะต่อได้เสียงของคุณอุโคตจันเรืองรู้หรือไม่อาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงแต่งทำนองและคำร้องโดยสุนทรียาณเวียงการสองศิลปินแห่งชาติเลยนะคะต่อได้เพลงรักพิรมโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะสุนทรียาณเวียงการศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งกับครูไพบูลย์บุตรขันเพลงที่3คุณชรินทร์นันทนครในเพลงที่รักบันทึกเสียงเมื่อปี2496สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะเริ่มด้วยรู้หรือไม่

แต่ไกลถึงฟังใจไม่บันเทารู้หรือไม่ที่ใครเชยชมฟังคารมอ่อนหยอกเย้าที่จะกอดดวงใจให้เหือดหายหนาวแล้วจะคอยลูบเล้าให้ทุกเจ้าได้เคลื่อนคลายเจ้าต้องคอยยิ้มหยวนที่ชั่ว

หลบตารู้หรือไม่ที่ใครชื่นชูให้เธออยู่สนิทแม่ผู้รักที่จะจูบกลางคลองที่ของนักหนาให้เจ้านอนหลับตาเธอนิทราไม่เว้นคืน

0: งนะห่วงเพราะสวยอย่างนี้กลัวใครเขามาแย่งที่ไป
1: ที่จบไปนั้นรู้หรือไม่รักพิรมและที่รักคราวนี้ฟังคุณนฤทธิ์นารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของรักพงมงคลหรือรักรักพงหรือท่านโพธิรักเมื่อปี2498เพลงชื่อผู้แพ้คุณสวรีภกาพันธ์เพลงก่อนสิ้นแสงตะวันรักรักพงแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสง่าทองทัศน์และชื่นรักขับร้องโดยคณะ The Impossible นะคะเป็นผลงานของรักรักพงจากภาพยนตร์เรื่องโทนค่ะฟังสามเพลงจากผลงานของรักรักพงหรือรักพงมงคลนะคะเริ่มได้ผู้แพ้

ก่อนจะจากกันในคืนนี้ฟังเพลงทานสวาสเป็นการขับร้องของสุเทพคอรัสค่ะผลงานของรักพงด้านคำร้องทำนองโดยครูสง่าทองทัศน์และเจ้าพระยาราตรีคุณชรินทร์นันทนครคุณจินตนาสุขสถิตสองศิลปินแห่งชาติและคุณรำไพบุญยศิริธรรมร่วมกันขับร้องบันทึกเสียงค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์ฟังเพลงชุดนี้ได้เลยค่ะเป็นชุดสุดท้ายคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้

ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้เตือนเอาไว้ว่าในเวลาที่มันยังสบายๆกันอยู่ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์ยังมีความปลอดภัยเราต้องอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับวันที่จะอยู่ไม่สบายมีความลำบากมีความไม่ปลอดภัยการที่เราไม่ประมาทก็คือความมีสติมีสติในการที่จะรู้สิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นที่ถ้าเมื่อว่าเราทำหรือเราเว้นแล้วสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีความเป็นอยู่ลำบากมีความไม่ปลอดภัยเมื่อมาถึงแล้วนั้นเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้วันนั้นจะมาถึงแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้อย่างไรอะไรที่เราต้องทำตอนนี้อะไรที่เราต้องเว้นตอนนี้เพื่อให้วันนั้นเรามีความผาสุกนั่นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายที่ชื่อว่าสมยสูตรจะมีสมัยระหว่างที่เป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเตือนไว้อังคุตรนิกายหมวด5ลักษณะการทำอย่างนี้นั้นคือการปรารภความเพียรนั่นเองซึ่งการกระทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เราเตรียมตัวในการที่จะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจในภายภาคหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงได้นำเรื่องของมรณะสติมาให้ฟังกันด้วยว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องการคิดถึงความตายนั้นเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้างกุศลธรรมไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงมีลักษณะอยู่สองขั้นตอนเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด8มรณสติยังมีเรื่องที่ได้เตือนไว้กับภิกษุที่ชื่อว่าสันทะด้วยเรียบเหมือนม้ากระจอกหรือม้าอาชาในที่ว่าถูกผูกอยู่ที่รางเลี้ยงอาหารเหมือนกันแต่ว่าจิตใจที่เขาจะเพ่งจดจ่อสนใจมีความแตกต่างกันยังมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทไว้กับท่านพระโสณะเรียบเหมือนกับสายพินที่ว่าถ้าขึงตึงเกินไปหรือขึงหย่อนเกินไปเสียงมันก็จะไม่ไพเราะความตึงนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ถ้าปรารภจัดเกินไปความหย่อนนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปถ้าเพียรมากไปก็จะฟุ้งซ่านถ้าย่อหย่อนไปก็เกียจคร้านต้องสามารถปรารภความเพียรแต่พอดีการปรารภความเพียรระหว่างเป็นสิ่งดีการทำสิ่งดีๆให้พอดีนี่เป็นลักษณะของการบ่มอินทรีย์ได้ขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม
เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่สี่เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ข้อที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเรื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรข้อที่54สมยสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นคนแก่ถูกความชราครอบงำนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่1ข้อที่2ภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้อาพาธถูกความอาพาธถูกโรคภัยคือพยาธิครอบงำนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามสมัยที่มีภิกษาหาได้ยากข้าวกล้าเสียหายบิณฑบาตหาได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่มีภัยมีการปล้นสะดมในป่าในดงชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะอพยพไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงฆ์แตกกันเมื่อสงฆ์แตกแยกกันจึงมีการด่ากันมีการบริพาทกันมีการใส่ร้ายกันมีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงฆ์นั้นก็ไม่เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็กลายเป็นอื่นไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายก็สมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร5ประการมีอยู่5ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นคนหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มที่กำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมวัยนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่1ข้อที่2ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญความเพียร
นี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามเป็นสมัยที่มีภิกษาหาได้ง่ายข้าวกล้าดีงามบิณฑบาตหาได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่คนทั้งหลายพร้อมเรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่นี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงพร้อมเรียงกันไม่วิวาทกันมีอุทเทศที่สวดร่วมกันอยู่อย่างผาสุกเมื่อสงพร้อมเรียงกันจึงไม่มีการด่ากันไม่มีการบริพาทกันไม่มีการใส่ร้ายกันไม่มีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงฆ์นั้นก็เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรห้าประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่หนึ่งปัทมมรณสติสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเล่มที่23ข้อที่73มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวะสถารามในนาธิกคามณที่นั้นแลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพวกเธอทั้งหลายเจริญมรณสติกันอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลขึ้นว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่เหมือนกันพระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้วันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ครึ่งวันเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำในใจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้า
ภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว4ถึง5คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่ก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว1คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าและหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำสรุปขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้วันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้กึ่งวันเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะ
เคี้ยวกินคำข้าว 4-5 คำดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้ง6รูปนี้ว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณสติอย่างเบาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรูปที่เจริญมรณสติ2จำพวกอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว1คำหรือเพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายประเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลพระสูตรที่2ข้อที่74มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวัสถารามในนาทิกคามได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดก็มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปกลางคืนย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึ่งกัดเราก็ได้แมลงป่องต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราอาจจะพึงตายหรือได้รับทุกข์อันตรายเชียนตายหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่กินเข้าไปแล้วอาจจะไม่ย่อยก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังศาสตราของเราอาจจะกำเริบก็ได้พวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายดังนี้ภิกษุนั้นก็พึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้ที่จะตายไปในเวลากลางคืนนี้มีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณารู้สึกอยู่อย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในคืนนี้ยังมีอยู่ภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมข้อนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะ
ให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางคืนนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนผ่านไปกลางวันย่างเข้ามาเธอพิจารณาเห็นหนึ่งนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากมายแท้คืองูอาจจะพึงกัดเราก็ได้แมลงป่องอาจจะพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะพึงกัดเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะหรือธาตุลมที่มีพิษดังศาสตราของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้หรือพวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่แต่เธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่ก็เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจพยายามอุตสาหะกมักกะเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดอย่างนี้แหละพระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่แสดงแก่พระสันทะสันทะสูตรอังคุตรนิกายเอกาทัสสกนิบาตเล่มที่24
ข้อที่9มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกิญชกาวสถารามในนาทิกคามครั้นนั้นแลท่านพระสันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสันทะอย่างนี้ว่าสันทะเธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของม้าอาชาในเท่านั้นอย่าเพ่งอย่างการเพ่งของม้ากระจอกก็การเพ่งของม้ากระจอกเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมเพ่งอยู่ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้ากระจอกที่เขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้ากระจอกนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็มัวแต่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนี้ฉันใดบุคคลกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนบ้านก็ดีมีจิตถูกกามราคะคือความกำหนัดในกามกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำไม่รู้วิธีสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำก็เขามีจิตถูกความพยาบาทคือความคิดปร้ายถูกความพยาบาทคือความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่มีจิตถูกความหดหู่และเสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความฟุ้งซ่านและรำคาญใจคืออุทธัจจกุกุจจะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉากลุ่มรุมอยู่ถูกนิวรณ์เหล่านั้นครอบงำอยู่ไม่รู้วิธีสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาทำวิจิกิจฉาเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งอย่างทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำเขาอาศัยธาตุดินเพ่งบ้างอาศัยธาตุน้ำเพ่งบ้างอาศัยธาตุไฟเพ่งบ้างอาศัยธาตุลมเพ่งบ้างอาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างอาศัยแม้รูปที่ได้เห็นอาศัยแม้เสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจบ้างสันทะการเพ่งของบุรุษผู้กระจอกย่อมเป็นไปได้อย่างนี้แลก็การเพ่งอย่างของม้าอาชาในเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้าอาชาในที่ดีถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้าอาชาในที่ดีที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวจะมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอม้าอาชาในนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็ไม่เพ่งว่าข้าว
ข้าวเหนียวข้าวเหนียวประมาชาในที่ดีนั้นย่อมพิจารณาเห็นการถูกกระตักแทงเหมือนคนเป็นหนี้คิดถึงหนี้เหมือนคนถูกจองจำเห็นการจองจำเหมือนคนเสื่อมทรัพย์นึกถึงความเสื่อมทรัพย์เหมือนคนมีความผิดเล็งเห็นความผิดข้อนี้ฉันใดบุรุษอาชาในผู้เจริญก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนว่างก็ดีไม่มีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่รู้วิธีที่จะสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงไม่มีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกทีนมิทากลุ่มรุมไม่มีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจกลุ่มรุมไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้วิธีจะสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้เพ่งไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งสันทะก็หนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสันทะได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งย่อมเพ่งอย่างไรคือบุรุษอาชาในนั้นไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งเป็นต้นแต่ย่อมเพ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุไฟธาตุลมแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะว่าเป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้แจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแจ่มแจ้งแล้วสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีปกติเพ่งอย่างนี้แลไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่ง
ไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้โลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งจันทะอันหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระบรมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านดังนี้สันทสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพระโสนะโสนะสูตรอังคุตรนิกายชักกะนิบาตเล่มที่22ข้อที่55มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชกฤห์ส่วนท่านพระโสนะอยู่ที่ป่าสีตะวันในเขตกรุงราชกฤห์เช่นเดียวกันครั้นนั้นท่านพระโสนะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าคนในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าก็ทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจจะใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกเลิกสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้พระนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำหนึ่งในจิตของท่านพระโสนะจึงอันตรธานจากภูเขากิจกูฏมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระโสนะก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระโสนะดังนี้ว่าโสนะเมื่อเธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยสมบัติแล้วบำเพ็ญบุญดังนี้ข้อนี้เป็นอย่างนั้นมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็เมื่อครั้งที่เธอเคยอยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในเวลาที่สายพินของเธอตึงเกินไป
พินของเธอจะมีเสียงใช้การได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่ะโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอย่อนเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นก็ใช้การไม่ได้พระเจ้าค่ะโสนะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักถึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะโสนะฉันใดก็ฉันนั้นแหละความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นโสนะเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นไว้เถิดท่านพระโสนะจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนท่านพระโสนะด้วยโอวาทข้อนี้แล้วทรงหายไปจากป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสนะมาปรากฏพระองค์ที่ภูเขากิจกูฏเหมือนบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นในสมัยต่อมาท่านพระโสนะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอๆกันแล้วถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นได้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งถึงประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระโสนะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายกระนั้นท่านพระโสนะผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะ6ประการคือ1ย่อมน้อมไปในเนกขัมมะย่อมน้อมไปในปวิเวกย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงก็บางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่จึงน้อมไปในเนกขัมมะแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระกีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว
ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องมีกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นโมหะปราศจากโมหะบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านผู้นี้ต้องการลาภสักการะและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปวิเวกแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ถือสีลัพพะตะปรมาสเป็นสาระเป็นแน่จึงน้อมไปในความไม่เบียดเบียนแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นท่านผู้นี้ย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโทสะสิ้นโมหะปราศจากโทสะปราศจากโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความไม่หลงเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงที่จะพึงรู้แจ้งทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าอารมณ์คือเสียงที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางหูคันธารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางกายหรือธรรมารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางใจมาปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ธรรมารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นเปรียบเหมือนภูเขาศิลาที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าจะพึงพัดมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวั่นไหวให้สั่นสะเทือนได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าข้าท่านพระโสนะครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาสื่อไปว่าจิตของพระกีนาศพผู้น้อมไปในเนกขัมมะน้อมไปในปวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปาทานน้อมไปในความสิ้นตัณหาและน้อมไปในความไม่หลงย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดแห่งอายตนะภิกษุผู้มีจิตระงับหลุด
พ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมชั้นใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็น

0: โสนะสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งหมวด5หมวด6หมวด8และหมวด11ในสมยสูตรมรณสูตรสันทสูตรและโสนสูตรช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างค

0: ความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางถึงวันที่4ตุลาคม
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชวนันท์มาลีรายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
5: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และ9ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
2: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าซึ่งช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แล้วนะครับแรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็พี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันค่ะที่ฟ้าสดใสแล้วนะคะในบางพื้นที่แต่ว่าจังหวัดที่น่าเป็นห่วงก็ยังมีเหมือนกันนะคะเรื่องน้ำท่านะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังด้วยค่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วนทีม Facebook Live วันนี้ขึ้นสดแล้วนะคะไลฟ์สดผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิริทักษ์สามารถติดตามได้ค่ะหน
1: ้
0: าปัดวิทยุเรามีหลายคลื่นนะรับฟังได้ใครที่ถนัดฟังทาง FM ก็มาที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรับสัญญาณพร้อมกันในเวลานี
1: ้รวมถึง
0: หอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
1: คือเปิดชื่อคลื่นไหนก็จะเจอแต่ข่าวยามเช้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรานำเรื่องราวของนโยบายภาครัฐเป็นเรื่องลึกๆนะที่ทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับรู
0: ้
1: นะครับเอามาเปิดเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำซึ่งอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ไม่คาดคิดว่าโซนเหล่านี้จะมีน้ำท่วมเราก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบกันด้วย
0: หลายจังหวัดนะคะระยองแล้วก็มาทางฝั่งของสระแก้วปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
1: หลายท่านที่ฟังเราอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดมาหลายๆพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการเราได้ทางเพจข่าวยามเช้าซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมาอ่านให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้พูดคุยกันมีพื้นที่ใดบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ
0: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได้สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมหรือว่าฝนซาลงไปแล้วบางพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะภาคเหนือเริ่มลดลงแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะคะภาคเหนือ 20% อีสาน 30% คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ลดลงค่ะ 30% เหมือนกันมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝน 40% อันดามันวันนี้ 60% เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนแค่ 30% วันนี้แนวโน้มดีนะคะเราเห็นแดดออกมาประมาณ2วันแล้วก็ใจชื้น
1: เราเห็นแดดออกมา2วันในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายตกอีกแล้ว
0: ตกอีกแล้วนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะก
1: ็ไปสำรวจ
0: แต่ปรากฏว่าคือเส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางได้คือปทุมธานีในโซนของบางพูนเนี่ยน้ำไม่ท่วมจากรังสิตไปบางพูนสามารถเดินทางได้แต่รอบนอกเนี่ยคือตั้งแต่โซนรังสิตท่วมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางเส้นบางพูนแวะซ้ายนิดหนึ่งจะเป็นถนน200ปีรัตนโกสินทร์อันนั้นตลอดเลยนะคะ
1: อันนั้นคือท่วมมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นก็คือสามารถเดินทางได้แล้วใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดปทุมวิ่งเส้นบางพูนได้เลยตั้งแต่นี่เลยหน้าบ้านเราถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง
1: ยาวไปเลย
0: ยาวไปเลยน้ำแห้งแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ส่วนขากลับกันก็สามารถสัญจรได้ยกเว้นบริเวณตรงทูปะเตมีตรงนั้นน้ำจะลึกหน่อย
1: ยังมีน้ำขัง
0: แต่ว่ารถเล็กรถใหญ่ผ่านได้หมดแต่วิ่งเลนขวา
1: ขวาสุด
0: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกดิฉันก็พยายามพอออกจากบางพูนกลับมาแต่ว่าเส้นทางเนี่ยต้องอย่างนี้อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่านครนายกเส้นนั้นอ่ะน้ำท่วมใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วก็สะพานใหม่น้ำท่วมมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นรถติด คือปกติวิ่งเส้นนั้นน่ะจากบางพูนมารังสิตเนี่ยไม่ถึงประมาณ
1: เต็มที
0: ่เลยนะ10นาที
1: 10นาทีถึง
0: เมื่อวาน2ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมาถึงสะพานใหม่3ชั่วโมงค่ะอันนี้ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเส้นทางนี้ต้องวางแผนการเดินทางไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: คือมันจะมีลักษณะการท่วมเป็นจุด
0: ๆเป็นจุดๆ
1: นะครับก็คือรอการระบายก็คือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำแหละแต่พอสูบไปที่มันสูงกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาแต่ว่
0: า
1: เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ในบางจุดที่พี่กบได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านฟังที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าววางแผนการเดินทางไว้ด้วยเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพรวมของฝนทั่วประเทศสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดก็พบว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่างทั้งนี้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2569นี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาก็พบพื้นที่น้ำท่วมรวม1,710,000ไร่กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทร์ลดลงถึง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับใหนะครับเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเอาไปที่ภาคตะวันตกกันสักนิดหนึ่งส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนคือเมื่อวานนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้นะครับประชาชนบริเวณริมน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเหมือนที่พี่กบได้เล่าไปสักครู่นี้เพิ่มสูงขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับและกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ด้วยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะครับส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็คือในวันนี้เพื่อให้การใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนด้วยอ
0: ัน
1: นี้ก็คือการแถลงเมื่อวาน
0: ค่ะมาดูในส่วนของเขื่อนภูมิพลกันหน่อยค่ะที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับลดการระบายน้ำ2วันนะคะคือเมื่อวานนี้และวันนี้อีก1วันนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งจากรายงานนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยปรับแผนการระบายน้ำโดยได้การขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะสอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะจะมีจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็เมื่อวันที่29ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะคะตั้งแต่ลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็งดการระบายน้ำแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะจะมีการงดการระบายน้ำซึ่งทางด้านของกฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำต่อไปด้วยค่ะ
1: ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเห็นการงดการระบายน้ำก็แสดงว่าเอาอยู
0: ่
1: นะครับควบคุมน้ำได้อยู่มาดูที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ในทุกวันในเวลา8 นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นี่นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและก็เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงนะครับจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นด้วยส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากเมื่อวันนั้นน่ะถุงยังชีพหมดพอดีนะครับจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้เร็วที่สุดนั่นเอง
0: ครับมาดูในส่วนของฝากฝั่งของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำคลองหลักนะคะดึงน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยค่ะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือการต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักทั้ง3 แห่งไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองราดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหรือว่าแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เยอะและพอสมควรค่ะแล้วก็สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการประสานงานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะในการบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะนำรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกเขตนั้นเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากปภ.แล้วก็ทางกองทัพด้วยพร้อมเตรียมดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับ6:21พี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าทักมาป้าวันดีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกรินๆมานิดหน่อยนะ
0: ค
1: ำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับฝนตกรินๆเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่เยอะค่ะนะคุณสมเหมือนบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณมณีสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บุรีรัมย์ฝนหยุดตกมา3วันแล้วมีแดดออกมากแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฝนเริ่มลดลงไปที่ครม.กันสักนิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีในไฟเขียวให้กรมชลประทานเดินหน้าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการกำหนดดำเนินการระหว่างปี2570ถึงปี2577มุ่งยกระดับบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพิ่มประสิทธิ ิทธิภาพการระบายน้ำเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและการเกษตรด้วยนะครับเรื่องนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วด้วยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการนี้นะครับกรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบคลองระบายน้ำหลากให้สามารถรองรับระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจากประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3.4 ล้านไร่ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากด้วยนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการยังมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งโดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประมาณ 155.77 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ภาคการเกษตรและก็พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยมีเป้าหมายให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งกรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการเพิ่มน้ำต้นทุนการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยจะเร่งดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเองก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของชุมชนที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยก็ได้มีการประสานและก็สั่งการไปที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะให้ผนึกกำลังกันกับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขน้ำเสียแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ย ซึ่งเริ่มที่จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเน่าเสียนะคะมีน้ำเน่าเสียขยะตกค้างความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนี่ยของประชาชนค่อนข้างเยอะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะเสริมการทำงานของกรุงเทพมหานครสำหรับที่จะดำเนินการเร่งด่วน3หลักสำคัญเลย3ด้านนะคะก็คือเร่งจัดการขยะตกค้างจากน้ำท่วม2ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ป้องกันมลพิษลงคลองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการติดตามปัญหาเป็นรายพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารขยะตกค้างนะคะหรือว่าน้ำเสียตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนติดตามรายการเราเกือบ100คนสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมในขณะนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันสักนิดครับ ุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมในขณะนี้แล้วโดยสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมว่าไงมั่งสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191โทรไปที่ตำรวจได้เลยนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมผู้เขาเรียกว่าผู้ซ่อมรถที่เกี่ยวข้องกับอู่กลางการประกันภัยในการประเมินราคาค่าซ่อมฟรีและก็มีส่วนลดอะไหล่แท้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายพื้นที่และก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ตัวสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยล่ะสคบเขาว่ายังไงสคบเขาบอกว่าได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่คปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็รถในโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวอาจจะได้มีการเคลมกันเยอะพอสมควรนะคะในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมรถในกรุงเทพลดลงนี่ปัญหาส่วนหนึ่ง
0: อาจจะไม่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้
1: เขาให้ work from home นะฮ
0: ะ
1: รถค่อนข้างโล่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับพี่กบ
0: ค่ะ6:29 นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีของร้องข่าวเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2กับข่าวยามเช้ากับเราสองคนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดิภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า War Room เพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา8นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช. 2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลง พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำแหละครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้ คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
8: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: 6:52 นนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าช่วงท้ายรายการแล้วค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะอย่างคุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช้านี้แดดออกแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ดีใจด้วยนะคะ
1: ที่ไหนนะฮะ
0: อยู่ที่ไหนโน่จันทบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีอยู่ตำบลหวังท่าช้างน้ำท่วมหรือเปล่านะคะ
1: ค
0: เพราะว่าปราจีนบุรีหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่อนข้างหนักเหมือนกันสระสระแก้วด้วยนะคะนครนายกฉะเชิงเทราคุณพระรุ่งนะคะ
1: ค
0: สวัสดีค่ะปัญญาคุณปัญญานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านทักทายกันมาหน่อยค่ะว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะคะคุณปูบุญมาสีหมาดเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณคมสันนะคะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้แดดออกแล้ว
1: ครับ
0: สัญญาณชัดเจนขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์บอกว่าเหมาะกับการตากผ้ามาก
1: ครับผม
0: แดดออกแต่เช้าเลยนะ
1: กลิ่นหอมแน่นอน
0: ใช
1: ่หอมแดดนะฮะ
0: ค่ะคุณบัญชาทหารนะคะคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์อากาศร้อนแต่เช้าแดดออกสว่างจ้าเลย
1: ค
0: ุณอเนกพริกไทยนะคะคุณสมยศบอกว่ามาบตาพุธเช้านี้ระยองน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่รอการระบายลงทะเลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะคุณมนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่ารับฟังเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา
1: ครับผม
0: เรานี่เป็นรุ่นที
1: ่รุ่นหลาน
0: รุ่นหลานเนาะต่อจากคุณปรีชาเป็นคุณพี่หมูช
1: ั
0: ยวัฒน์รัตนประสิทธ
1: ิ์ครับผม
0: แล้วก็มาดีเจน้อยตอนนั้นดีเจน้อยจัดคนเด
1: ีย
0: ว
1: ดีเจน้อยดีเจกบ
0: ดีเจน้อยจัดคนเดียวน่ะ2ปีเต็มนะ คนเดียวทุกวันน่ะ7วันไม่มีวันหยุดเนี่ยนับถือเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นดิฉันละ
1: มา
0: เป็นรุ่นที่4แ
1: ล้วก็มีพี่เป็นลมด้วยไหม
0: มี
1: จะมีช่วงระดับรุ่นเก่าอะนะฮะ
0: ไม่ใช่รุ่นแก่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มีพี่แจ๊บยังจัดเลยว่าโลกาลมังกร
0: ใช่ค่ะรุ่นสมัยนั้นนะสมัยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามีเฟิร์สเข้ามามาจนถึงทุกวันนี้นะคะข่าวยามเช้ารับฟังได้ทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนฟังจังหวัดนั้นได้เลยหรือจะร่วมจัดรายการทางออนไลน์กับเราได
1: ้
0: ส่งข่าวสารมาได้เลยนะคะ
1: เอาไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินชวนพี่น้องประชาชนเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยอีกต่างหากนะครับดอกเบี้ยที่พูดถึงคือรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีกี่บาทรู้ไหม
0: คะ
1: ขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้น
0: และ
1: ไม่1บาทฟังไม่ผิดนะ1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนรู้ไหมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธ ธนาคารกำหนดของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเอง
0: ค่ะข่าวดีนะคะ
1: แ
0: ล้วก็โอ้โหออม1บาทขึ้นไปนะ
1: ขั้นต่ำ
0: เออขั้นต่ำ1บาทขึ้นไป
1: ครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งข่าวดีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะ

0: การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดเสด็จอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็อยู่โซนบางพูนใกล้ๆบ้านดิฉันนั่นแหละนะคะเริ่มตั้งแต่8:30 นเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ปทุมธานีก็แวะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรับบริการฟรีเลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลย
1: ครับอีกสักข่าวเร็วๆนะพี่สายชนนะยังทันอยู่นะเมื่อช่วงที่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างวันที่2-6 กันยานี้มีทหารกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบก4-9 ตุลาคมที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การต้อนรับกองกำลังพลสหรัฐนะครับจำนวน 5,120 นายจากเรือกองสหรัฐอเมริกาจำนวน2 ลำซึ่งมีกำหนดเทียบท่าในช่วงวันที่4-9 ตุลาคมนี้เพื่อมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
0: ค่ะ
1: นะครับสร้างรายได้กระตุ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับเหล่าทหาร 5,000 กว่านายนี้ด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: อ่ะ6:58 นนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
0: ค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนิสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีม Facebook Live ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระ